0: แดนไกลไร้ทุกข์เข็ญพระมหากรุณาธิคุณที่ประจักษ์เป็นจัตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
1: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี6615480050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
2: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201ถึง202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
3: English please press 1
4: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
5: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
6: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store
5: และ App Store สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
6: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
7: สนับสนุนโดย1178 คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

0: ไม่คุณไม่ได้คิดอะไรหรอกคือว่าแบบคุณก็ดูนะว่าใครอะที่เป็นหญิงแท้บ้างไม่มีเลยอะใช่ไหม
1: เดี๋ยวก่อนเราสารภาพมาว่าทำไมวันนี้ดีเจนุ่นนั่งเก้าอี้ตัวนี
0: ้มีแต่กระเทยอะงงมากเลยชีวิตคือ
1: ทำมาเปลี่ยนเรื่อง
0: นุ่นทำไมพูดจาอะไรต่อหน้าคนเยอะๆอะเปิดหน้าได้ยัง
1: เปิดหน้าได้แล้ว
0: เปิดหน้าได้แล้วนะพร้อมหรือยังอะเธอพร้อมหรือยังล่ะ
1: พร้อมแล้วจ้าพร้อมนานแล้วจ้า
0: โอเคถ้าหากว่าพร้อมแล้ว3 2 1เอ้าทำไมดับมาอ้าไปเลทโก
1: สวัสดีค่ะ
0: ปิดลืมปิดไมค์อีกสวัสดีครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ
1: ในวิถีเรื่องดีๆประเทศไทยยามเช้าค่ะ
0: เช้าวันนี้เช้าวันจันทร์ที่31 สิงหาคม 2569อยู่กับเรา2คนผมดีเจสอนว่าที่เรือตรีอติสรจันทราวัฒน์ค่ะ
1: และดีเจนุ่นค่ะว่าที่เรือโทหญิงอ่อนอุมาประการสมุทรค่ะ
0: นุ่นวันนี้วันสุดท้ายอีกแล้วว่าเพื่อนรัก
1: จะ
0: ข
1: ึ้นเดินใหม่อีกแล้วนะ
0: เร็วเนาะ
1: เร็ว
0: เอาจริงเร็วมากๆเลยคุณผู้ฟังก็ไม่น่าเชื่อเนาะว่าจะเร็วขนาดนี้เนาะเธอรู้สึกยังไงบ้างในสิ่งที่ความเร็วแบบเนี้ยมันเกิดขึ้นในชีวิตของเราน่ะ
1: ถามว่าเร็วไหมสำหรับบางคนก็มองว่าเร็วนะบางคนก็มองว่าก็ไม่เร็วหรอกก็ปกติ
0: ทำไมอ่ะ
1: ก็บอกว่าเวลาของคนเราไม่เท่ากัน
0: จริงเหรอ
1: ถ้าเกิดเราอยู่ในช่วงเวลาที่มีความสุขเขาบอกมันจะผ่านไปเร็ว
0: จริงนะคุณผู้ฟังแป๊บๆนะนี่เกินจะครึ่งปีแล้วเนี่ยอุ้ยมันเกินแล้วนี่
1: เดือน9แล้วจ้า
0: เร็วเนาะคือดีเจสอนก็ยังงงอยู่ว่าเฮ้ยเราก็จัดรายการได้ถึงยาวนานขนาดเนี้ยดีเจเนิร์น
1: โอ้ยอย่าเพิ่งเบื่อเราสองคนนะ
0: จริงเหรอ
1: แต่เชื่อว่าคุณผู้ฟังไม่เบื่อหรอกเพราะว่าล่าสุดเราก็เพิ่งไปจัดงานมีตติ้งมาคุณผู้ฟังอยู่แน่นนะ
0: เธอเอาความจริงเลยคือฉันน่ะเสียใจอย่างหนึ่งคือไม่มีหญิงแท้เลย ในงานมีหญิงแท้กันอยู่สองคน
1: แฟนเธอก็มาด้วยนะ
0: ใครอ่ะ
1: คุณฮัทไง
0: อ๋อที่เป็นทหารอากาศเหรอ
1: ที่เป็นทหารอากาศ
0: โอ้แต่เดี๋ยวนี้
1: ใช่ไหมชื่อคุณฮัทใช่ไหม
0: ใช่คุณฮัทแต่จะบอกว่าทหารบกเขาก็ช่ำเลยนะ
1: ตำรวจถามว่าตำรวจไหมบอกไม่มีมีแต่เบียร์ตำรวจ
0: คุณผู้ฟังดีเจนุ่นเราไปจัดงานมาเนวิทามเรื่องดีๆประเทศไทยยามเช้ามาเป็นยังไงบ้างเธอความรู้สึกของเธอวันนี้เป็นยังไงบ้าง
1: เขาเรียกว่าอิ่มบุญอิ่มใจเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยนำของมาร่วมทำบุญเนี่ยเรียกว่าคับข้างเลยดีกว่าของเนี่ยเกินคาดนะเพราะว่าเราบอกว่าทางวัดเนี่ยขาดในเรื่องของน้ำดื่มแล้วก็เครื่องปรุงทุกท่านก็ช่วยกันขนน้ำเข้าวัดแล้วก็เป็นบรรยากาศที่ทั้งสนุกทั้งอบอุ่นแล้วก็ได้บุญด้วย
0: จริงๆมันเป็นคลิปเธอออกไม่ได้อ่ะมันบอกว่าไฟใหญ่มากจนขนาดเราสตรีมยัดเข้าไม่ได้คุณผู้ฟังเมื่อวานเนี้ยคือมีอยู่คนหนึ่งเขาทำคลิปด้วยนะแต่ฉันเดี๋ยวเขาทำคลิปมาไว้เลยนะแต่ฉัน
1: รอดูเดี๋ยวรอดูตอนพักเบรกแล้วเดี๋ยวเผื่อโหลดได
0: ้เอา
1: อันที่มันเล็กกว่านี้หน่อย
0: เอาเธอก่อนเลยเมื่อวานนี้เธอประทับใจอะไรบ้างเธอเล่าให้ฟังก่อนสำหรับคุณผู้ฟังในวันเนี้ย
1: ก่อนอื่นเนี่ยต้องบอกว่าประทับใจพี่ๆหลายๆคนเขาเดินทางมาค่อนข้างไกลนะบางคนมาจากต่างจังหวัดบางคนก็ไม่เคยมาวัดหงรัตนารามมาก่อนเลยแต่ก็ตั้งใจบอกว่าลงแล้วลงอีก GPS ว่าพาวนรอบกรุงเทพแต่ก็มาถึ
0: ง
1: บางคนเดินมาบางคนนั่งมอเตอร์ไซค์มาแต่ก็ทุกคนตั้งใจมาแล้วก็มาไม่ได้มาตัวเปล่านำของมาร่วมทำบุญด้วย
0: คือจะบอกว่าเมื่อวานเนี้ย150คนก็มากันครบดีเจสอนมองแล้วเหมือนจะขาดคนเดียวขาดพี่ตู่นราพัฒน์ใช่ไหมพี่ตู่อะลงทะเบียนได้แต่ไม่มาต่อไปนะดีเจสอนขอประกาศออกเลยว่าคนที่ไม่มาดีเจสอนจะไม่ให้มาอีกนี่ฉันพูดจากใจเลย
1: ทำไมอะเพราะอะไรเพราะอาจจะมีธุระก็ได้
0: ไม่ได้ต้องแจ้งก่อนถ้าแบบเนี้ยคือทำให้เกี๊ยวของเราที่ทอดอะเสียหาย คือเกี๊ยวทอดจนเหนียวค่ะรอจนเหนียวอะ
1: อะไรยังไม่ทันได้เหนียวเลยฉันเห็นนะบูบับมีแต่ไม่พอทาน
0: เอาเมื่อวานนี้กับข้าวเป็นยังไงบ้างเอา
1: พูดตามตรงยังไม่ทันได้ทานเลย
0: คุณผู้ฟังดีเจสอนบอกเลยนะวัยดีเจสอนไม่ได้ทานเลยอะ
1: แต่วัยทั้งเกี๊ยวฉันได้กินแต่น้ำเปล่า
0: ทั้งเกี๊ยวก็ไม่ได้กินคือเกี๊ยวเนี่ยเราเอาสูตรพิเศษเลยนะเป็นเกี๊ยวที่เอามาจากงูเหลือมหายากมาก
1: ๆไส้งูเหลือมเหรอ
0: ฮะ
1: เกี๊ยวไส้งูเหลือมเหรอ
0: ไม่ใช่ใช่ไหมคือเมื่อวานเนี้ยเกี๊ยว ขายดีไหมเธอ
1: ขายดีเรียกได้ว่าขายดีทุกอย่างเลยนะของไวๆเขาก็มาออกบูธแล้วก็มาทำปรุงสดให้พี่ๆที่มาร่วมงานเนี่ยได้รับประทานกันโอ้โหขายดี
0: เติ
1: มได้เกี๊ยวนี่ก็เดินตักวนกันใหญ่เลยก็เรียกได้ว่าทั้งสนุกทั้งอบอุ่นนะคะแล้วก็เต็มอิ่มอิ่มท้องอิ่มใจ
0: แล้วมีคนได้รางวัลกับเราไปเยอะอยู่เหมือนกันนะ
1: เยอะเรียกได้ว่าของแจกก็ฉ่ำที่สำคัญอย่างงานจัดขึ้นแบบนี้ไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะ
0: ฟรีเนาะปื้มอ่ะเธอชอบตรงไหนที่สุดอ้าวสำหรับเธออ่ะในช่วงอ่ะ
1: ชอบของแจกชอบของแจก
0: จริงเหรอแต่เราแจกของดีนะ
1: แจกของดีแจกของฉ่ำได้เห็นได้มีกระติกน้ำลิมิเต็ดของในวิชามของเสียงจากทหารเรือนะคะก็หลายคนเนี่ยเคยได้ไปแล้วเอามาใช้ด้วยนะดีใจนะบางคนน่ะได้ไปแล้วรอบที่แล้วเอามาโชว์เอามาอวดฉันได้แล้ว
0: จริงคือเมื่อวานในเจสอนจะบอกว่าขอบคุณมากในเจสอนในเจนุ่นเนี่ยต้องบอกว่าขอบคุณทุกคนจริงๆที่มาจอยกับเราเนาะเก้าอี้ทุกเก้าอี้นั่งเต็มหมดเลยอะถึงแม้ว่าเก้าอี้จะเปียกนะรู้ไหมทำไงรัตนาเอาผ้าสบงของพระสีเหลืองทองอลามไปเช็ดจ้าน างน่ารักเนาะ
1: เป็นภาพบรรยากาศน่ารักเพราะว่าช่วยกันดูช่วยกันจัดหาว่าตรงไหนยังขาดอยู่น้ำดื่มไม่พอนะ
0: เ
1: ก้าอี้สกปรกอะไรทุกคนช่วยกันเต็มใจช่วย
0: และอีกอย่างนะที่ทุกคนแฮปปี้เนี่ยก็เพราะว่าเธอส่วนหนึ่งก็คือ
1: นี่คุณปทุมจันงานเขาบอกว่าเสียดายตอบคำถามยกมือไม่ทันค่ะ
0: ไม่น่าทันหรอกปทุมจันงามอ่ะเพราะว่าไม่รู้นั่งอยู่ตรงไหนเอ้าเดี๋ยวไปดูบรรยากาศกันก่อนฉันเอาคลิปมาคนนึงเดี๋ยวค่อยเอาคลิปเต็มที่เธอทำมานะมาดูกันก่อนคุณผู้ฟังครับบรรยากาศของกิจกรรมมีตติ้งเข้าวัดเข้าวาอารามนะเป็นยังไงเอ้ามีคนเขาเอามาทำให้ดูไปดูกันก่อน

0: อ้โอ้เปล่งประกายแสงเหมือนก็จะขึ้นสวรรค์แล้วล่ะค่ะ
1: เซเลมูน
0: เอามาดูอีกบรรยากาศต่อไปยังไม่หมดนะอันนี้เอ๊ะทำไมถึงอันนี้มันน้อยจังใช่หรือเปล่าเดี๋ยวขอดูอีกนิดนึงก่อนขอดูนิดนึงอันนี้ต้องอันนี้สิมันต้องอันนี้ไม่ใช่อันนั้นเออเอาอันนี้ช่วงแรกเออถ่ายได้แค่นี้อ่ะ
1: ก็อยู่ดีๆเธอปิดไมค์เหรอ
0: ไม่กาแฟอ่ะมันยอมปิดไมค์อันนี้บรรยากาศในวัดหงคือหลายคนถามว่าโอ๊ยดีเจสอนเอาไปเป็นร้อยอย่างนั้นน่ะวัดแตกหรือเปล่า
1: เรียกได้ว่าเกือบแตกดีกว่า
0: ไปดู

0: ไงเดี๋ยวดีเจนุ่นส่งมาอีกอันนึงเป็นยังไงบ้างเธอพระอึ้งเลยนะพระวิทยากรอ่ะพระวิทยากรคือแบบอึ้งเลยอ่ะความปังอ่ะดีเจนุ่นฉันปื้มปิ่มมากๆเลยเนี่ยเธอปื้มจนไม่อยากจัดรายการแล้วอยากปิดรายการตัวนี้เลย
1: ใส่ชุดนางฟ้าไปใช่ไหม
0: จริงจริงคุณผู้ฟังปลื้มใจมากๆเลยนะกับงานมีตติ้งส่วนคนที่พลาดล่ะเธอทำไงอ่ะ
1: ก็เหมือนเดิม
0: นะ
1: แต่ว่าจะเป็นไฟเล็กลง
0: ส่วนคนที่พลาดทำยังไงคนที่พลาดเธอเราจะต้องบอกเขาว่ายังไงดี
1: ก็อย่าเสียใจเพราะว่าก็ยังมีกิจกรรมแบบนี้อีกนะคะ
0: เออเธอส่งสำเร็จรูปมาไม่ได้เหรอ
1: มันไม่ได้มันไฟมันใหญ่
0: จริงเหรออาจจะฉันลองดูอืมเอา
1: อันไหนไม่รู้อันแรก
0: เอออันนี้แหละแล้วเธอจะบอกกับเขายังไงคนที่ไม่ได้มา
1: ไม่ต้องเสียใจจริงๆเพราะว่ากิจกรรมแบบนี้จัดอีกเรื่อยๆแต่ว่ารอบหน้าก็ต้องเปลี่ยนแปลงไปอาจจะไม่ใช่วัดเดิ
0: ม
1: แต่เรียกได้ว่าความสนุกอ่ะก็ยังคงอยู่เหมือนเดิมความสุขก็ยังคงอยู่เหมือนเดิมนะคะหลายคนบอกว่าเสียดายมากเลยจองไม่ได้จองไม่ทันนะคะเนี่ยหลายท่านเลยบอกว่าเสียดายลงทะเบียนไม่ทันรอครั้งหน้าครับคุณป๋อมนะค
0: ุ
1: ณส้มเขามีการมาอวดมาขิงบอกว่
0: า
1: ได้กระติกน้ำต้องใช้แค่ที่บ้านค่ะถือไปทำงานอาจจะโดนโหอาหารอร่อยทุกอย่าง
0: เออคือต้องบอกว่ายังไงอะคุณผู้ฟัง
1: ไม่ได้อวดเนาะได้มาก็ไม่อวดหรอก
0: คือรายการเราอะทุกอย่างก็ฟรีหมดอะเนาะและสุภาพโอสถเขาเอาของมาแจกเธอได้ดูเธอได้ดูไหมเขาเอาอะไรมาแจกสุภาพโอสถอะ
1: มีเบรกไงสุภาพโอสถเขามีขนมปังมาแจกเป็นของว่าง
0: ใช่ไหมเออเอาเดี๋ยวพักเบรกค่อยว่ากันในเรื่องไอคลิปตัวใหม่เอาแต่วันนี้สิ่งที่เรามีความสุขมากๆก็คืออยากจะบอกว่าอยากขอบคุณทุกคนจริงๆที่เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งกับครอบครัวของเราเนาะ
1: เรียกได้ว่ามาเติมเต็มให้รายการของเราเนี่ยสนุกมากขึ้นแล้วก็ครบเครื่องมากขึ้นนะคะเชื่อว่าหลายๆคนที่มารอบนี้ก็เต็มอิ่มทั้งความสุขความสนุกแล้วก็อิ่มอกอิ่มใจอิ่มท้องด้วยก็ต้องขอบคุณนะคะทั้งตัวสปอนเซอร์ด้วยทั้งผู้สนับสนุน2รายที่แบบเรียกได้ว่าน่ารักมากๆ
0: เหนียวแน่นเนาะผู้บริหารเขาน่าจะชอบนะผู้บริหารไม่ไวอ่ะเขาก็มาน่ะแต่ฉันน่ะไม่ค่อยกล้าที่จะคุยกับเขาเท่าไหร่ด้วย
1: ทำไมอ่ะ
0: เพราะว่าเขาอ่ะมองฉันแบบยิ้มๆคือเขาก็มากับภรรยาเนาะแล้วดีเจสอนน่ะก็ทุกคนก็รู้เนาะว่าวันที่ดีเจสอนไปอ่ะเป็นหญิงแท้2คนในงานมีหญิงแท้อยู่2คนนะคือดีเจสอนกับวีวีเคยเห็นวีวีมั้ย
1: วีวีกีรติอ่ะหร
0: อน่ารักเนาะนางชื่ออะไรนะ
1: กีรติ
0: คุณรู้ฟังกีรติคือวีวีเป็นเพื่อนสาวของดีเจสอนอย่างแท้จริงเพราะว่าในงานมีหญิงแท้กันอยู่2คนก็คือดีเจสอนกับวีวีนอกนั้นเป็นหญิงเทียมทั้งหมด จริงๆนางน่ารักมากแล้วนางเกิดที่12สิงหาไอ้ทายกันเนาะ
1: มีหลายคนนะที่บอกว่าลงทะเบียนไม่ทันแต่แอบตามมาบอกว่าไม่เป็นไรมีบอกว่าแอบตามมาก็ตามมาทีหลังเผื่อเขาไม่ให้เข้างานก็ยังตามมาน
0: ะคุณผู้ฟังคือแบบวัดแน่นมากตกใจมากที่แบบคุณผู้ฟังสนุกสนานกันขนาดนี้จริงๆเธอขอบคุณจริงๆฮะขอบคุณเส้นหมี่อบแห้งไวๆ
1: แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่งค่ะ
0: แล้วก็ขอบคุณด้วยสุภาพโอสถ
1: เคียงคู่คนไทยมากว่า70ปีค่ะ
0: โอเคขอบคุณมากๆขอบคุณจริงๆขอบคุณไม่รู้ว่าจะขอบคุณยังไงแล้วว่ะเธอนะปื้มเนาะนี่บรรยากาศนี่กำลังทยอยกันส่งกันมาเรื่อยๆเราพยายามวันนี้เดี๋ยวจะเอาขึ้นให้หมดเลยไม่งั้นเดี๋ยวจะล้าแล้วเดี๋ยวจะล้าหลังนะมีกิจกรรมที่เล่นสนุกแจกของรางวัลกันมากมายอ่ะเธอชอบตรงไหนมากที่สุดที่วัดหงส์อ่ะเธอพูดก่อน
1: ถามว่าชอบตรงไหนชอบตรงสระที่เป็นสระน้ำมนต์ศักดิ์สิทธิ์อ่ะ
0: ชอบ
1: ตรงนั้น
0: เธอขนลุกอ่ะ
1: รู้สึกว่าเข้าไปแล้วมันโล่งโปร่งสบายรู้สึกว่าเข้าไปแล้วมันเย็นใจอ่ะ
0: เธอถามฉันบ้างดิ
1: ทำไมอ่ะ
0: เธอถามฉันบ้างเธอถามฉัน
1: ว่าแล้วเธอชอบตรงไหนบ้าง
0: ฉันชอบตรงหลังพระที่เป็นเทวดา
1: หรอที่ไปสั่นกระดิ่งใช่ไหม
0: ใช่คือมันเหมือนกับเอาเขาเรียกอะไรอ่ะเอาความน่ากลัวมาไว้อ่ะ คุณโทนี่บอกว่าสุภาพโอสถแบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่ง
1: มีน้องมีน้องบอกให้ออกมาบอกสโลแกนหน่อยรวบเลย2อัน
0: แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่งนะคุณผู้ฟังคือหลังโบสถ์ของหลังพระพระพุทธองค์ใหญ่เนี่ยของวัดหงส์อ่ะเขาไม่ได้ให้คนทั่วไปได้ไปไหว้นะคือจะมีเทวดาคอยเขาเรียกนะคอยดูแลปกปักรักษาอยู่ใช่ไหม
1: ใช่
0: แต่วันนั้นอ่ะเขาให้คนฟังรายการในวิธามเราสามารถที่จะไปได้คือเหมือนไปประทับเงินแล้วก็ไปสั่นกระดิ่งเหมือนสั่นกระดิ่งเพื่อให้อะไรรู้ไหมให้เทวดารู้ว่าเราอ่ะมาทำบุญแล้วอย่างเงี้ย
1: ฉันพูดตามตรงฉันยังไม่ได้สั่นเลย
0: เอาความจริงไหมฉันก็ไม่ได้สั่นนะเมื่อวานเนี่ยไม่รู้ใจบาปหรือเปล่า
1: คนเยอะไงแล้วเราก็ต้องแบบดูแลพวกพี่ๆที่มาร่วมกิจกรรมกับเราเพราะฉะนั้นคือบางอย่างก็ไม่ได้ทำเสียดายเหมือนกันนะ
0: จริงๆน้องๆหนูๆที่ฟังรายการแล้วคุณพ่อคุณแม่ลงทะเบียนไม่ทันหนูๆไม่ต้องโกรธคุณพ่อคุณแม่นะเพราะว่าหนูๆจำเอาไว้ว่าพ่อแม่ของเราฝีมือไม่ดีพอนะไม่มีความรวดเร็วแล้วก็ไม่ได้ตั้งใจนะคืนหนูให้หนูจัดการพ่อแม่อย่างดีเลย
1: รอบหน้าไม่เป็นไรก็ยังมีโอกาสอยู่นะคะ
0: อ่ะมาดูช่วงตอนถวายสังฆทานกันหน่อยดีเจนุ่นมาแล้วมาดูช่วงตอนถวายสังฆทานอ่ะจังหวะนี้จะเป็นยังไงใครฟังอยู่ทางวิทยุนะมาดูภาพบรรยากาศกันต่อในเพจเสียงจากทหารเรือครับ
2: นี่เป็นมหาสังฆทานที่คณะญาติโยม
0: ได
2: ้นำมาถวายแด่พระภิกษุสงฆ์ที่ศึกษาธรรมเนียมพระปริยัติธรรมทางนักขันติปาลี
0: สมุทรคนลุกจีนเงินฉันคนลุกค่ะ
1: ทำพระอุโบสถเลยนะคะ
0: มากเลยอ่ะพระอุโบสถวัดหงรัตนารามแตกอ่ะ
1: แต่เห็นแบบนี้เราปลื้มใจ
0: ปลื้มใจ
1: ดีใจที่ทุกท่านเนี่ยมาร่วมทำบุญกันได้คุยกับคุณแม่ท่านหนึ่งค
0: ุ
1: ณแม่เขาบอกว่าเขามีความสุขนะที่ได้พาลูกๆแหละมาเข้าวัดและเป็นช่วงเช้าด้วยพอเวลาได้มาทำบุญในช่วงเช้าเนี่ยรู้สึกว่าอิ่มใจแล้ววันนี้เป็นวันหยุดเป็นวันอาทิตย์เขาก็มีความสุขมากที่แบบได้มามีโอกาสทำบุญร่วมกันกับในวิถาม
0: ทำไมวันนี้หน้าเธอดูหน้าอิ่มน้ำมากเลยนุ่น
1: ก็มีความสุขไงได้ไปทำบุญมาแบบเต็มอิ่มจะเต็ม
0: มันเป็นอิ่มเพราะโบท็อกอะ
1: ไม่ใช่แหละ
0: นะ
1: ไม่ดีทีเลย
0: เนื้อนุ่นอย่ามาทำเป็นโกหกต่อหน้าสื่อมวลชนค่ะ
1: จริงจริงจริง
0: วันนี้ยังไม่ได้ฉีดอะมีนัดฉีด
1: ใครจะไปฉีดทุกวันแม
0: ่ ต่อไปมาดูบรรยากาศเล็กๆน้อยๆที่เราจัดขึ้นมาดูกันต่อครับในเพจเสียงจากทหารเรือ
3: ไหนบ้านแถวยกมือพี่บอกบ้านแถวอ้าวฉันให้เธอบ้านแถวปกมือนา
0: ำ
3: เลย
0: มา
3: ใครมาคุยหน่อยบ้านแถวไอ้บ้านแถวอยู่ไกลจริงๆเหรอลุกขึ้นยืนหน่อยลุกขึ้นยืนก่อนอ้าวอันนี้ชื่ออะไรคะ
4: ชื่อก
3: ิ
4: มค
3: ่
4: ะ
3: คุณก
5: ิ
3: ม
5: พลอยค
3: ่
5: ะ
3: คุณพลอยอันนี้ฟังจริงเหรอ
5: ฟังจริง
3: ฟังมานานหรือยัง
5: นานเลย
3: อ้าวปกมือนาำให้หน่อยเราอยากโอเค
0: นุ่นกวีฉันจำเลยค่ะในงานน่ะเนี่ยดูเว้ยคนนั่งกันแบบโอ้โหมายก๊อดนะเธอ
1: หลายคนเขาตั้งใจมาไงก็ต้องอยากแจกเราก็ต้องแจกเขาหน่อย
0: นุ่นอย่างนี้นี่ถ้าหากว่าเรามีสปอนเซอร์เยอะๆนะคุณรู้ฟังเดือนเว้นเดือนยังได้เลยนะ
1: ถามสปอนเซอร์หรือยัง
0: สปอนเซอร์
1: สปอนเซอร์อาจจะพักก่อนนะถ้าจะจัดบ่อยขนาดน
0: ี้สปอนเซอร์อะสปอนเซอร์น่าจะชอบนะว่าอยากให้เราจัดบ่อยๆอ่ะแต่คุณผู้ฟังรู้ไหมว่าเราสองคนเหนื่อยมากเลย
1: เหนื่อยมากข้าวไม่ได้กิน
0: แต่มีความสุขนะแต่เรารู้สึกว่าพอจบแล้วมันมีรอยยิ้มอ่ะมันมีความสุขอ่ะมันแฮปปี้อ่ะคุณผู้ฟังดังนั้นน้องๆหนูๆที่ฟังรายการแล้วคุณพ่อคุณแม่ลงทะเบียนไม่ผ่านน้องๆไม่ต้องเสียใจนะครับให้โทษคุณพ่อคุณแม่นะ
1: สอนดีนะ
0: ทำไมอ่ะทำไมเธอเป็นอย่างนั้นล่ะเพื่อน
1: นี่พยายามหาทางโหลดให้เนี่ย
0: ในคลิปใช่ไหมที่เธอดูใช่ไหม
1: ใช่พยายามโหลดให้ได้แต่ว่าอาจจะไม่ชัดไงเพราะว่า
0: ส่วน
1: ไฟมัน
0: ที่วัดหงเนี่ยทำให้รู้สึกอึ้ง เรื่องบางเรื่องที่ดีเจสอนไม่รู้นะและทำให้รู้สึกว่าอึ้งก็คือดีเจสอนไม่รู้ว่าวัดหงเนี่ย คือวัดที่ สมเด็จพระเจ้าตากเนี่ยให้ถือว่าเป็นวัดที่ตอนแรกคิดว่าวัดอรุณน่ะเป็นวัดที่พระเจ้าตากอ่ะจะเขาเรียกอะไรมีความอุปถัมภ์นะแต่แท้จริงแล้ววัดหงเป็นอีกหนึ่งวัดหนึ่งที่พระเจ้าตากเนี่ยอุ้มชูอุปถัมภ์ให้เป็นพระอารามหลวง
1: ก็ได้เรียกว่าเป็นวัดเก่าแก่แต่ว่าพระเจ้าตากเนี่ยเห็นว่าวัดนี้มีความสำคัญก็กลับมาบูรณะให้วัดนี้แบบสามารถกลับมาสวยงามดังเดิมนะคะ
0: คุณผู้ฟังแล้วในพระวิหารน่ะมีหลวงพ่อเลยนะ
1: หลวงพ่อแสง
0: ในพระวิหารนะคุณผู้ฟังคือคล้ายๆกับวัดไตรมิตรเลยคือประวัติความเป็นมาคล้ายๆกับวัดไตรมิตรเลยคือพระวิหารเป็นพระวิหารที่ถูกทิ้งร้างแล้วมีพระอยู่องค์นึงนะคุณผู้ฟังนะเป็นปูนปั้นอยู่ดีๆอ่ะมีปูนปั้นอ่ะหลุดตรงพระอุระใช่ไหมอยู่ตรงหน้าอกอ่ะแล้วมันเปิดเผยเห็นว่ามันเป็นทองคำอย่างเงี้ยคือโอ้โหมันมีประวัติอะไรอย่างเงี้ยแปลกๆอยู่เหมือนกันกับวัดหงส์อ่ะคุณผู้ฟังเขาก็เลยกระเทาะเปลือกทั้งหมดเลยโอ้แม่เจ้าพระเจ้าช่วยกล้วยไม่ต้องทอดพระที่อยู่ในพระวิหาร
1: เรียกว่าพระทองคำ
0: โอ้โหแล้วอยู่ในปางของในสมัยสุโขทัยโธ่ขนลุกอะกับวัดหงนา
1: ก็เรียกได้ว่าหลวงพี่เล่าให้ฟังบอกว่าในที่บันทึกไว้เนี่ยขนาดโยมนั่งกันเต็มโบสถ์เนี่ยเรียกได้ว่านักข่าวเนี่ยในยุคนั้นอะที่พอรู้ว่ามีข่าวกระเทาะออกมาตรงพระอุระเป็นทองนักข่าวมากันเต็มพระอุโบสถเนี่ยเยอะมากกว่าพวกโยมมาอีก
0: เขาบอกว่า
1: พระอาจารย์บอก
0: เนี่ยคุณผู้ฟังเราไม่เคยคิดเลยว่าวัดหงจะมีความอลังการที่นอกเหนือมันมีสิ่งลี้ลับมากมายเลยเนาะเหมือนกับศาลสมเด็จพระเจ้าตากอะคุณผู้ฟังก่อนจะเป็นศาลสมเด็จพระเจ้าตากนะที่อยู่ตรง5แม่ทับสวรรค์นะเคยมีศาลอยู่ใต้ต้นโพศาลพระเจ้าตากใต้ต้นโพนะแล้วเขามีการบูรณะใหม่ให้มีความสวยงามเลยมีการสร้างศาลเพียงตาเนี่ยเอามาใหม
1: ่ดูไหมว่าทำไมถึงต้องสร้างบริเวณนั้น
0: ทำไม
1: พอเขาบอกว่ามีเลือดหยดของพระเจ้าตากเคยหยดอยู่ตรงนี
0: ้เธอเอาความจริง
1: จริงหลวงพี่บอกก็เลยสร้างศาลเนี่ยตรงนี้บริเวณนี
0: ้แล้วเลือดของพระเจ้าตากไปอยู่ตรงนั้นได้ยังไงอะ
1: แล้วเขาอาจจะเป็นเรื่องที่เล่าต่อกันมาก็เลยสร้างศาลอยู่ตรงนั้น
0: โอ้โหนุ่นเนี่ยมันคือความงดงามของกิจกรรมของเราในวันนี้ส่วนดีเจสองก็ถามนะว่าตรงสระน้ำมนต์น่ะเอาความจริงเลยหลวงพี่เอาความจริงเลยมีพญานาคไหมหลวงพี่ตอบ
1: นี่ยังไม่จบกับพญานาคนะ
0: ยัง หลวงพี่ก็เลยตอบว่าโยมคิดว่ามีไหมผมก็เลยว่าผมว่าไม่มีอ่ะหลวงพี่บอกว่าอืมก็น่าจะเหมือนกันนะ เราก็คิดหลวงพี่จะบิ้วลมเราเนาะว่าโยมคิดว่ามีไหม
1: แล้วแต่ความเชื่อไง
0: แล้วก็ถามว่าหลวงพี่แล้วเขาไปตั้งศาลเจ้าแม่อะไรศาลเจ้าพ่อสุโธย่าศรีวัฒนมาทำไมเขาบอกว่าก็เป็นความเชื่อของคนที่เขาอยู่ในพื้นที่แห่งนี
1: ้หลวงพี่ก็เล่าว่าอาจทำไมถึงชื่อว่าวัดหงเพราะว่าในยุคสมัยก่อนเนี่ยคนที่มาสร้างวัดในยุคนั้นเนี่ยก็คือเป็นคนจีนนะชื่อว่าเท่าแก่หงก็เลยตั้งชื่อวัดว่าวัดหงแล้วเขาก็จะมีศาลเจ้าขัวหงนี่แหละ
0: ศาลเจ้าขัวหงอยู่ข้างๆในศาลพระเจ้าตากเลย
1: ใช่ก็คือจริงๆคือเจ้าสัวนี่แหละเจ้าสัวหงเนี่ยเขามาสร้างวัดนี้ไว้ในยุคสมัยก่อน
0: อ้าวมาบอกหัวใจของมหาเศรษฐีหน่อยหัวใจของมหาเศรษฐีเมื่อวานเนี่ยพระอาจารย์เขาบอกเอาไว้สำหรับคนที่อยากจะเป็นนักธุรกิจนะอยากเป็นนักธุรกิจอยากเป็นมหาเศรษฐีต้องท่องคาถานี้นั่นก็คืออ
1: ุอากะสะนะคะ
0: อุนะครับมาจากอุกาบาต
1: ไม่ใช่
0: ไม่ใช่เหรออ
1: ุเนี่ยเขาบอกว่ามีความหมายหรือว่ามีที่มาหมายถึงการขยันหาค่ะขยันหาด้วยความเพียร นะคะ
0: อามาจากอาตี
1: อาหมายถึงอารักขสัมปทาค่ะก็คือขยันเก็บ เก็บออมนะคะเก็บออมด้วยความชอบธรรมนั่นเองค่ะ
0: กะมาจากว่ากะเตย
1: เอาดีๆเอาดี
0: ๆนุ่นเดี๋ยวก่อน
1: มาจากกัลยาณมิตาค่ะ
0: แป๊บนึงแกเหมือนแม่ที่กำลังดุลูกอยู่อะเอาดีๆเอาดีๆเอาดีๆเอาดีๆหลายๆรอบแล้วนะเออเอา
1: แม่ชอบบอกว่าอะไรนะแม่ชอบพูดว่าอะไรนะประโยค
0: มึงทำได้ดี
1: ไม่ใช่ไม่ใช่ที่แม่ของอะไรนะ
0: สันขวานนะ
1: ไม่ใช่ไ
0: ม่ใช่แม่
1: ที่แม่ที่แม่ชอบมีประโยคนึงที่แม่ชอบพูดอะไรเนี่ยนึกไม่ออก
0: แม่แม่ใคร
1: แม่เธอเนี่ยที่เวลาเธอทำไม่ดีแล้วแม่ชอบบ่น
0: แม่ฉันชอบด่าฉันว่าสันขวานเองเดียวเองฉันก็ไม่รู้ว่าสันขวานมันเจ็บตรงไหนนะเอาความจริงนะตอน
1: อยากลองโดนไหมล่ะว่ามันเจ็บตรงไหนแม่บอกอยากลองไหมล่ะ
0: ไม่ใช่เวลาแม่ฉันด่าฉันอ่ะฉันไม่เคยโกรธเลยนะเพราะแม่ด่าฉันบางครั้งฉันยังงงเลยแม่บอกสันขวานนะสันขวานแปลว่าอะไรวะนุ่นเธอในฐานะที่เธอมีความรู้เนี่ย
1: ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าแปลว่าอะไรแต่ก็เห็นเขาเรียกกันอยู่นะ
0: ฮะ
1: มาแล้วกะก่อนกะยังไม่จบ
0: กะแปลว่า
1: เออแม่บอกว่าเพลินใช่
0: ชอบเพลินชอบเพลินนัก
1: นั่นนึกไม่ออกใช่ใช่ใช่เพลิน
0: อ
1: ย่ามาเพลินนะ
0: เออเอากะแปลว่าอะไร
1: กะก็คือมาจากคำว่ากัลยาณมิตรค่ะนั่นก็หมายถึงการเลือกคบคนนะคะคบมิตรที่ดีคบมิตรที่ดีนะ
0: ก็ฉันก็คบเธอนี่แหละเธอคิดว่าฉันเป็นมิตรที่ดีป่ะล่ะ
1: มิจฉาชีพเป็นคนดีมีคุณธรรมนะคะก็จะถือว่าและสุดท้ายนั่นคือสักมาจากคำว่าสมชีวิตา
0: สมชีวิตา
1: หมายถึงการเลือกใช้เลือกใช้แบบพอเพียงนั่นเอง
0: คุณอนงรักบอกว่าพอเถอะพอเถอะอย่าเพิ่ง
1: วันนี้หวยออกด้วยนะ
0: เอาจริงเหรอ
1: ใช่
0: ไม่ได้ออกที่หนึ่งเหรอ
1: วันนี้หวยออก
0: วีวีนางมาแล้ว
1: เด็กหญิงอิรติฉัน
0: คุณผู้ฟังเมื่อวานเนี้ยมีหญิงแท้กันอยู่2คนก็คือดีเจสอนกับวีวี
1: เพื่อนรัก
0: เป็นเพื่อนรัก
1: วีวีกับอดีซี่นะคะ
0: นี่ดีเจสอนปักหมุดไว้แล้วนะนี่คือเด็กหญิงกีรติ

0: อุบาทอะไรแบบสไตล์แบบลงทะเบียนไม่ทันแล้วก็หนีมาอย่างนั้นไม่โอเคนะจริงๆแล้วอะ
1: คุณธีระถามว่าหวยออกอะไรครับเมื่อวานนี้ไปวัดมามีเลขเด็ดอะไรบ้าง
0: มั้ยมีมั้ย
1: ไม่มีอะไรเลย
0: วัดหงมีอะไรเมื่อวานเนี้ยก็ไม่ได้ดูเลยนะว่ามันมีเลขเด็ดอะไร
1: หลวงพี่บอกว่ามีอะไรที่ไม่เข้าใจถามได้ทุกอย่างยกเว้นเดียวถามหวยอย่าถาม
2: จริงเหรอ
1: หลวงพี่
2: บอกอ่ะแม้มีแต่คนรักวีวีเห็นปะเนี่ยคุณอรนิตบอกว่าวีวีน่ารักมากเห็นไหมนะสวัสดีค่ะเต้าหวยไม่มาทักทายค่ะ
1: วีวีกับซอรี
2: ่วีวีกับซอรี่เอ้าน่ารักจริงๆคุณผู้ฟังเดี๋ยวเราพักกันหน่อยจะรับสายหน้าไหมเธอจะรับไหม
1: รับสายหน่อยละกันสำหรับคนที่เมื่อวานนี้ได้ไปร่วมงานอยากฟังความรู้สึก
2: จริงเหรอ
1: มีไหมเมื่อวานนี้มีใครที่ไปอยากโทรเข้ามาม
2: ีคนอยากเห็นหน้าวีวี
1: หรือวีวีเธอโทรเข้ามาไหม
2: ตอนนี้วีวีเธออยู่ในกลุ่มหรือเปล่าเดี๋ยวฉันจะไม่เปิดสายหน้าไมค์แต่วีวีอยู่ในกลุ่มไหมเด็กหญิงกิรติเธอตอบฉันมาหน่อยเธออยู่ในกลุ่ม LINE Open Chat ไหมถ้านางก็ต้องอยู่สิไม่งั้นนางจะอยู่ได้ไงไม่งั้นนางจะไอ้นี่ได้ไงนะวีวีช่วยบอกหน่อยถ้าหากวีวีมาอยู่ในไลน์กลุ่มเดี๋ยวฉันส่งลิงก์ไปในไลน์กลุ่ม Open Chat แล้วเธอเข้ามาอยู่ในไลน์กลุ่ม Open Chat แล้วเธอก็เข้ามาเลย
1: หลายคนบอกว่าอยากเห็นหน้าวีวีหน่อยค
2: ่
1: ะ
2: อ่ะวีวีมาหรือยังอ่ะวีวีอ่ะ
1: เพื่อนอยู่ในกลุ่ม
2: เพื่อนอยู่ในกลุ่มนะโอเค
1: เอาวีวีรายงานตัวหน่อย
2: วีวีเดี๋ยว
1: ในกลุ่ม
2: อันนี้เดี๋ยวฉันส่งให้วีวีเลย
1: คนอื่นไม่ต้องเข้ามานะจ๊ะ
2: คือทุกคนจะต้องบอกให้ท้าทายไม่รู้ก่อนว่าวีวีคือคนที่
1: ตอนนี้เป็นเพื่อนสาวคนสนิทแล
2: ้
1: ว
2: เป็นหญิงแท้ที่เป็นหญิงได้งานกัน2คนแล้วผู้ชายลุม
1: จีบเธอก็เลยไปจิกมาใช่ไหม
2: เออนะอ้าวเดี๋ยวให้วีวีเข้ามาในไลน์กลุ่มนะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่หนึ่งช่วงหน้าเจอกันต่อเนื่องกับในวิถีเรื่องดีประเทศไทยยามเช้าอย่าเพิ่งหนีไปไหนนะเพราะเดี๋ยวเราจะมาเจอวีวีกันจ้าพักแป๊บเดียวนะจ้า

0: 7:44 น.กลับมาพบกันกับในวิทามช่วงที่2นะครับช่วงที่2นี้ทักทายไปยังสทร.ทั่วประเทศที่รับสัญญาณเสียงย้อนหลังจากเราด้วยขอบคุณไปด้วยกับสุภาพโอสถ
1: เคียงคู่คนไทยมากว่า70ปีค่ะ
0: เส้นหมี่อบแห้งไวๆ
1: แบรนด์ยอดขายอันดับ1
0: ส่วนท่านใดที่สนใจจะลงโฆษณาทางวิทยุนะครับกับรายการในวิทามก็สามารถมาจอยกันได้นะจ๊ะอ้าวแต่ตอนนี้สายหน้าไมค์มาแล้วคือทุกคนให้ทุกคนรู้ก่อนว่าเบื้องต้นเนี่ยก็คือในงานเนี้ยเนาะดีเจสอนต้องบอกก่อนว่าภายในงานเนี่ยเรามีชายแท้หญิงแท้เนาะแล้วก็หญิงเทียม
1: เรียกว่ามากันครบเลยนะ
0: มาครบแต่คนที่เป็นหญิงแท้ในงานเมื่อวานเนี้ยมีอยู่2คน
1: นั่นก็คือ
0: ฉันกับวีวีอันนี้จะพูดจากใจจริงเลยคือเมื่อวานเนี้ยตอนดีเจสอนพูดอ่ะเนาะวีวีเขาก็มองทหารอากาศแต่ทหารอากาศเขามากับคุณตาลแล้วเขายังไม่กล้าทำอะไรมากไง
1: แล้วดีเจสอนจองเอาไว้แล้วไง
0: แล้วคือวีวีนางแอบมองพอวีวีนางแอบมองปุ๊บปัญหาก็คือฉันก็เลยให้ทหารอากาศเลือกว่าทหารอากาศจะเลือกใคร
1: ก็เรียกได้ว่าเป็นศึกแย่งชิง
0: สรุปแล้วทหารอากาศเลือกฉัน
1: แน่ใจเหรอ
0: แน่ใจส่วนคุณพ่อของน้องอาชิก็มาแบบสไตล์ญี่ปุ่นน่ะนางวีวีก็แอบมองอีกฉันก็บอกว่าวีวีเธอไม่มีสิทธิ์วีวีก็ยอมจำนนเพราะว่าด้วยความสวยของเมื่อวานเนี้ยแล้วก็ความสง่าราศีของดีเจสอนน่ะเหนือกว่าหลายเท่า
1: พอดีเจสอนแล้วแต่งหญิงช่ำ
0: เมื่อวานนี้
1: ผมสบายมาเลย
0: เธอฉันงงมากคือชุดกาแฟกับชุดฉันคนละเครื่องเลยอ่ะ
1: ก็ของกาแฟเขาเป็นเอาเป็นผู้ชายไง
0: แล้วฉันน่ะ
1: เธอบอกเธอเอาแบบเนี้ยแหละเหมาะกับเธอ
0: เป็นหญิงแท้เหรอ
1: หญิงแท้เอลอย
0: โอเคอ่ะคุณผู้ฟังมาต้อนรับวีวีกันหน่อยที่ชื่อว่าก
1: ีรติค่ะ
0: โอเคสวัสดีจ้าวีวี
1: สวัสดีค่ะนี่แหละเพื่อนแท้คนใหม
0: ่วีวีเมื่อวานเนี้ยเราภูมิใจนะที่เธอกับฉันน่ะคือหญิงแท้ทั้งสองคนแต่เราอย่าไปขิงคนอื่นโอเคไหมเพื่อน
2: โอเคเพื่อน
0: วีวีนี่เธอจะไปทำงานเหรอคะ
2: ตาอยู่บนรถกันจ้า
0: วันนี้เธอใส่สีเขียวเขาเหรอสภาพเนี่ย
2: ใช่อ่ะหน้าสดแล้วนะไม่บอกก่อนเนาะ
0: จะไม่เป็นไรหรอกแล้ววันนี้เธอมากันกี่คนน่ะ
1: เขาไม่ยอมบอกก่อนไงกลัวเธอแต่งหน้าไง
2: เสร็จเมื่อวาน
0: เอามากันเสร็จเมื่อวานเลยใช่ไหมวีวี
2: ใช
0: ่ล่ะวีวีเมื่อวานนี้จะเห็นเธอดูพระบ่อยเยอะไปนะดูฉันรู้นะว่าความคิดของเธออ่ะเธอมาทำบุญนะเธอไม่ได้แบบเดินมานั่งดูพระอยู่โอเคไหม
2: ไปทำบุญ
0: โอเคไปทำบุญเมื่อวานนี้เป็นยังไงบ้างวีวีเล่าหน่อยเล่าให้ฟังหน่อย
2: คือสนุกอะตอนแรกอะคือเพื่อนอยู่ในกลุ่มใช่ไหมเขาก็ชวนว่าจะไปกันไหมเราฟังทุกวันประมาณเนี้ยค่ะก็เลยคือว่าถ้าลงทานถ้ามึงลงทานกูก็ไปประมาณเนี้ย
0: ถ้ามึงลงทานกูก็ไปโอเค
2: ใช่ดีใ
0: จเหรอแล้วเห็นว่ามีเพื่อนที่เป็นมีเพื่อนที่เป็นอิสลามด้วยใช่ไหม
2: ใช่ใช่คนนี้
0: ที่เขาบอกหน้าเหมือนฉันน่ะเหรอ
2: ใช่แปลกเธอดังหลอน
0: ดูนี่ก็บอกว่าหน้าเหมือนฉัน
1: เอ
0: ามาเห็นหน้าเลยสิว่าหน้าเหมือนที่เจสอนไหมเห็นหน้ามาหน่อย
1: เออแล้วตัวใหญ่เหมือนน
0: ะไม่เคยรักใครเท่าพี่ข้าอีน้อยอันนี้จะ
2: มองแล้วมุนินมูตา
0: อะไรนะ
1: มุนินมูตา
0: ทำไมโทรศัพท์เสียงเธอไม่ได้เลยอ่ะเธอใช้โทรศัพท์รุ่นอะไรอ่ะตอนเนี้ย
2: iPhone 13เลยนะ
0: iPhone เท่าไหร่นะ
2: 13จ้า
0: เขาบอกว่าหน้าเหมือนฉันหน้าไหนขอคุยกับเขาหน่อยซิที่เขาบอกหน้าเหมือนฉันเขาฉันขอคุยหน่อยจับให้เขาจับโทรศัพท์
2: จับ
0: รู้สึกยังไงบ้างที่มีคนบอกว่าเราหน้าเหมือนกันน่ะ
3: รู้สึกดีเหมือนมีจริงใ
1: จเหมือนไหมคุณผู้ฟังมาดูหน่อยเร็ว
0: เธอ
1: สาวแฝดดีเจสอน
0: เธอเป็นคนใต้ใช่ไหม
3: คนกรุงเทพครับ
0: เหรอจมูกเธอเนี่ยหน้าเหมือนคนพัทลุงเลยค่ะจมูกทรงเดียวกับฉันเลยเนี่ยเป็นคนกรุงเทพเหรอ
3: ใช่อ
0: ยู่แถวไหน
3: อยู่แถวร่มเก้าสุวรรณภูมิ
0: ร่มเก้าสุวรรณภูมิโอเคนะเมื่อวานนี้เข้าวัดเป็นยังไงมั่งร้อนไหม
3: ร
0: ้
3: อน
0: ร้อนนะโอเคได้กินอะไรบ้างเมื่อวานอ่ะเมื่อวานได้กินอะไรไหม
3: อะไร
0: เกี๊ยว
1: สัญญาณไม่ค่อยดีเนาะ
0: เกี๊ยวเก๋อไวๆอะไรได้กินไหม
3: ออกไปซื้อของที่เซเว่นมากิน
0: ครับอ๋อโอเคกำลังจะบอกเลยว่าถ้าหากกินเกี๊ยวนี่คือเป็นหมูเด้งฉ่ำเลยนะเป็นหมูสไตล์หมูเด้งแตกในปากอ่ะ
1: เธอกินหรือเปล่าเธอไม่ได้กิน
0: จริงเอาโอเคถึงแม้ว่าจะอยู่ต่างศาสนาแต่นางก็ไปร่วมงานได้แฮปปี้ใช่ไหมมีความสุขนะ
3: ใช่ค่ะ
0: มีความสุขนะแล้วหากเอารอบหน้าไปอีกจะไปไหม
3: ไป
0: โอเคเดี๋ยวฉันจะพาเธอไปเที่ยวกูโบรอบหน้าฉันจะพาเที่ยวกูโบโอเคไหม
3: โอเค
0: โอเคโอเคส่วนกูโบคนนำเที่ยวไม่ใช่ใครคือวีวีค่ะเดี๋ยววีวีจะพานำเที่ยวกูโบโอเควีวีฉันรักเธอมากเธอคือเพื่อนสาวของฉันที่แต่งหญิงกันอยู่สองคนวีวี
1: นี่เขาก็ไปแบบแก๊งเดิมนะ
0: แก๊งเออ
1: นางก็แก๊งเดิมอ่ะ
0: อันนี้เธอสี่คนเธอได้เป็นเพื่อนกันเหรอ
2: ใช
0: ่จริงเหรอไหนดูคนขวาหน่อยสิขอดูคนขวาหน่อยดูคนขวานิดนึงคนขวาที่นั่งข้างเธออ่ะที่นั่งข้างเธอฮะเธอคิด
1: อันนี้เป็นผู้บริหารหรือเปล่าเนี่ยทำไมแต่งตัวกันแต่ละคนจัดเต็มมาก
0: เออเธออ ัน
2: นี้เป็นผู้จัดการอ
0: ันนี้ผู้จัดการเหรอเธอมีความสุขเหรอที่เธอมีวีวีเป็นเพื่อนน่ะ
2: ไม่ค่อยได้ยินเลยอ่ะ
0: เหรอฉันรำคาญโทรศัพท์เธอเหลือเกินวีวีนะเอาไปเป็นไรวีวีขอบคุณมากมากเออ
1: เป็นไงล่ะ
0: ว่ายแบบนางว่ายแบบนางงามเนาะวีวีสอนว่ายใหม่สิว่ายผิดการว่ายเนี่ยวิธีการว่ายที่ทำให้เงินเข้ามาในร่างกายของเราจะต้องว่ายอย่างนี้เธอดูฉันนี
2: ่ปอดูว่ายสวย
1: นี่จะว่ายหรือจะสับหมูคะ
0: คือว่ายคือการว่ายเอาใหม่ไหว้ใหม่ไหว้อย่างนี
2: ้ไหว้ใหม่
0: ไหว้ใหม่
1: นางงาม
0: นางงามเอาขอบคุณมากขอบคุณจริงๆทั้ง4คนแฮปปี้ไหมแฮปปี้ไหมวีวีแฮปปี้ไหม
2: แฮปปี้มากตั้งใจมากเลย
0: โอเค
2: ตอนนี้กำลังจะชวนเพื่อนที่ออฟฟิศฟังมีเจอสอยเยอะเลยทุกคนเลย
0: โอเคขอบคุณมากๆนะวีวีเออนะแล้วเธอคิดไม่คิดจะแต่งหน้าแต่งตาไปทำงานเลยหรอคะลูกฮะ
2: เช้า
0: โอเค
1: โอกาสก่อน
0: โอเคขอบคุณวีวีมากดีเจสอนดีเจนุ่นขอบคุณวีวีนะ
1: ขอบคุณทุกคน
0: ขอบคุณทุกคนนะในรถด้วยโอเคบ๊ายบายโอ้ยตายเธอ
1: วีวีบอกให้โอกาสฉันก่อนเธอจะโทรมาเธอช่วยบอกฉันก่อนฉันไม่ได้แต่งหน้า
0: คือแก๊งเนี้ยฉันเห็นตั้งแต่เช้าเลยนางไปคือนางบอกว่าดีเจสอนไม่ได้ซื้ออะไรมาเข้าวัดเลยอะแล้วนางไปซื้อลอดช่องมาเหมือนเป็นลอดช่องสิงคโปร์อ่ะที่มันเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะขนมที่มันเป็นขนมปักกิม
1: เออปักกิม
0: ขนมปักกิมเนาะนางก็ซื้อมาคุณผู้ฟังฟังดีๆนะนางไปซื้อขนมปักกิมมาข้างนอกมาเพื่อมาทำบุญเนาะแต่พอนางไปเดินเที่ยวกิจกรรมอ่ะนางบอกนางหิวนางก็เลยเอาขนมปักกิมมากินทั้งหมดเลยสรุปแล้วนางไม่ได้ทำบุญกะ
1: ความหิวเนาะ
0: รอเล่นนางมาทำบุญเนาะส่วนมีน้องอิสลามอยู่คนหนึ่งที่ได้คุยกันสักครู่เนี้ยทีก็บอกว่าหน้าตาเหมือนฉันอะเนาะเธอเชื่อไหมว่ากินเกี๊ยวนะ
1: แอบกินเหรอ
0: แอบกินเกี๊ยว
1: เขาอาจจะกินแต่เกี๊ยวก็ได้ไม่ได้กินหมูไง
0: ไม่ตอนแรกอะมันเด้งสู้ฟันไงนางก็เลยบอกอุ้ยอันนี้หมูหรือว่าไก
1: ่กินก็ไปแล้ว
0: กินไปนะบอกเด้งจ่ำเลยนะโอ้ยปลื้มใจไหมนุ่น
1: ปลื้มใจนี่ถือว่าเป็นบรรยากาศเป็นคุณผู้ฟังที่มาร่วมกิจกรรมแค่หนึ่งกลุ่มนะ
0: ใช่
1: สนุกมากมากเลยถ้าเกิดสมมติว่าเห็นภาพคลิปเนี่ยจะเห็นแต่ละคนเนี่ยมีความสุขสนุกสนานมีทั้งน้องๆม
0: ี
1: ท
0: ั้
1: งผู้ใหญ
0: ่
1: ผ
0: ู้
1: สูงอายุมากันครบเลยค่ะ
0: อ
1: ้
0: าวไปดูคลิปกันนะเสร็จเรียบร้อยแล้วดีเจนุ่นทำมาให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วอันนี้คือสมบูรณ์แล้วนะไปดูคลิปกันครับกิจกรรมเมื่อวานนี้แบบเป็นยังไงมาดูกัน

0: รอบหนึ่งขออีกรอบหนึ่งค่ะ
1: เป็นยังไงบ้างนุ่น
2: สนุก
1: เนาะยังมีความสุขอยู่ทุกๆครั้งเลยอ่ะคุณผู้ฟังเราไม่รู้ว่าจะพูดยังไงแล้วนะกับความสุขในครั้งนี้นะคือต้องขอบคุณอ่ะสำหรับดีเจสอนนะหนึ่งขอบคุณเพื่อนก่อนขอบคุณดีเจนุ่นขอบคุณดีเจกาแฟที่แบบมาจอยกันแล้วคือดีเจสอนจัดรายการคนเดียวอ่ะมันคงไม่ได้ให้ทุกคนได้ชอบและติดตามเยอะขนาดนี้แต่พอได้มีดีเจนุ่นดีเจกาแฟมาเสริมทับเนี่ยมันทำให้เฮ้ยรายการในวิถีมันมีอะไรมากขึ้นจนคนจะไม่ได้เฮ้ยดีเจสอนอย่างเดียวดีเจสอนต้องอยู่กับดีเจนุ่นพอดีเจนุ่นหายหลายคนถามว่าเอ้าดีเจนุ่นไปไหนอ่ะเนี่ยคำพูดเนี่ยดีเจสอนไม่เคยโกรธตัวเองเลยนะแต่ดีเจสอนรู้สึกมีความสุขมากๆเลยที่มีคนถามว่าแสดงว่าคนเนี่ยรอฟังเราอ่ะเธอ
2: เวลาหายไปนะดีเจสอนไปไหนดีเจนุ่นไปไหนคิดถึงแล้วพอมาเจอภาพบรรยากาศที่ทุกคนร่วมกันมาที่เพื่อจะมามีตติ้งมาเจอกันกับพวกเราเนี่ยมันมีความสุขนะแต่ละคนบางคนน่ารักมีของฝากมาฝากบางคนขอถ่ายรูปหน่อยได้ไหมถ่ายรูปไปอวดที่บ้านถ่ายรูปไปอวดหลานถ่ายรูปไปอวดลูกอะไรอย่างเงี้ย
1: มัน
2: เป็นความรู้สึกที่อิ่มใจบอกไม่ถูก
1: อยากจะจัดทุกครั้งแหละคุณผู้ฟังอยากจะจัดเดือนละครั้งเลยแหละนะถ้าดีเจสอนรวยอ่ะบอกดีเจสอนแล้วตอนนี้ดีเจสอนน่ะยังอยู่ในฐานะที่กำลังจะรวยเดี๋ยวถ้าดีเจสอนรวยก่อนเลยดีเจสอนไม่ง้อใครเลย
2: แล้วตอนนี้ไปไหว้มาแล้วเรียบร้อยแล้วรวยแน่นอน
1: ใช่นะรวยแน่นอนทุกคนรวยแน่นอน
2: อ่ะไหนๆมาแล้วบอกความรวยหน่อยสิ
1: เธอไปพูดจางนี้ได้ไงอ่ะอันนี้
2: ไม่ใช่หมายถึงเลขเดี๋ยวคนนี้จะขายอย่างเดียวเลย
1: เ
2: มมได
1: ้มั้ยเมมสีมันเปลี่ยนวะอันนี้ประมาณ
2: หลายวันแล้วเน
1: า
2: ะ
1: ตั้งแต่ต้นปีอ่ะเธอกล้าชิมไหม
2: ไม่กล้า
1: แต่เชื่อรู้ไหมว่ากาแฟกล้าชิม
2: นี่กาแฟกินเป็นจะครึ่งถุงแล้วนะ
1: มันไม่ใช่กลิ่นทุเรียนแล้วอ่ะเดี๋ยวไปกินเลยเนาะไม่เอาไม่ได้แล้วอ้าวแต่ส่วนวันนี้ก็เดี๋ยวฉันเปิดอาห้าอาห้าก่อนสุดท้ายก่อนสุดท้ายแล้วลำลาไปเลยนะคุณผู้ฟังนะบอกไปเลยนะผมดีเจสอนนะว่าที่เรือตีอดิสรจันทรวัฒน์นะ
2: และดีเจนุ่นค่ะว่าที่เรือโทหญิงออนอุมาประการสมุทรค่ะ
1: เราสองคนลาไปก่อนพร้อมกับ
2: เลขเด็ดเลขรวยวันนี้
1: ใช่
2: ใครจะตามเพราะว่าเมื่อวานนี้เราไปมูกันมาแล้วเรียบร้อย
1: จริงจริงการไปมูของเราเนี่ยมันทำให้คือทำให้ทุกคนเนี่ยไม่ได้ว่าให้แบบงมงายนะแต่ให้ทุกคนเนี่ยได้มีความสุขไปพร้อมกันพร้อมดีเจนุ่นพร้อมไป Let's go มาพร้อมยัง3 2 1พร้อมยัง
2: อ่ะ
1: Let's go อุ๊ย1 2 3โอ๊ยไปแล้วบ๊ายบาย
2: บ๊ายบาย
1: ทุกคนบ๊ายบาย
3: ใช้หมายเลขโทรศัพท์ที่ใช้ในขั้นตอนแจ้งเหตุเพื่อตรวจสอบความคืบหน้าผ่านระบบและสามารถติดต่อ

0: ำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: เจ้าหน้าที่อส.เชียงใหม่เดินทางกลับถึงที่ตั้งเป็นที่เรียบร้อยหลังปฏิบัติภารกิจต่อเนื่อง10วันในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยจังหวัดน่านนายรัฐพลณราดิศรผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เปิดเผยว่ากำลังพลสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนสังกัดกองบังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดเชียงใหม่จำนวน50นายพร้อมผู้บังคับบัญชา2นายซึ่งเป็นชุดช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่จังหวัดน่านได้เดินทางกลับถึงที่ตั้งเป็นที่เรียบร้อยแล้วหลังเข้าร่วมสนับสนุนภารกิจช่วยเหลือและฟื้นฟูประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านระหว่างวันที่20ถึง29สิงหาคม2569รวม10วันตลอดระยะเวลาการปฏิบัติภารกิจกำลังพลสมาชิกอส.เชียงใหม่ได้ร่วมกันสนับสนุนช่วยเหลือประชาชนและฟื้นฟูพื้นที่ประสบภัยตามที่ได้รับมอบหมายเพื่อเร่งบรรเทาความเดือดร้อนและช่วยให้ประชาชนสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติโดยเร็วสำหรับการเข้าสนับสนุนภารกิจในครั้งนี้สะท้อนถึงความร่วมมือระหว่างจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดน่านรวมถึงการบูรณาการกำลังของฝ่ายปกครองในการให้ความช่วยเหลือประชาชนในสถานการณ์ภัยพิบัติโดยยึดความปลอดภัยและประโยชน์ของประชาชนเป็นสำคัญผมสันคำวงทีมข่าวสวทเชียงใหม่รายงาน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า

ลึกกว่าลึกปวดร้าวแสนเศร้าโศกวิปโยคอาดูลคราวสูญสิ้นประชาราษฎร์ทั่วแดนทั้งแผ่นดินน้ำตารินด้วยรักสุดภักดีสั่นสะท้านโลกเหมือนสะเทือนไหวทุกดวงใจคงครองแต่หมองสีน้อมกราบส่งเสด็จพระพันตีพระราชชนนีพระแม่หลวงของปวงชนสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ

0: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ไม้เท้าขาวมิตรคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: ุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอดีหน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วิวแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
8: รู้รักภาษาไทย
9: โดนแบงค์ธนาคาร
10: มิมี่มิมี่อยู่หรือเปล่า
11: อยู่นี่จ้ะขาวมณีก็อยู่ด้วย
10: เจ้านายของเธอไม่ว่าเหรอที่ออกมาอยู่แถวเนี้ย
11: เจ้านายของฉันไม่อยู่เขาไปแบงค์หน้าปากซอย
10: แบงค์เนี่ยมันคืออะไรอ่ะฉันไม่รู้จัก
11: แบงค์เป็นภาษาอังกฤษหมายถึงธนาคาร
10: ธนาคารที่เขาไปเอาเงินมาใช้นั่นหรอ
12: ใช่ธนาคารเป็นที่เข้าติดต่อเกี่ยวกับเรื่องเงินทองไง
11: เจ้านายฝรั่งของฉันเขามักพูดคำว่าแบงค์เพราะเขาพูดคำว่าธนาคารไม่ค่อยได
10: ้อ๋อแบงค์ก็คือธนาคารนี่เองวันเนี้ยฉันได้คำฝรั่งไปบอกศรีสวัสดิ์กับวิเชียรมาศแล้วฮึดีใจจังไปแล้วนะ
11: วันหลังมาคุยกันใหม่นะบ๊ายบาย
13: แบงค์เทียนสระแอบอใบไม้งองูกอไก่การันเป็นภาษาพูดหมายถึงธนาคารคือที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับการเงิน
14: และพบกันใหม่นะคะ

0: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราษฎร์พระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
1: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี6615480050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
2: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
3: English please press 1
4: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
5: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
6: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store
5: และ App Store สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
6: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
7: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร0816163224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่ 044-353-452หรือ081-616-2399
8: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านรับฟังรายการพยากรณ์อากาศสดจากสถานีวิทยุกรมอุตุนิยมวิทยาครับ

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังที่รับฟังรายการของสถานีวิทยุกระจายเสียงกรมอุตุนิยมวิทยากระจายเสียงในระบบ AM 1287กิโลเฮิรตซ์คุณผู้ฟังที่รับฟังทาง FM ทุกภูมิภาคของเราตลอดจนที่รับชมทางถ่ายทอดสดในเพจ Facebook ของกรมอุตุนิยมวิทยาอยู่ในขณะนี้ขอต้อนรับคุณผู้ฟังผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการอุตุนิยมวิทยารับใช้ประชาชนประจำเช้าวันจันทร์ที่31สิงหาคม25698นาฬิกา34นาทีอยู่กับดีเจปิ่นพิญชนานันท์จันเทศรับหน้าที่ดำเนินรายการค่ะท่านผู้ฟัง Facebook Live ค่ะน้องเนกับมนลักษ์เจริญอเนกคุณควบคุมเสียงรับโทรศัพท์พี่โอเล่การทีลาลิขิตนะคะและที่สำคัญสภาพอากาศบ้านเราตอนนี้นะคะกรมอุตุนิยมวิทยาได้ออกประกาศเป็นฉบับที่10แล้วนะคะในเรื่องของฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนซึ่งจะส่งผลกระทบกับบ้านเราถึง2กันยายน2569นี้นะแต่ละพื้นที่ในประเทศไทยนะคะจะมีฝนเพิ่มขึ้นหรือลดลงหรือพื้นที่ไหนนะคะจะได้รับผลกระทบมากกว่าน้อยกว่านะคะมาติดตามกับผอ.สุรพงษ์สารปะผู้อำนวยการกองพยากรณ์อากาศค่ะสวัสดีค่ะผอ.คะ
1: สวัสดีครับคุณชนานันท์สวัสดีครับท่านผู้ฟังทางวิทยุนะครับแล้วก็ที่รับชมทางออนไลน์ด้วยครับไม่ว่าจะเป็น Facebook หรือว่า YouTube ครับ
0: ค่ะขณะนี้นะคะเราออกประกาศเป็นฉบับที่10แล้วค่ะผอ.นะคะปัจจัยต่างๆนะคะยังมีแนวโน้มเป็นอย่างไรบ้างคะ
1: ก็วันนี้ก็เริ่มมีเห็นความชัดเจนขึ้นนะครับว่าตัวร่องมรสุมหรือว่าร่องฝนที่เคยพัดผ่านทางด้านแถวเมียนมาลาว okay. นะครับวันนี้ก็ขยับต่ำลงมานะครับขยับต่ำลงมาพาดผ่านทางด้านประเทศไทยตอนบนแถวภาคเหนือภาคอีสานนะครับเพราะว่าทางอากาศทางด้านจีนนะครับ okay. อากาศเย็นทางด้านจีนก็เริ่มที่จะกดลงมานะครับแล้วก็อีกตัวนึงที่มีการเปลี่ยนแปลงก็คือตัวหย่อมความกดอากาศต่ำที่ปกคลุมแถวชายฝั่งเวียดนามนะครับทางด้านอ่าวตังเกียวันนี้ก็แรงขึ้นเป็นพายุดีเปรสชันนะครับแต่พายุดีเปรสชันตัวนี้ก็จะ อยู่นิ่งๆนะครับไม่แทบจะไม่เคลื่อนที่เลย นะครับเพราะนั้นก็จะทำให้ผลกระทบทางอ้อมกับบ้านเราฝนก็ตามแนวขอบของตัวลมที่เข้ามาเลี้ยง

0: ้วย3ปัจจัยนี้นะครับก็ทำให้บริเวณประเทศไทยเนี่ยก็มีฝนตกชุกหนาแน่นนะครับตกหนักถึงหนักมากบางแห่งนะครับภาคเหนือภาคอีสานนะครับภาคกลางแล้วก็ภาคตะวันออกส่วนภาคใต้นะครับวันนี้ฝนหนักไม่เยอะมากเพราะว่าแนวลมเนี่ยจะขึ้นไปทางด้านประเทศไทยตอนบนนะครับวันนี้ก็ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษเลยนะครับถึงแม้ว่าฝนจะไม่ได้ตกมากเหมือนช่วง2สัปดาห์ก่อนนะครับที่เกิดอุทกภัยที่น่านแต่ฝนก็จะตกสะสมไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็อาจจะเกิดลักษณะของน้ำหลากในลำน้ำสาขาบ้านในพื้นที่เล็กๆนะครับแล้วก็เมื่อวานนี้นะครับก็มีฝนตกหนักนะครับบริเวณแถวภาคกลางภาคตะวันออกสระบุรีนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วเมื่อคืนนี้ก็มีน้ำป่าลงมาที่สระบุรีนะครับก็คนไปกางตงกางเต็นท์อยู่นะครับก็ต้องอพยพด่วนรวมทั้งตอนนี้น้ำตกแถวนครนายกเขาก็ห้ามเล่นนะครับเพื่อความปลอดภัยเพราะว่าฝนนี่ยังจะต่อเนื่องไป 4-5 วันนะครับซึ่งลักษณะของฝนนี้นะครับก็ตามประกาศของกรมอุตุนิยมก็จะมีผลกระทบไปถึงวันที่2กันยายน2569เลยนะครับคือฝนเขาจะตกสะสมไปเรื่อยๆนะครับไม่ได้ว่าตกประเภทพายุเข้ามาแต่นี่คือบางทีฝนที่ตกสะสมก็เหมือนทำให้เราตายใจแต่เขาก็จะสะสมไปเรื่อยๆชั่วโมงละ5มิล10มิลสะสมไปเรื่อยๆนะครับอย่างเมื่อวานนี้ปริมาณฝนเนี่ยก็เกือบ100มิลลิเมตรในหลายพื้นที่นะครับภาคเหนือเองก็40-50มิลลิเมตรนะครับอันนี้ก็เป็นเฝ้าระวังแล้วก็หลังจากวันที่2ไปแล้วนะครับถึงแม้ว่าประกาศฉบับนี้จะสิ้นสุดวันที่2นะครับแต่สถานการณ์ฝนบ้านเรานะครับก็ยังมีต่อเนื่องแล้วยังมีตกหนักได้บางพื้นที่อยู่ยังต้องเฝ้าระวังตลอดเลยนะครับเพราะว่าช่วงนี้ไปจนถึงช่วงกันยายนฝนทางด้านภาคเหนือภาคอีสานน่าเป็นช่วงที่ฝนมากที่สุดละนะครับแล้วก็เดือนตุลาฝนจะเริ่มลดน้อยลงนะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะมีเรื่องของพื้นที่เฝ้าระวังเรื่องของน้ำป่าปีนี้คงระวังเรื่องของน้ำป่าไหลหลากเป็นหลักนะครับเรื่องของน้ำล้นตลิ่งจากแม่น้ำสายหลักนี่ก็คงไม่มีเพราะหลายพื้นที่นะครับอย่างอีสานก็เพิ่งได้เริ่มฝนเองตรงกลางของอีสานหรือว่าภาคเหนือตอนล่างนะครับแล้วก็ที่คนกังวลว่าน้ำจากน่านจากสุโขทัยจากอุตรดิตถ์ช่วง2สัปดาห์ที่ผ่านมาจะลงถึงภาคกลางไหมอันนี้ไม่ถึงนะครับน้ำจากน่านก็เข้าเขื่อนสิริกิติ์ซึ่งเขื่อนยังรับน้ำได้อีกเยอะนะครับส่วนน้ำทางสุโขทัยก็ลงมาทางด้านนครสวรรค์ทางด้านนี้ซึ่งตอนนี้คือน้ำเรายังรับน้ำได้อีกเยอะนะครับปีนี้นะครับเพราะว่าตอนนี้เขื่อนเจ้าพระยาก็ปล่อยค่อนข้างน้อยด้วยเพราะว่าเราก็บริหารจัดการนะครับทางรัฐบาลเองหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็มีการประชุมบริหารจัดการวางแผนการเก็บน้ำไว้ใช้สำหรับปลายปีแล้วก็ต้นปีหน้าซึ่งเป็นช่วงที่เรามีฝนตกน้อยนะครับเพราะว่าปีนี้ก็อย่างที่เราทราบกันนะครับตั้งแต่ช่วงต้นปีที่ผ่านมาก็เรื่องของเอลนีโญนะครับก็เกิดปรากฏการณ์ส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องของน้ำป่านะครับฝนก็ไม่ได้หนาแน่นมาแล้วก็พายุหมุนเขตร้อนนะครับก็ยังไม่เข้าบ้านเราแม้ว่าวันนี้จะมีพายุดิเปชันทางด้านแถวเกาะไหหลำนะครับแต่ตัวนี้ก็ไม่เข้าบ้านเราแนวโน้มน่าจะรวมตัวกับหย่อมความกดอากาศต่ำใกล้ๆนะครับแล้วก็แช่อยู่บริเวณประเทศจีนนะครับอันนี้ก็เป็นสภาพอากาศบ้านเรานะครับ
1: ปัจจัยต่างๆนะคะที่ทำให้เกิดแนวโน้มบ้านเราตอนนี้นะคะท่านผู้ฟังท่านผู้ชมค่ะเรามาเจาะลึกในเรื่องของรายภาคกันค่ะผอ.ค่ะภาคเหนือวันนี้เป็นยังไงบ้างคะ
0: คือภาคเหนือวันนี้นะครับฝนกระจาย70%ของพื้นที่นะครับตกหนักบางแห่งนะครับแต่ก็เกือบๆหลายๆจังหวัดนะครับก็มีฝนตกหนักได้แล้วก็ตกหนักมากบางแห่งก็จะเป็นทางด้านแม่ฮ่องสอนกับตากนะครับเพราะว่าตัว2จังหวัดนี้ก็เป็นด้านรับลมมรสุมนะครับโดยเฉพาะบริเวณเขาสูงที่ติดกับชายแดนพม่านะครับติดกับแม่น้ำเมยทางแม่เสลียงท่าสองยางแม่สอดอุ้มผางทางด้านนี้นะครับต้องระวังเรื่องของฝนตกหนักด้วยส่วนจังหวัดอื่นก็จะเป็นลักษณะของฝนตกสะสมแล้วก็ปริมาณอาจจะถึงเกณฑ์ฝนหนักก็คือมากกว่า35มิลลิเมตรได้นะครับภาคอีสานวันนี้ฝนเพิ่มขึ้นมา170ของพื้นที่นะครับตกหนักบางแห่งแต่ก็กระจายอยู่ในหลายๆจังหวัดนะครับก็ตกหนักมากบางแห่งหนักมาก

0: ก็คือ90มิลลิเมตรขึ้นไปวันนี้ก็พื้นที่บึงกาฬและนครพนมนะครับก็ต้องเฝ้าระวังเรื่องของน้ำท่วมขังนะครับน้ำท่วมขังด้วยดีว่าช่วงนี้ระดับน้ำแม่น้ำโขงไม่ได้สูงมากก็สามารถที่จะระบายลงได้ง่ายกว่าช่วง2สัปดาห์ที่ผ่านมานะครับภาคกลางวันนี้160ของพื้นที่นะครับตกหนักได้แถวกาญจนบุรีสระบุรีทางด้านนี้นะครับส่วนทางด้านภาคตะวันออกนะครับวันนี้ฝน170ของพื้นที่เฝ้าระวังเป็นพิเศษเลยนะครับนครนายกปราจีนบุรีนะครับรวมทั้งจันทบุรีแล้วก็ตราดนะครับช่วงนี้ทะเลขึ้นสูง2เมตรนะครับฝนฟ้าคะนองขึ้นสูงมากกว่า2เมตรนะครับภาคใต้ฝั่งตะวันออกฝั่งอ่าวไทยช่วงนี้ฝนไม่มากนักนะครับฝน140ของพื้นที่ส่วนมากก็อยู่ทางตอนบนแถวเพชรบุรีประจวบชุมพรแล้วก็สุราษฎร์นะครับทะเลนะครับช่วงนี้อ่าวไทยขึ้นเบากว่าอันดามันนะครับขึ้นสูง 1-2 เมตรนะครับนครศรีธรรมราชลงไปขึ้นก็สูงแค่1เมตรเท่านั้นเอง ส่วนทางด้านฝั่งตะวันตกนะครับฝั่งอันดามันฝน140ของพื้นที่ก็ทางระนองพังงาภูเก็ตแล้วก็กระบี่นะครับแล้วก็ภูเก็ตขึ้นมาขึ้นลมค่อนข้างแรงนะครับขึ้นสูง 2-3 เมตรกระบี่ลงไปก็ประมาณ2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเมื่อวานนี้ก็มีฝนค่อนข้างเยอะนะครับวันนี้เกณฑ์ฝนยังมากอยู่นะครับวันนี้170ของพื้นที่นะครับโดยเฉพาะช่วงบ่ายฝนกรุงเทพก็จะเคลื่อนเข้ามาเป็นปกติแต่จะไม่ตกแช่
1: ค่ะแต่เมื่อวานรู้สึกโปรยปลายทั่ว
0: แต่ก็ไม่ตกแช่ทีนี้ปลายของฝนที่ผ่านกรุงเทพเขาจะวิ่งไปนครนายกไปแนวเขาใหญ่ทางด้านนั้นนะครับเพราะว่าตัวลมมรสุมแรงเขาก็จะหอบให้เมฆฝนผ่านกรุงเทพค่อนข้างรวดเร็วเพราะฉะนั้นอาจจะมีปัญหาเรื่องของการสัญจรบ้างในช่วงที่ฝนตกนะครับแต่ลักษณะของตกแช่ตกท่วมขังแบบฟ้าถล่มแบบเรนบอมนี้ไม่มีตอนนี้คือคนเข้าใจเรื่องของเรนบอมเนี่ยสับสนนะฮะส่วนมากเรนบอมเนี่ยเขาจะตกแค่เมฆกลุ่มเดียวเกิดณพื้นที่นั้นชั่วโมงเดียวฝนร้อยกว่ามิลลิเมตรนะครับไม่ใช่ประเภทตกชั่วโมงละ40-50มิลแล้วรวมกัน 2-300 มิลลิเมตรนั้นไม่ใช่นะครับเรนบอมตกจุดเดียวเลยจุดเดียว100-200มิลลิเมตรภายใน1ชั่วโมงนะครับไปดูการฟ้ารั่วแล้วเรียกฟ้ารั่วนะครับเรนบอมตรงนั้นตอนนี้ใครเห็นว่าฝนตกหนักนะครับฝนตกหนักน้ำป่าไหลหลากนี่โทษเรนบอมไว้ก่อน
1: ของช่วงนี้จะไม่มีลักษณะแบบนี้ใช่ไหมคะผอ.คะ
0: บริเวณฝนตกหนักส่วนมากก็จะเป็นด้านที่ลาดเขานะครับด้านลาดเขาซึ่งรับลมมรสุมมีแนวปะทะของลมฝนก็จะตกประมาณชั่วโมงละ 40-50 มิลลิเมตรที่หนักๆ นะครับว่าสะสมกันก็เป็น100มิลลิเมตร
1: ส่วนเขตเมืองนี้ก็โอกาสไม่มีโอกาส
0: ถ้าเป็นลักษณะนี้นะครับถ้าไม่มีลักษณะของหย่อมความกดอากาศต่ำหรือลมมาปะทะกันนะครับเขตเมืองก็จะเป็นลักษณะของลมผ่านเฉยๆถ้าดูตอนนี้เราจะไม่เห็นว่าเขตเมืองจะมีเรื่องของน้ำท่วมขังนะครับส่วนมากจะเป็นเรื่องของน้ำป่าลงมานะครับเพราะว่าลมมรสุมพอลมแรงไปมันก็จะหอบฝนหอบลมไปหมดทีนี้ปลายทางเขาก็คือปะทะแนวลาดเขาเพราะนั้นแนวนครนายกนะครับจันทบุรีตราดนะครับทางด้านเพชรบูรณ์ทางด้านนี้ก็จะมีฝนค่อนข้างเยอะส่วนอีสานก็ตัวจังหวัดอย่างเช่นบึงกาฬนครพนมเนี่ยเขาติดต่อกับสปป.ลาวแล้วก็ใกล้เคียงกับตัวหย่อมฝนที่อยู่ทางด้านแถวเวียดนามเพราะฉะนั้นบริเวณนี้ก็จะมีฝนเยอะครับ
1: ค่ะเดี๋ยวขออนุญาตนะคะอันนี้ก็คือเป็นรายภาคนะคะการกระจายตัวทั้งหมดเลยนะคะก็มีกระจายตัวดีบ้างไม่ดีบ้างนะแต่ว่ากรุงเทพมหานครก็เทียบกับเมื่อวานแล้วก็ยังดีต่ออ
0: ่ะยังดีต่อเนื่อง
1: ค่ะแล้วก็ขออนุญาตตัดไปรับสายนะคะสายแรกมาแล้วสายสองเข้ามาแล้วขอรับสายแรกก่อนนะคะเจเจจากสมุทรสาครสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับสองท่านครับ
1: ค่ะ
2: เมื่อวันเสาร์เมื่อศุกร์เสาร์โหฝนชุ่มฉ่ำมากเลยครับ
0: ครับ
2: แล้วก็เมื่อวานผมบอกว่าแบบมีฝนเล็กมีฝนปานกลางครับก็อยากทราบว่าเนี่ยวันนี้จะมีฝนหรือเปล่าเพราะว่าฝนมาช่วงบ่ายโมงบ่ายสองทุกวันเนี่ยสามวันนี้เลยครับ
0: ก็จะเป็นเวลาใกล้เคียงกันนะครับสองบ่ายสองบ่ายสามนะครับแต่ฝนที่เยอะวันนี้ก็จะไปทางกรุงเทพนะครับทางกรุงเทพทางปทุมธานีนะครับก็จะมาขยายตัวทางด้านนี้ฝนก็เริ่มตั้งเขาจากสมุทรสาครสมุทรสงครามนี่ครับ แต่เขาจะไปขยายตัวก็ทางกรุงเทพนะครับแล้วก็เคลื่อนไปทางฉะเชิงเทรานครนายกต่อไปก็จะเป็นตามทิศทางลมที่พัดครับ
2: แสดงว่ายังมีฝนต่อเนื่องใช่ไหมครับมีฝนตก
0: ในช่วง 2-3 วันนี้ก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับเพราะว่าไอ้ตัวพายุ depression ที่อยู่แถวทะเลจีนเนี่ยเขาก็ไม่ได้ขึ้นไปไหนนะครับเขาก็เริ่มก่อตัวตรงแถวเกาะไหหลำแล้ววันพรุ่งนี้เหมือนเขาจะเคลื่อนไปทางช่องแคบไต้หวันก็คือเคลื่อนหนีจากเราไปนะครับแต่ลมที่พัดบ้านเราก็ยังพัดเข้าหาพายุอย่างต่อเนื่องอยู่นะครับเพราะฉะนั้นฝนเราก็บ่ายค่ำเป็นอย่างนี้ตลอดครับ
2: ไม่ได้แรงมากใช่ไหมคร
0: ับ
2: ฝน
0: ไม่ได้แรงมากครับไม่ได้มีลักษณะของฝนแช่ไม่ได้มีตัวพายุเข้ามาไม่มีหย่อมอะไรเข้ามาทั้งสิ้นนะครับเป็นอิทธิพลของมรสุมอย่างเดียวครับ
2: แสดงว่าทั้งสัปดาห์เลยใช่ไหมครับที่จะมีฝนแบบนี้คร
0: ับ ในช่วงของปลายสัปดาห์นะครับฝนทางกรุงเทพมหานครและปริมณฑลวันที่3ที่4ไปเนี่ยก็บางลงบ้างนะครับก็ลดลงนะครับเพราะว่าไอ้ยอมเนี่ยมันก็เคลื่อนไปไต้หวันไอ้ตัวพายุมันเคลื่อนไปไต้หวันมันเปลี่ยนทิศทางนะครับแทนที่จะวิ่งมาทางเวียดนามเขากลับวิ่งไปไต้หวันนะครับด้วยสภาพอาจจะมีลักษณะอีกพายุอีกตัวหนึ่งดึงเข้าไปนะครับรวมทั้งมรสุมที่แรงก็จะพัดให้พายุลูกเล็กๆนี่เขาเปลี่ยนทิศทางได้ครับ
2: แต่ว่าตัวที่3เริ่มเบาลงใช่ไหมครับ
0: วันที่3เรื่องความหนาแน่นเนี่ยก็เบาลงแต่ลักษณะฝนก็ยังเป็นเย็นค่ำอยู่ครับ
2: ครับขอบคุณมากค่ะ
1: ขอบคุณมากค่ะไปต่อนะคะคุณพรชัยพระราม5ค่ะคุณพรชัยค่ะสวัสดีค่ะ
3: รอสวัสดีครับพี่ใจหินคุณชนันท์จันเอกนะครับ
1: ค่ะสวัสดีค่ะ
3: ท่านอสุขสุขปัดด้วยนะครับ
0: ครับสวัสดีครับ
3: เลขาธิการที่ประสานงานยูทูบเฟซบุ๊กครับแม่กรุงเทพมหานครเลยเมฆันเมฆวันเสาร์วันอาทิตย์นี่ชุ่มฉ่ำมากเลยนะในเมืองนะ
0: ครับ
3: ดีใจได้ฝนแล้วทำไมมันอะไรขึ้นครับแม่วันเสาร์นี่ทำไมฝนหนักมากเลยโอ้โหหลายรอบเลยนะกรุงเทพบ๊ายบาย
0: ก็ตัวไอ้หย่อมความกดอากาศต่ำจากจีนเขาแผ่ลงมานะครับทีนี้ตัวมรสุมที่พัดบ้านเราก็ดีขึ้นรวมทั้งแนวร่องฝนเนี่ยมันก็ขยับต่ำลงมาด้วยนะครับคุณ
3: ดีใจคนเนี่ยคุณได้มานครฮัลโหลฮัลโหลมาเขตดุสิตในเมืองด้วยนะในฝนน่าจะทั่วกรุงเทพเลยใช่ไหมครับแม่วันเสาร์ใช่ไหม
0: ทั่วกรุงเทพนะครับแต่เป็นฝนลักษณะฝนเคลื่อนผ่านนะครับที่เยอะๆหน่อยก็จะเป็นทางด้านซีกไปทางด้านลาดกระบังหนองจอกต่อเนื่องไปทางฉะเชิงเทราแล้วก็ไปทางลบครับ
3: แต่ว่าเห็นทางเลยได้ครับบอกว่าฮีทดูสินี่เอาได้ประมาณ 22.0 นี่เอาเห็นว่าไม่เยอะมากใช่ไหมครับไปมาลำฝน
0: ต้องดูว่าระยะเวลาการตกเนี่ยเขาตกไม่นาน20มิลลิเมตรถ้าตกในช่วง1ชั่วโมงก็ถือว่าเยอะนะครับก็ถือว่าเกณฑ์ฝนหนักแต่ถ้าประเภท3ชั่วโมงได้แค่20มิลลิเมตรเนี่ยก็คือชั่วโมงละ 4-5 มิลลิเมตรนี่ก็ถือว่าไม่เยอะเพราะนั้นก็ตกสักชั่วโมงนึงก็ตกลงมาเยอะนะครับแล้วก็เบาเราต้องดูว่า
3: ไอ้วันโดยส่วนใหญ่ในเมืองเนี่ยไม่ค่อยได้ฝนหนักโอ้โหแล้วเอาวันอาทิตย์ด้วยไอ้วันที่เบาหน่อยเห็นว่าเอาได้ฝนหนักแล้วนะครับกรุงเทพ
0: ครับ
3: วันนี้จะมีอีกไหมครับกรุงเทพฝนหนัก
0: วันนี้มีได้อีกก็ประมาณ 4-5 โมงนี่ครับบ่ายสี่บ่ายห้าบ่ายห้าโมงเย็นประมาณนี้ครับ
3: ไอ้ว่าจะบอกท่านผอ.ที่อะไรนะครับที่จะเห็นว่าวันที่ไฟไหม้ที่หอนหอมเนี่ยโหอุ่มฟันที่แบบว่ากลิ่นเหม็นนี่มาที่บ้านผมหน่อยลมมันพัดไปอ่ะ
0: ครับ
3: อ้อนระวังด้วยนะครับเริ่มฟืนไฟออนนี้นะครับ
0: ครับ
1: ต้องระวังทุกคนนะคะ FC นะคะรับสายกันต่อค่ะจากพี่ออนบางประกงค่ะพี่ออนขาสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีค่ะน้องพินจ๋าคิดถึงจังเลยสว
1: ั
4: สดีค่ะท่านผอ.สุรพงษ
0: ์ครับสวัสดีครับ
1: ค่ะ
4: ว
1: ัน
4: นี้ก็แดดไม่จ้านะเมฆเยอะเลยแล้วก็ลมเบาๆแต่ตอนขออนุญาตนะคะตอนที่29ฝนตกตอนเย็นตกเยอะค่ะ
0: ครับ
4: ชั่วโมงเลยชุ่มฉ่ำ
0: ครับ
4: แล้วก็หยุดไปตอนนี้ก็ไม่มีฝนเลยค่ะท่านผอ.จะมีอีกไหมคะ
0: ก็วันสองวันนี้นะครับพี่อ่อนนะครับฝนทางด้านภาคตะวันออกค่อนข้างดีนะครับถึงแม้ว่าไม่มีฝนหนักทางแถวบางปะกงแต่ก็มีเมฆค่อนข้างมากนะครับ
4: ใช่ค่ะ
0: เพราะว่าแนวฝนตอนนี้เขาเลยตัวฉะเชิงเทราไปทางนครนายกปัตจีนเยอะนะครับแล้วก็ช่วงตลอดทั้งสัปดาห์เลยนะครับ
4: ก็ แบบเขาจะตั้งเขามาทุกวันเลยนะมืดทุกวันเลยแต่ก็ไม่ตกเลยไปแต่ไม่เป็นไรหลายวันตกครั้งหนึ่งก็ยังดีนะคะน้ำในคลองก็ยังไม่มากเท่าไหร
0: ่ครับ
4: ก็รบกวนท่านผอ.ทั้งสองแล้วก็น้องๆด้วยคิดถึงนะคะ
1: ค่ะคิดถึงเหมือนกันค่ะพี่ออน
4: พี่จ๋าคิดถึงด้วยนะคะ
1: ค่ะ
4: สวัสดีค่ะ
0: ครับสวัสดีครับ
1: สว
0: ั
1: สดีค่ะเดี๋ยวเราไปทักทายท่านผู้ชมที่รับชมทาง Facebook นะคะฝากทุกท่านช่วยกันกดไลค์กดแชร์นะคะเป็นข้อมูลกับให้กับเพื่อนๆของพวกเราในการวางแผนเตรียมรับมือกับสถานการณ์นี้นะคะทักทายคุณวิสิทธิ์คุณต้นน้ำด้วยนะคะหายไปนานเลยนะคะต้นน้ำคุณสุภกรศรีราชาค่ะอยากทราบฝน3ชั่วโมงค่ะพ่ออ้อเป็นไงบ้าง
0: ฝน3ชั่วโมงวันนี้นะครับศรีราชาคือวันนี้เมฆเยอะเมฆเยอะแต่เช้านะครับอาจจะมีปล่อยลงมาได้นิดหน่อยนะครับในช่วงนี้หนึ่งช่วงเที่ยงนะครับ
1: ค่ะเมืองน่านกำลังตกนะคะตอนนี้จังหวัดน่านนะคะ
0: คือตอนนี้ทางเชียงรายน่านเขาจะตกแบบฝนตกไปเรื่อยๆไม่ได้รุนแรงมากตกไปเรื่อยๆนะครับ
1: รวมถึงเชียงใหม่ด้วยนะคะคุณสุริชัยรายงานมาว่าบอกว่าฝนอำเภอเมืองเชียงใหม่ตกตั้งแต่เมื่อคืนนี้แล้วเช้านี้ก็ยังไม่หยุดเลยค่ะพ่ออ้อค่ะ
0: ก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับทางเชียงใหม่เชียงรายเนี่ยก็จะเป็นลักษณะอีก 2-3 วันเลยเพราะแนวร่องก็จะพาดผ่านทางน่านวันพรุ่งนี้ลดลงบ้างนะครับฝนจะลงมาล่างๆหน่อยแต่ลักษณะของฝนตกหนักมากๆเหมือนเกิดอุทกภัยนี้ไม่มีนะครับแต่จะเป็นลักษณะของฝนสะสมไปเรื่อยๆนะครับ
1: ค่ะแล้วก็ทักทายคุณคนหลังเขาด้วยนะคุณชุติมาถามถึงว่าสำโรงสมุทรปราการเย็นนี้4ถึง6โมงเย็นเนี่ยฝนจะมีไหมขายของค่ะผอ.
0: ช่วง4โมงนะครับ4โมงนี้ก็ต้องติดตามสภาพอากาศเป็นพิเศษเลยนะครับอาจจะมีเฉียวๆเข้ามาได้เพราะดูจากแบบจำลองเนี่ยเขาให้ทางกรุงเทพลงมาถึงแถวๆบางนาเลย
1: นะครับ
0: อันนี้ก็ต้องดูว่าบางทีมันจะมีการเปลี่ยนแปลงนะครับก็เข้ามาดูเรดาร์คาดการทุก3ชั่วโมงได้คร
1: ับ ค่ะคุณน้องค่ะบึงการครึ้มมากตอนนี้นะคะรวมไปถึงปทุมธานีด้วยก็ครึ้มฟ้าครึ้มฝนเหมือนกันค่ะผอ.
0: คือวันนี้เมฆมากเกือบทุกพื้นที่นะครับเมฆมากเกือบทุกพื้นที่เลยนะครับแล้วก็ทางบึงการนะครับถ้าเราไปดูดาวเทียมเห็นว่าเมฆก็คือปกคลุมเยอะนะครับเพราะว่าใกล้กับตัวพายุดิเพรสชันที่อยู่แถวเกาะไฮลัมนะครับก็จะมีเมฆบางส่วนที่ลมพัดมาเลี้ยงพายุนะครับเพราะฉะนั้นก็จะทำให้มีเมฆฝนตกมาเป็นระยะระยะครับ
1: ค่ะดูใน YouTube บ้างค่ะผอ.คะกระทุ่มแบนวันนี้เป็นยังไงบ้าง
0: กระทุ่มแบนนะครับวันนี้สักประมาณ2โมงนะครับ 2-3 โมงบ่าย2บ่าย3ก็เริ่มที่จะมีฝนได้แต่เป็นฝนไม่หนักนะครับเป็นฝนลอยผ่านฝนอ่อนถึงปานกลางคือฝนจะมาเยอะตรงกรุงเทพช่วง3โมง4โมงเย็น
1: ค่ะรายงานจากพิษณุโลกนะคะคุณคาร์ลอสนะบอกว่าฝนปล่อยๆนะคะตอนนี้พิษณุโลกแล้วก็ทั้งคืนจะเป็นอย่างนี้หรือเปล่าทั้งคืนทั้งวันแบบนี้จะเป็นอย่างนี้เรื่อยๆไหม
0: ใช่ครับก็ในช่วงวัน2วันนี้ทางภาคเหนือนะครับภาคเหนือตอนล่างด้วยก็ฝนก็ตกเล็กๆน้อยๆไปเรื่อยๆนะครับจนวันที่4วันที่5ถึงจะมีแดดมีอะไรมากขึ้นครับ
1: จากโป่งน้ำร้อนค่ะจันทบุรีฝนยังโปรยปรายครับยังชุ่มฉ่ำตลอดทั้งวันเลย
0: คือทางนั้นจันทบุรีนะครับเนื่องจากว่ามรสุมแรงนะครับก็ช่วงนี้ก็จะมีบางวันหนักบางวันก็ฝนเล็กน้อยปานกลางก็จะเป็นอย่างนี้ตลอดทั้งสัปดาห์เลยนะครับ
1: เชียงรายจะไปอีกกี่วันคะฝน
0: เชียงรายถึงวันที่2วันที่3นะครับ คือฝนยังดีต่อเนื่องนะครับแต่เป็นลักษณะของฝนกระจายทั่ว แต่คือความรุนแรงปริมาณไม่ได้เยอะ นะครับตรงนี้ ก็น่าจะเรื่องของน้ำป่าที่มาเร็วไปเร็วอันนี้ก็คงไม่มากนักแต่ต้องระวังเรื่องของอีน้ำสะสมแล้วค่อยไหลมานะครับตามแม่น้ำสายย่อยครับ
1: รวมถึงกำแพงเพชรด้วยคุณต้นหอมบอกว่าตอนนี้ก็ตกนิดหน่อยนะคะแต่เป็นแบบนี้แถวบึงสามพันสามัคคีบอกว่าจะเป็นแบบนี้กี่วัน
0: ก็2ถึง3วันถึงวันที่2วันที่3เลยครับ
1: แล้วก็ทักทายคุณพินทิพย์ด้วยนะคะคุณสันทัศน์นะคะแล้วก็สุราษฎร์ธานีนะคะสิ้นเดือนสิงหาแล้วเห็นบางจุดฝนลงแต่ว่าตกไม่ตรงไม่เห็นอะไรนะจะมีฝนมาเยอะแค่ไหนสุราษฎร์ธานี
0: สิงหานี้สิ้นเดือนนี้ฝนไม่เยอะนะครับทางด้านสุราษฎร์ธานีนะครับคือฝนจะมีหน่อยก็คือเขตที่ติดต่อกับพังงาที่จะมีฝนได้หน่อยหนึ่งนะครับ แต่ก็ไม่ได้เยอะนะครับคือเขาก็ตกอ่ะแต่ไม่ได้เยอะนะครับไม่ได้ถึงขนาดว่าจะชุ่มฉ่ำ
1: พอค่ะต้องรัวนิดนึงพอบอกว่าพอจะไม่ให้เลทนะคะแต่ว่าคำถามเยอะมากเลย
0: ค
1: ุณสันทัศน์ค่ะบอกว่าเพิ่งเข้ามาชมนนทบุรีนะคะบ้านกล้วยไซน้อยฝนจะตกหนักไหมวันน
0: ี้วันนี้เริ่มจับตาดูช่วงบ่ายสามบ่ายสี่ไปครับ
1: ค่ะแล้วก็คุณบำรุงตาคีหนองโพนครสวรรค์นะคะจะเป็นยังไงบ้างฝนจะชุกเมื่อไหร
0: ่ก็คือช่วงนี้ฝนจะเข้ามาเรื่อยๆนะครับก็คือการกระจายดีแต่ปริมาณหนักเนี่ยก็คงจะเป็นพื้นที่ที่ติดแนวเขามากกว่านะครับ
1: ค่ะคุณหน่องบอกว่าน่ากลัวนะคะน้ำป่าไหลหลากช่วงนี้แล้วก็คุณสุวรรณนะคะบอกว่าพนัสนิคมสกลนคร
0: พนานิคมนะคร
1: ับพันนานิคมสกลนครกำลังตกเลยตอนนี้สลับ
0: ก็จะเป็นลักษณะนี้ไปเรื่อยๆตลอดทั้งวันนี้แล้วก็วันพรุ่งนี้ครับ
1: แล้วก็อุตุปากช่องค่ะโคราชตกตั้งแต่เช้านะคะจะไปแบบนี้กี่วัน
0: คือปากช่องช่วงนี้นะครับวันนี้ไปถึงวันที่2วันที่3เนี่ยฝนค่อนข้างดีเลยนะครับอันนี้ก็วันที่4ถึงจะบางลงนะครับอันนี้ก็ดีใจกับทางปากช่องที่มีฝนนะครับ
1: ค่ะโคราชนะคะ FC ก็รายงานเข้ามาหลายท่านด้วยบางบัวทองวันนี้ฟ้าครึ้มนะคะทั้งวันบางบัวทองจะมีฝนตกหนักไหม
0: ที่จะมีปานกลางอาจจะมีหนักได้ก็คือช่วงประมาณ 3-4 โมงไปแล้วนะครับ
1: สุราษฎร์พูนพินตกเมื่อไหร่วันไหนครับ
0: ฝนไม่ค่อยเยอะเป็นเมฆลอยผ่านเฉยๆนะครับเพราะว่าช่วงนี้แนวฝนจะขึ้นไปทางด้านภาคใต้ตอนบนนะครับ
1: ชุมพรค่ะเช้านี้มีแดดแล้วนะคะ
0: ครับ
1: โคราชตกแล้วรายงานเข้ามาคุณโตเตสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณมนชัยด้วยคุณชัยวัฒน์โคราชจะตกอีกกี่วันไหมนะพอออกไปแล้วเนาะทองผาภูมิ7วันข้างหน้าจะเป็นอย่างไร
0: ทองผาภูมิฝนดีต่อเนื่องนะครับตลอดทั้งสัปดาห์เลยครับตกหยุดตกหยุดอย่างนี้ตลอดทั้งสัปดาห์เพราะมรสุมดีครับ
1: บึงการบึงของหลงตกไหม
0: บึงการบึงของหลงนะครับในช่วง2วันนี้นะครับวันที่2วันที่3ไปฝนจะลดลงครับ
1: 12 13กันยายนไซโยกจะเป็นยังไงกาญจนบุรี
0: โหนี้นานนะครับแต่ก็ดูแนวโน้มช่วงนี้นะครับ12 13ไซโยกกาญจนบุรี
5: พักเบรกความสุขฟังต้นชั่วโมงจากเราสักครู่ช่วงหน้าเพลงเพราะสาระบันเทิงที่หลากหลายยังพร้อมให้คุณฟังสักครู่เดี๋ยวกลับมา
6: Breaking News สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
7: ท่านยศนันลุยแก้ปัญหาสารพิษแม่น้ำกกด้วยซินโครตอนนาโนเทคร้อยเอกหญิงพระดารัตทองสรวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าเมื่อปัญหาสารหนูและโลหะหนักกลายเป็นโจทย์คุณภาพน้ำของชุมชนงานวิจัยจึงต้องไม่หยุดอยู่ในห้องทดลองแต่ต้องเปลี่ยนเป็นทางออกที่ประชาชนใช้ได้จริงรัฐบาลจึงสนับสนุนกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมอว.ส่งงานวิจัยไทยลงพื้นที่พัฒนาแม่แบบระบบผลิตน้ำประปาหมู่บ้านสำหรับกำจัดสารหนูและโลหะหนักในพื้นที่ริมน้ำแม่กกจังหวัดเชียงรายโดยนายยศนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอว.ลงพื้นที่จังหวัดเชียงรายเป็นประธานส่งมอบแม่แบบระบบผลิตน้ำประปาหมู่บ้านสำหรับกำจัดสารหนูให้แก่ชุมชนบ้านเมืองบ้านเมืองงิมและบ้านริมกกเพื่อให้ท้องถิ่นนำไปใช้ยกระดับคุณภาพน้ำประปาและดูแลประชาชนในพื้นที่โดยเป็นการนำงานวิจัยมาตอบโจทย์ปัญหาคุณภาพน้ำจากความขุ่นสารหนูและโลหะหนักที่เกิดขึ้นในพื้นที่เบื้องหลังระบบกรองคือการผลึกกำลังของซินโครตอนนาโนเทคโดยสถาบันวิจัยแสงซินโครตอนนำเทคโนโลยีแสงซินโครตอนมาวิเคราะห์ลักษณะของสารหนูเพื่อช่วยกำหนดแนวทางบำบัดที่เหมาะสมขณะที่สวทช.โดยศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาตินำความรู้ด้านนาโนเทคโนโลยีมาพัฒนาวัสดุดูดซับที่มีความจำเพาะต่อสารหนูและโลหะหนักก่อนนำมาประยุกต์เป็นระบบกรองสำหรับน้ำประปาชุมชนระบบพัฒนาสามารถดักจับสารหนูได้ 100% และวัสดุกรองสามารถฟื้นฟูเพื่อนำกลับมาใช้ซ้ำได้ช่วยลดต้นทุนการดูแลระบบในระยะยาวโดยมีการนำไปติดตั้งใช้งานจริงในพื้นที่นำร่องของชุมชนริมลำน้ำกกครอบคลุมประชาชนกว่า700ครัวเรือนขณะที่บ้านฟาร์มสัมพันธกิจ มีระบบบำบัดน้ำรองรับประชาชนกว่า250ครัวเรือนและโรงเรียนบ้านเหมืองแดงอำเภอแม่สายมีการติดตั้งระบบกรองน้ำเพื่อดูแลนักเรียนและบุคลากรกว่า700คนซึ่งน้ำสะอาดไม่ใช่เพียงเรื่องของน้ำประปาแต่คือพื้นฐานของสุขภาพและคุณภาพชีวิตตั้งแต่การดื่มการทำอาหารและสุขอนามัยไปจนถึงการทำการเกษตรและการประกอบอาชีพเพื่อคุณภาพน้ำเปลี่ยนแปลงชุมชนจึงต้องมีข้อมูลทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อให้สามารถรับมือกับความเสี่ยงและดูแลน้ำที่ใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างมั่นใจจบข่าวเยาวลักษณ์ไซคำศูนย์ข่าวอบจ.
6: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอบจ.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
8: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็ญพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
9: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ0816162399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
10: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ024-80555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ English please
11: Please press 1.
12: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
13: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
14: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store และ App Store
15: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
14: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
16: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร0816163224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

0: แฟของพี่ติ๊ดสุดหล่อมาแล้วค่ะ
1: ขอบใจจ้ารสชาติดีนี
0: ่หนูชงสุดฝีมือเลยค่ะ
1: แล้วน้องเล็กรู้ไหมครับคำว่าชงนอกจากที่แปลว่าชงเครื่องดื่มต่างๆแล้วคำนี้ยังนำมาใช้ได้อีกความหมายหนึ่งนะ
0: คืออะไรเหรอคะหนูอยากรู้
1: ชงอีกคำหนึ่งเป็นคำที่ยืมมาจากภาษาจีนโบราณหมายถึงไม่ถูกกับมีดวงขัดกันมีชะตาไม่ต้องกันใช้กับผู้ที่เกิดปีนักษัตหนึ่งตกมาอยู่ในช่วงเวลาที่ดวงชะตาไม่ถูกกับผู้ที่เกิดอีกปีนักษัตหนึ่งตามความเชื่อทางโหราศาสตร์จีนเช่นตั้งแต่ต้นปีมาพี่น้องคู่นี้มีปากเสียงกันมาตลอดเพราะพี่สาวเกิดปีเถาะส่วนน้องสาวเกิดปีระกาปีนี้เถาะชงกับระกาตามความเชื่อทางโหราศาสตร์จีนช่วงเวลาที่ชงอาจจะมีลักษณะอย่างอื่นอีกหลายอย่างเป็นยังไงพี่อธิบายได้ชัดเจนไหม
0: ชัดเจนมากค่ะแต่ปีเกิดของพี่กับหนูคงจะไม่ชงกันนะคะ
1: ตอนนี้ยังไม่ชงจ้ะแต่ถ้าน้องไม่รีบกลับไปทำงานมันก็อาจจะชงได
0: ้ค่ะ

0: ลึกกว่าลึกปวดร้าวแสนเศร้าโศกวิปโยคอาดูลคราวสูญสิ้นประชาราษฎร์ทั่วแดนทั้งแผ่นดินน้ำตารินด้วยรักสุดภักดีสั่นสะท้านโลกเหมือนสะเทือนไหวทุกดวงใจคงครองแต่หมองสีน้อมกราบส่งเสด็จพระพันตีพระราชชนนีพระแม่หลวงของปวงชนสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
1: การบริหารงานที่ทันสมัยสร้างองค์กรเครือข่ายให้เข้มแข็งพัฒนาคนตาบอดในทุกด้านอย่างเท่าเทียมคุณกำลังฟังKRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงโดยสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านรับฟังรายการแสงสว่างในความมืดสดพร้อมกันทางสถานีวิทยุเครือข่ายในจังหวัดนครราชสีมาค่ะ
2: วันนั้นจนถึงวันนี้ที่ยังหยัดยืนช่วยฟูฟื้น

รายการแสงสว่างในความมืดโดยสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาท่านจะได้ติดตามข่าวสารงานประชาสัมพันธ์และสร้างความรู้ความเข้าใจในสังคมส่งเสริมการเข้าถึงสิทธิ์และเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดอย่างยั่งยืน

สวัสดีครับพบกับรายการแสงสว่างในความมืดนะครับประจําเช้าของวันจันทร์ที่31สิงหาคม2569นะครับพบกับผมนนทวัฒน์พิมพ์สันเทียกรรมการและประชาสัมพันธ์สมาคมคนตาบอดนครราชสีมานะครับเราก็จะนําเรื่องราวข่าวสารจากทางสมาคมจากทางองค์กรในเครือและองค์กรเครือข่ายมาประชาสัมพันธ์ให้กับทุกท่านได้รับฟังกันนะครับเราพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์9นาฬิกาถึง10นาฬิกานะครับผ่านทาง2สถานีที่ให้ความอนุเคราะห์รับสัญญาณเราอยู่ณเวลานี้นะครับไม่ว่าจะเป็นสถานีวิทยุกระจายเสียงพระพุทธศาสนานะครับมจร.นครราชสีมาคลื่นความถี่ FM 99.75 เมกะเฮิรตซ์นะครับแล้วก็ทางด้านของสถานีวิทยุกระจายเสียงลุ่มน้ำลำตะคอง FM 100 เมกะเฮิรตซ์อำเภอสีคิ้วนะครับก็ติดตามรับฟังกันได้ในทุกๆช่องทางนะครับทุกๆสถานีที่เราออกอากาศหรือว่ารับฟังผ่านทางออนไลน์ก็ www.nmab.or.th/radio รวมถึงเว็บไซต์ของภาคีเครือข่ายผู้ประกอบการวิทยุภาคประชาชนแห่งประเทศไทย www.parkyfm.org นะครับแล้วก็ติดตามรับฟังได้อีกหนึ่งช่องทางผ่านทาง www.ddlamtakong.com คลิกไปที่ FM 100 MHz แล้วก็หน้าเพจ Facebook แล้วก็หน้าช่อง YouTube นะครับวิทยุมจร. นครราชสีมานะครับติชมรายการแจ้งผลการรับฟังกันเข้ามาได้ครับที่หมายเลขโทรศัพท์0815109471ครับ0815109471นะครับแจ้งผลการรับฟังฟังจากช่องทางใดฟังจากสถานีใดสัญญาณชัดเจนหรือไม่อย่างไรก็แจ้งกันเข้ามาได้นะครับวันนี้เราพบกันวันจันทร์แล้วก็เป็นวันสุดท้ายของเดือนแล้วนะครับหลายๆท่านบางท่านก็เงินเดือนออกมากันตั้งแต่วันที่24 25แล้วหรือว่าบางท่านอาจจะออกวันนี้นะครับก็ขอให้ใช้เงินอย่างมีความสุขนะครับในวันเงินเดือนออกแล้วก็วันสุดท้ายของเดือนแล้วก็เดือนหน้าก็จะก้าวสู่เดือนกันยายนนะครับ2569ซึ่งถ้าเกิดเป็นข้าราชการก็เป็นเดือนสิ้นปีงบประมาณนะครับเพราะว่างบประมาณของประเทศไทยปีงบประมาณราชการก็จะนับกันตั้งแต่1ตุลาคมนะครับไปจนถึงวันที่30กันยายนนะครับของปีสิ้นปีงบประมาณ2519นี้ก็จะสิ้นสุดในวันที่30กันยายน2519นี้นะครับตัวสมาคมเราเองถึงแม้จะเป็นองค์กรเอกชนแต่หลายๆอย่างนะครับเราก็ต้องทำตามอยู่ในเงื่อนไขของราชการนะครับอย่างเช่นการขอรับเงินสนับสนุนโครงการนะครับที่มาจัดให้กับสมาชิกก็จะสามารถจัดได้ภายในวันที่30กันยายนนี้นะครับเดือนหน้าเราจึงมีโครงการเยอะเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าเนื่องจากการเบิกจ่ายของราชการที่อาจจะมีความล่าช้าบ้างนะครับก็ทำให้หลายๆโครงการนะครับก็จะมาอยู่ที่เดือนกันยายนนะครับทำให้การให้บริการของเจ้าหน้าที่นะครับกับสมาชิกเราอาจจะมีบกพร่องไปบ้างนะครับยังไงต้องขออภัยกับสมาชิกทุกท่านที่มาขอรับบริการด้วยบางวันอาจจะปิดทำการนะครับแต่ถ้าเกิดปิดทำการอย่างไรก็จะแจ้งผ่านเพจผ่านรายการแสงสว่างในความมืดให้ทราบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับเดี๋ยวค่อยมาคุยกันต่อในเรื่องโครงการนะครับของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือในช่วงเดือนกันยายน2569นะครับในช่วงแรกนี้ครับช่วงของ NMAB Update ก็มีข่าวสารให้ท่านได้รับฟังกันเช่นเดิมนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของวันนี้นะครับเริ่มกันแล้วนะครับสำหรับงาน Job and Market Fair นะครับมหกรรมการจ้างงานคนพิการซึ่งปีนี้พิเศษนะครับมีจัดขึ้นใน2สถานที่นะครับที่กรุงเทพมหานครศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรตินะครับแล้วก็ที่จังหวัดนครราชสีมาเราที่ MCC Hall The Mall โคราชเรานะครับแล้วก็ยังมีข่าวพยากรณ์อากาศให้ท่านได้รับฟังอีกเช่นเดิมนะครับประจำวันที่31สิงหาคม2519ข้อมูลจากทางด้านของกรมอุตุนิยมวิทยากระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนะครับที่ได้สนับสนุนข้อมูลกันมาณ
ตอนนี้นะครับสำหรับพยากรณ์อากาศช่วงนี้ก็ฝนตกทุกเย็นเลยนะครับช่วง 2-3 วันที่ผ่านมาก็ดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปตามข่าวตรงนี้กับช่วงของ NMB Update กันได้เลยครับ

0: ช่วง NMAB อัปเดตสนับสนุนโดย NMAB Shop สนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
1: ลองจินตนาการดูนะคะว่าแบบการเขียนโค้ดซับซ้อนหรือสรุปเอกสารหนาๆเนี่ยสามารถทำเสร็จในไม่กี่นาทีโดยไม่ต้องมองจอเลย
2: โหใช่ครับคือมันไม่ใช่หนังใส่ไฟนะฮะแต่มันคือสิ่งที่ AI กำลังทำให้เกิดขึ้นจริงสำหรับคนตาบอดในยุคนี้เลย
1: ใช่เลยค่ะเอาละค่ะต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การเจาะลึกข้อมูลข่าวสารประจำวันจันทร์ที่31 สิงหาคม 2569นะคะในช่วง NMAB Update ค่ะ
2: ครับผมซึ่งช่วงนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของรายการแสงสว่างในความมืดนะครับออกอากาศทาง FM 99.75 MHz อำเภอเมืองและก็ FM 100 MHz อำเภอสีคิ้วครับ
1: ค่ะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เลยตั้งแต่เวลา9 นาฬิกาถึง 10 นาฬิกานะคะผลิตรายการโดยคณะอนุกรรมการงานประชาสัมพันธ์และการระดมทุนสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาค่ะ
2: วันนี้ภารกิจของเราคือเล่าข่าวแบบเจาะลึกจัดเต็มครับคือเราจะไม่สรุปแบบรวบรัดแน่นอนจะเอาให้ครบทั้งเรื่องอาชีพแล้วก็สภาพอากาศแบบเจาะพื้นที่เลย
1: เริ่มกันที่เรื่องแรกเลยดีกว่าค่ะวันนี้มีงาน Job and Market Fair 2569เป็นมหกรรมสร้างงานสร้างอาชีพคนพิการจัดที่ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติอาคารบีค่ะ
2: ใช่ครับจัดวันที่31สิงหาคมถึง1กันยายนซึ่งกิจการวันนี้แน่นมากมีทั้งการมอบรางวัลองค์กรต้นแบบถึง205องค์กรแล้วก็มีการทำ MOU กับ6บริษัทเอกชนด้วยครับ
1: อือหือโอเคเรามาค่อยๆแกะรอยเรื่องนี้กันทีละประเด็นดีกว่าค่ะคือได้ยินคำว่า MOU บ่อยมากตกลงมันแค่แบบถ่ายรูปเซ็นกระดาษร่วมกันเฉยๆหรือเปล่าคะ
2: อ๋อไม่ใช่แค่กระดาษแน่นอนครับคือในบริบทนี้เนี่ยมันคือการตกลงกันว่าบริษัทเอกชนจะเปิดโควต้าแล้วก็ปรับสภาพแวดล้อมเพื่อจ้างงานคนพิการจริงๆครับ
1: ว้าวแปลว่าเปลี่ยนจากการส่งเคราะห์มาเป็นการดึงศักยภาพคนพิการไปขับเคลื่อนเศรษฐกิจเลยใช่ไหมคะ
2: ถูกต้องเลยครับเข้าไปทำงานร่วมกันในฐานะพนักงานที่มีความสามารถเลยแถมในงานยังมีการเติมไฟจากน้องทันนิชรีด้วยนะครับมาบรรยายเรื่องการคิดบวกแล้วก็พัฒนาศักยภาพอย่างไร้ขีดจำกัด
1: น่าสนใจมากๆค่ะแล้วก็มีอีกไฮไลท์หนึ่งคือเวทีเสวนาเรื่องจากการจ้างงานสู่การสร้างอาชีพคนพิการในเศรษฐกิจดิจิทัลที่เน้นเรื่องแบบรีสกิลกับ AI อะค่ะ
2: ใช่ครับซึ่งสิ่งที่น่าทึ่งตรงนี้เลยก็คือแบบเดิมทีคนตาบอดอาจจะถูกจำกัดให้ทำงานได้แค่บางประเภทใช่ไหมฮะแต่การรีสกิลยุคนี้คือสอนให้คุยกับ AI เป็นครับ
1: อ่ะฮะเหมือน AI เป็นผู้ช่วยที่มองเห็นแทนเราใช่ไหมคะแบบสั่งให้วิเคราะห์ข้อมูลสร้างเนื้อหาหรือช่วยเขียนโปรแกรมอะไรแบบนี้
2: ใช่เลยครับคือในโลกของโค้ดคอมพิวเตอร์เนี่ยข้อจำกัดทางร่างกายไม่มีผลเลยฮะขอแค่มีตรรกะแล้วก็ความคิดสร้างสรรค์ที่ดีก็พอแล้ว
1: อ๋อเข้าใจแล้วค่ะถ้าอย่างนั้นเทคโนโลยี AI ในยุคนี้ก็เปรียบเสมือนการติดปีกดิจิทัลเลยสิคะคือช่วยปลดล็อกข้อจำกัดทางกายภาพทั้งหมดเลย
2: ชอบคำว่าติดปีกดิจิตอลมากครับมันทำให้เราบินข้ามกำแพงอุปสรรคเดิมๆไปสู่โอกาสใหม่ๆในตลาดงานได้จริงๆดิจิตอลคือพื้นที่ที่ทุกคนเริ่มจากจุดเดียวกันฮะ
1: แต่ว่านะคะถึงเทคโนโลยีจะช่วยให้เรามีปีกดิจิตอลบินได้อิสระแค่ไหนเนี่ยในโลกความจริงการเดินทางออกจากบ้านไปงานดีๆแบบนี้ก็ยังต้องเจออุปสรรคอยู่ดีค่ะ
2: จริงที่สุดครับโดยเฉพาะเรื่องของสภาพอากาศที่แบบเอาแน่เอานอนไม่ได้เลย
1: ใช่ค่ะเรามาเจาะลึกพยากรณ์อากาศของวันนี้กันดีกว่าสำหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือของเราวันนี้มีฝนฟ้าคะนองถึง70%ของพื้นที่เลยนะคะ
2: โอ้โหเยอะเลยนะครับแล้วสำหรับพี่น้องชาวนครราชสีมาโดยเฉพาะเนี่ยวันนี้อุณหภูมิต่ำสุด23 องศาแล้วก็สูงสุด34 องศาเซลเซียสครับ
1: ก็คือค่อนข้างร้อนชื้นเนาะแล้วก็มีโอกาสเจอฝนตกหนักบางแห่งด้วยแล้วภาคอื่นๆล่ะคะภาพรวมเป็นยังไงบ้าง
2: ภาคเหนือกลางตะวันออกแล้วก็กรุงเทพและปริมณฑลฝนตกชุกหนักแน่นพอๆกันครับอยู่ที่60-70%ของพื้นที่จะมีแค่ภาคใต้ที่เบาหน่อยประมาณ40%ครับ
1: แบบนี้นี่เองพอดีเห็นข่าวว่ามีพายุ depression แถวชายฝั่งจีนตอนใต้ด้วยคือถึงมันจะไปทางไต้หวันไม่เข้าไทยแต่ทำไมบ้านเราถึงฝนหนักล่ะคะ
3: ครับคือลองนึกภาพพายุลูกนี้เป็นเหมือนเครื่องดูดฝุ่นยักษ์อะครับ
1: อ่าฮะ
2: ถึงตัวมันจะไม่เข้าไทยแต่มันมีพลังดูดมหาศาลมากที่ไปดึงมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พาดผ่านบ้านเราให้แรงขึ้นครับ
1: อ๋อเข้าใจละระบบสภาพอากาศมันทำงานเหมือนโดมิโนแห่งฤดูกาลเลยนะคะคือดึงมรสุมให้แรงขึ้นเป็นทอดๆส่งผลกระทบถึงกันหมด
2: เปรียบเทียบได้เห็นภาพมากครับแรงดึงดูดนี่แหละที่หอบความชื้นมาตกเป็นฝนบ้านเราซึ่งพื้นที่ลาดเชิงเขาต้องระวังน้ำป่าไหลหลากเป็นพิเศษเลยฮะ
1: จริงด้วยค่ะเพราะดินบนภูเขาอุ้มน้ำมาจนอิ่มตัวแล้วพอน้ำมาเพิ่มมันก็เลยไหลบ่าลงมาอย่างรวดเร็วใช่ไหมคะอันตรายมากเลย
2: ใช่ครับแรงโน้มถ่วงจะดึงน้ำปริมาณมหาศาลลงสู่ที่ต่ำเร็วมากใครอยู่พื้นที่เสี่ยงต้องเตรียมรับมือแล้วก็วางแผนให้ดีเลยครับ
1: ได้เลยค่ะสำหรับท่านที่ต้องการสอบถามข้อมูลอื่นๆเพิ่มเติมนะคะสามารถติดต่อมาได้เลยที่044-353-452หรือ0816162399ค่ะ
2: ขออนุญาตย้ำอีกครั้งนะครับ044-353-452หรือ0816162399ครับผมก่อนจากการวันนี้มีสิ่งหนึ่งที่อยากชวนคิดต่อครับ
1: อะไรคะ
2: รีโมทจากใช้ AI เพื่อสร้างอาชีพแล้วเนี่ยสังคมเราจะประยุกต์ใช้เทคโนโลยีใหม่ๆเหล่านี้มาช่วยแก้ปัญหาอุปสรรคในมิติอื่นๆของชีวิตประจำวันคนพิการได้ยังไงอีกบ้างเพื่อให้เกิดความเท่าเทียมอย่างสมบูรณ์แบบครับ
1: เป็นโจทย์ที่น่าสนใจมากค่ะพบกันใหม่ในครั้งถัดไปพักฟังสิ่งที่น่าสนใจจากทางรายการสักครู่เชิญติดตามช่วงที่2ของรายการแสงสว่างในความมืดกับคุณนนทวัฒน์ต่อได้เลยสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ

0: สนับสนุนโดย NMA B Shop สนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
1: เวลาเรานึกถึงกีฬายูโดเนี่ย
2: คุณกำลังฟังรายการแสงสว่างในความมืดพูดคุยหน้าไมค์หรือติชมรายการได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0815109471
3: สารคดีส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิผู้พิการโดยสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยขอนแก่นวันนี้เสนอเรื่องตั้งเป้าปี68จ้างงานผู้พิการสร้างรายได้ 2.3 พันล้านบาทกระทรวงแรงงานได้สนับสนุนและขยายโอกาสการจ้างงานคนพิการให้มากขึ้นโดยในปี2566ถึง2567มีการจ้างงานคนพิการแล้ว 39,910 คนล่าสุดได้จัดพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจMOU ว่าด้วยความร่วมมือด้านการส่งเสริมการมีงานทำสำหรับคนพิการร่วมกับสถานประกอบการชั้นนำ21แห่งเช่นเซ็นทรัลเรสเตอรองกรุ๊ปเมเจอร์ซินิเพล็กกรุ๊ปโอสถสภาบิ๊กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์ PTG หัวเว่ยเทคโนโลยีประเทศไทยเพื่อจ้างงานคนพิการในปี2568จำนวน 2,700 คนซึ่งจะช่วยสร้างรายได้กว่า 2,300 ล้านบาทคนพิการที่จะได้รับการจ้างงานจะต้องมีอายุ15ปีขึ้นไปสามารถทำงานได้ทุกประเภทความพิการและได้รับค่าจ้างไม่น้อยกว่าค่าจ้างขั้นต่ำในแต่ละพื้นที่จึงเชิญชวนคนพิการที่ต้องการมีงานทำเพื่อใช้ศักยภาพของตนเองสร้างอาชีพและรายได้สมัครเข้าทำงานในหน่วยงานของรัฐและเอกชนตามกฎหมายแล้วสถานประกอบการภาคเอกชนและหน่วยงานของรัฐที่มีลูกจ้างตั้งแต่100คนขึ้นไปจะต้องรับคนพิการเข้าทำงานโดยสัดส่วนของการรับคือมีลูกจ้างที่ไม่ใช่คนพิการ100คนต่อคนพิการ1คนเศษของ100ถ้าเกิน50คนต้องรับคนพิการเพิ่มขึ้นอีก1คนเช่นมีลูกจ้าง151คนจะต้องจ้างคนพิการ2คนและสถานประกอบการที่มีหน่วยงานหรือสำนักงานสาขาในจังหวัดเดียวกันให้นับรวมลูกจ้างทุกแห่งเข้าด้วยกันทั้งนี้การนับจำนวนลูกจ้างให้นับทุกวันที่1ตุลาคมของทุกปีสถานประกอบการที่จ้างคนพิการที่มีบัตรประจำตัวคนพิการจะได้รับการยกเว้นภาษี2เท่าของรายจ่ายเนื่องจากการจ้างงานคนพิการและยกเว้นภาษีได้3เท่าหากจ้างงานคนพิการเกินกว่า160ของจำนวนลูกจ้างทั้งหมดและจ้างเกิน180วัตในปีภาษีหรือระยะเวลาบัญชีที่มีรายได้แต่หากสามประกอบการหรือหน่วยงานเลือกส่งเงินเข้ากองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการเป็นรายปีแทนการจ้างงานจะได้รับการยกเว้นภาษีเท่าจำนวนที่ส่งเงินเข้ากองทุนถ้าไม่นำส่งเงินส่งล่าช้าหรือส่งไม่ครบจะต้องเสียเบี้ยร้อยละ 7.5 ของเงินที่ยังไม่ได้นำส่งต่อปีหรือหากสถานประกอบการเลือกจัดสัมปทานหรือส่งเสริมอาชีพ7กรณีแทนการจ้างงานสามารถยกเว้นภาษีเท่ากับที่มีค่าใช้จ่ายสำหรับคนพิการที่ต้องการทำงานติดต่อได้ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดทั่วประเทศหรือแพลตฟอร์มออนไลน์ไทยมีงานทำหรือไทยมีงานทำ .doe.go.th ขอขอบคุณข้อมูลบทความดีๆจาก bangkokbusiness.com
4: ความรักก็สำคัญแต่ความปลอดภัยสำคัญกว่าโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ไม่ได้ไกลตัวอย่างที่คิดทั้งเอดซิฟิลิสหนองในเริมหรือไวรัสตับอักเสบบีใครๆก็เสี่ยงได้ถ้าไม่ป้องกัน
5: แต่รู้ไหมโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ป้องกันได้ง่ายกว่าที่คิดแค่สวมถุงยางอนามัยทุกครั้งที่มีเพศสัมพันธ์ถุงยางอนามัยช่วยป้องกันได้ทั้งโรคและการตั้งครรภ์ที่ไม่พร้อม
6: ป้องกันวันนี้เริ่มที่ตัวคุณใช้ถุงยางอนามัยตรวจสุขภาพใส่ใจตัวเองเพื่อชีวิตที่ปลอดภัยและคนที่คุณรัก
4: ถ้าเคยเสี่ยงหรือไม่แน่ใจอย่าปล่อยไว้ตรวจคัดกรองได้ที่สถานพยาบาลใกล้บ้านแล้วถ้ามีอาการผิดปกติให้รีบพบแพทย์ทันทีรู้เร็วรักษาเร็วปลอดภัยกว่า
5: ป้องกันวันนี้เริ่มที่ตัวคุณใช้ถุงยางอนามัยตรวจสุขภาพใส่ใจตัวเองเพื่อชีวิตที่ปลอดภัยและคนที่คุณรักด้วยความห่วงใยจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่9จังหวัดนครราชสีมาและสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา
7: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
8: ไม้เท้าขาวมิดคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร0816163224

9 นาฬิกากับอีก40 นาทีนะครับกลับมาช่วงที่2ของรายการแสงสว่างในความมืดจากทางสมาคมคนตาบอดนครราชสีมานะครับเราออกอากาศสดกันทุกๆวันครับจากชั้น3อาคารนิสามณีวงสำนักงานสมาคมคนตาบอดนครราชสีมายิงสัญญาณสดด้วยระบบเรดิโอสตรีมมิ่งไปที่ห้องส่งของสถานีวิทยุกระจายเสียงทั้ง2สถานีที่ร่วมรับสัญญาณเราอยู่ณตอนนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านของสถานีวิทยุกระจายเสียงพระพุทธศาสนามจร.นครราชสีมาขึ้นความถี่ FM 99.75 MHz แล้วก็ทางด้านของสถานีวิทยุกระจายเสียงลุ่มน้ำลำตะคอง FM 100 MHz อำเภอสีคิ้วนะครับแล้วก็รับฟังผ่านทางออนไลน์ได้ไม่ว่าจะเป็นทางด้านของwww.nmab.or.th/radio แล้วก็เว็บไซต์ของภาคีเครือข่ายผู้ประกอบการวิทยุภาคประชาชนแห่งประเทศไทย www.parkeyfm.org นะครับก็ติดตามรับฟังกันได้หรือว่าฟังผ่าน www.ddlamtakong.com แล้วก็คลิกไปที่ FM 100 MHz นะครับหรือว่าฟังผ่านหน้าเพจ Facebook หรือว่าหน้าช่อง YouTube วิทยุมจร.นครราชสีมาก็ได้นะครับติชมรายการแจ้งผลการรับฟังกันเข้ามาได้ครับที่หมายเลขโทรศัพท์0815109471นะครับ0815109471ครับสะดวกช่องทางใดนะครับฟังจากช่องทางใดสัญญาณชัดเจนหรือไม่อย่างไรก็แจ้งเราได้นะครับ0815109471รายการแสงสว่างในความมืดนะครับหรือว่าในช่วงที่2นี้ท่านใดมีข้อสงสัยเกี่ยวกับสิทธิสวัสดิการต่างๆนะครับของทางไม่ว่าจะเป็นของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาของเราเองหรือว่าจะเป็นของทางภาครัฐนะครับสิทธิสวัสดิการของคนพิการเรานะครับก็โทรสอบถามได้0815109471โทรได้ในหน้าไมค์ตรงนี้ได้เลยนะครับก็จัดผ่านกันไปแล้วนะครับสำหรับโครงการที่ทางสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาได้จัดร่วมกับน้องๆ นะครับกลุ่มยูนิโวตนะครับขออภัยที่มาจากมหาวิทยาลัยหลากหลายมหาวิทยาลัยเลยนะครับหลักๆ ก็เป็นธรรมศาสตร์นะครับก็ธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตนะครับที่เป็นต้นโผหลักแล้วก็มีน้องๆจากอีกหลากหลายมหาวิทยาลัยนะครับที่มาร่วมไม่ว่าจะเป็นมหิดลนะครับมหาวิทยาลัย

ิดลหรือว่ามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาเราก็มีนะครับที่มาทำกิจกรรมกันในช่วงวันเสาร์ที่ผ่านมานะครับวันเสาร์ที่29สิงหาคม2519ที่นี่แหละชั้น3อาคารที่3มณีวงศ์สำนักงานสมาคมคนตาบอดนครราชสีมานะครับโดยวันนั้นนะครับน้องๆก็นำเรียกว่านวัตกรรมบัตรทาบแบบใหม่นะครับมาให้พวกเราได้ลองใช้นะครับแล้วก็ลองนำเสนอข้อคิดเห็นข้อแก้ไขต่างๆนะครับหลังจากที่น้องๆก็ได้ไปมา2ที่แล้วนะครับไปขอรับคำปรับปรุงนะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านของจังหวัดสิงห์บุรีนะครับหรือว่าทางกรุงเทพมหานครนะครับแล้วก็เวอร์ชันนี้เป็นเวอร์ชันที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมมาแล้วนะครับก็มาให้ทางสมาชิกของทางสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาที่ลงชื่อนะครับมาเข้าร่วมกันได้ลองทดลองใช้กันในช่วงแรกนะครับน้องๆก็ให้ได้ลองใช้บัตรทาบแบบปัจจุบันนะครับที่ทางกกต.ใช้อยู่นะครับและได้ลองเหมือนจำลองการลงคะแนนเลือกตั้งจริงๆเลยนะครับของคนพิการแล้วก็นำมาเทียบกับแบบใหม่นะครับได้มีการลงคะแนน2รอบนะครับแบบแรกจะเป็นแบบเดิมที่เราใช้ก็คือแบบบัตรทาบบางๆนะครับเป็นลักษณะของกระดาษแข็งบางๆนะครับแล้วก็นำทาบกับตัวบัตรเลือกตั้งนะครับแล้วก็ไปกาในคูหาโดยใช้ปากกานะครับแต่แบบใหม่นี้ที่น้องๆนำมาให้เราทดสอบนะครับก็จะเป็นคล้ายๆกับจะเรียกว่าเป็นแฟ้มนะครับจะหนาระดับแฟ้มหรือว่าถ้าเกิดใครเคยเห็นตัวแฟ้มที่ใช้ในการกล่าวรายงานอะไรแบบนี้นะครับที่เวลามีการเปิดงานจะมีการกล่าวรายงานการแฟ้มกล่าวเปิดอะไรแบบนี้ที่อยู่บนโพเดียมนะครับก็จะลักษณะคล้ายๆอย่างนั้นนะครับแล้วก็นำบัตรเลือกตั้งสอดเข้าไปนะครับแล้วก็ปัจจุบันจะเป็นเจ้าหน้าที่นะครับของหน่วยเลือกตั้งเป็นการสอดให้นะครับสอดเข้าไปให้มันตรงกับช่องของบัตรทาบนะครับส่วนการลงคะแนนจะใช้วิธีปั๊มน้ำหมึกนะครับรูปแบบตาปั๊มกากระดาษกากบาทนะครับแทนการกาด้วยมือเพราะว่าที่ผ่านมาการกาด้วยมือของคนตาบอดก็มักจะทำให้เกิดบัตรเสียขึ้นนะครับเพราะเนื่องจากไม่ว่าจะเป็นการกาเลยช่องก็ดีนะครับเพราะว่าบางครั้งตัวบัตรทาบเดิมมันมีลักษณะอาจจะใหญ่กว่าช่องนะครับที่ให้กาคนตาบอดก็จะกาจนสุดช่องเลยบางทีก็ทำให้ไปเป็นบัตรเสียได้นะครับหรือว่าบางท่านตาบอดตั้งแต่กำเนิดไม่รู้จักว่ากากบาทคืออะไรนะครับก็จะคิดไปคิดมาตามความเข้าใจนะครับก็ทำให้บัตรเสียเกิดขึ้นอันนี้ก็คือเราสามารถปั๊มลงไปได้เลยก็จะเป็นยังไงก็เป็นกากบาทแน่นอนนะครับแล้วก็ในนั้นก็จะมีเป็นอักษรเบรลล์นะครับตามตัวเลขในการกาแล้วก็รวมไปถึงสำหรับปู่ย่าตายายนะครับที่เรียกว่าตาฝ้าฟางนะครับอาจจะมองไม่เห็นตัวเลขนะครับแล้วก็อาจจะได้ใช้ตัวบัตรทาบนี้นะครับก็จะเรียกว่ามีตัวอักษรนูนนะครับเป็นตัวเลขอาหรับิกเป็นของแบบคนตาดีนะครับเป็นอักษรนูนสามารถคลำได้อีกเช่นเดียวกันนะครับก็จะสามารถกาได้อย่างถูกต้องแล้วก็ตรงนี้นะครับน้องๆเขาแจ้งว่าถ้าการทำบัตรทาบรุ่นใหม่นี้ถ้าเกิดผ่านนะครับการพิจารณาของไม่ว่าจะเป็นวุฒิสภาเองเป็นทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเองจะเป็นการผลักดันให้เป็นการปั๊มทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นคนตาบอดหรือคนตาดีจะเป็นการปั๊มกากบาททั้งหมดจะไม่เป็นการกาเหมือนแต่ก่อนนะครับอย่างนี้ก็ต้องคอยลุ้นกันนะครับว่าจะมีผลความคืบหน้าอะไรอย่างไรจะมีความเปลี่ยนแปลงหรือไม่อย่างไรนะครับตรงนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งก้าว
นะครับที่อาจจะก้าวไม่ได้ไกลแต่ก็อย่างน้อยก็ค่อยๆก้าวไปเรื่อยๆนะครับสำหรับการใช้สิทธิ์ใช้เสียงของคนตาบอดเราจะได้มีความสะดวกมากยิ่งขึ้นนะครับก็ถือว่าสะดวกมากนะครับเพราะว่าเราไม่ต้องไปขีดกาเองก็เรียกว่าทำตัวปั๊มนะครับให้มันตรงรูแล้วก็ปั๊มลงไปก็เสร็จเรียบร้อยแล้วก็สามารถดึงกระดาษออกมาพับนะครับแล้วก็หย่อนกล่องได้เลยแต่อาจจะมีการออกแบบเพิ่มเติมอีกเล็กน้อยนะครับเพราะว่าตอนนี้กระดาษที่ดึงออกมายากมากนะครับน้องๆก็จะไปปรับปรุงเพิ่มเติมอีกนิดหน่อยนะครับก็น่าจะพร้อมที่จะนำเสนอนะครับให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องรับทราบแล้วก็นำไปพิจารณาในการเปลี่ยนแปลงต่อไปนะครับสำหรับการเลือกตั้งไม่ว่าจะเป็นเลือกตั้งระดับชาติหรือเป็นเลือกตั้งระดับท้องถิ่นตรงนี้นะครับก็เป็นสิ่งดีๆที่น้องๆก็ได้มาเข้าร่วมโดยสับกิจกรรมนี้นะครับสนับสนุนโดยถั่วเท่าแก่น้อยนะครับมันทุกเม็ดเท่าแก่น้อยนะครับก็ขอบพระคุณทุกๆภาคส่วนครับที่ร่วมสนับสนุนกิจกรรมดีๆแบบนี้ที่ให้สามารถมาจัดกิจกรรมที่จังหวัดนครราชสีมาที่สมาคมคนตาบอดนครราชสีมาของเราได้นะครับ

พอพอหยิบให้ท่านได้ฟังในช่วงเวลาของรายการแสงสว่างในความมืดกับบรรจันสดใสในวันนี้ครับบรรจันสุดท้ายปลายเดือนด้วยนะครับกิจกรรมของสมาคมของเราก็ยังมีอีกเพิ่มเติมนะครับในเดือนหน้าเดือนกันยายน2569นะครับวันนี้ก็เป็นน่าจะเป็นวันสุดท้ายแล้วนะครับในการเปิดรับผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการนะครับในโครงการการทำผมเช็ดเท้าจากห่วงถุงเท้าสำหรับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาครับใครยังไม่ได้ตัดสินใจสำหรับโครงการนี้นะครับก็สามารถรีบลงโทรมาลงชื่อกันไว้ได้เราจะได้ประกาศรายชื่อนะครับน่าจะเป็นประกาศในช่วงบ่ายๆเย็นๆวันนี้หรือไม่อย่างช้าคือวันพรุ่งนี้นะครับท่านใดที่สนใจเพื่อนำไปทำเป็นอาชีพเสริมนะครับก็โทรลงชื่อกับเราได้044-353-452นะครับ044-353-452โครงการการทำผมเช็ดเท้าจากห่วงถุงเท้าตรงนี้นะครับก็จัดขึ้นตั้งแต่วันที่2-11 กันยายน2569ครับ10วัน9คืนจัดกันที่ห้องประชุมชั้น3อาคารนิสามณีวงสำนักงานสมาคมคนตาบอดนครราชสีมานะครับเรียนฟรีไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับวิทยากรหลักของเราก็ไม่ใช่ใครไหนไกลนะครับท่านนายกท่านสุชาติแดงกระโทกมาสอนด้วยตัวเองนะครับเพราะว่าท่านก็มีความสามารถในด้านของการหัตถกรรมหลากหลายรูปแบบนะครับผมเช็ดเท้าก็เป็นหนึ่งอย่างที่ท่านสามารถทำได้ท่านก็เลยมาสอนด้วยตัวเองแล้วก็มีวิทยากรจากทางอุดรมาเพิ่มเติมนะครับเพราะเนื่องจากช่วง10วันนี้ท่านก็จะมีติดภารกิจไปต่างจังหวัดนะครับก็ในช่วงที่ท่านไปต่างจังหวัดก็จะมีวิทยากรที่มีความรู้เช่นเดียวกันเพราะว่าเขาทำเป็นอาชีพนะครับอยู่ที่อุดรธานีมาเป็นวิทยากรให้เราเพิ่มเติม3วันนะครับท่านใดที่สนใจย้ำกันอีกครั้งลงได้ลงชื่อได้ผ่านทางลิงก์ Google นะครับลิงก์แบบฟอร์ม Google ในเพจ Facebook สมาคมคนตาบอดนครราชสีมาผมแชร์โพสต์ไว้เพิ่มเติมแล้วนะครับโพสต์อยู่บนสุดแล้วนะครับก็ไปลงชื่อผ่าน Google Form ได้หรือว่าท่านใดที่ไม่สะดวกลง Google Form ก็โทร044-353-452นะครับ044-353-452หรือว่า0816162399นะครับส่วนอีกหนึ่งโครงการนะครับโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่องของการป้องกันการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินจากสาธารณภัยต่างๆสำหรับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาตรงนี้ก็ยังเปิดรับกันอยู่นะครับน่าจะเปิดรับไปถึงช่วงอาทิตย์หน้าเลยนะครับท่านใดที่สนใจอยากจะมารับทราบนะครับมารับความรู้ด้านของการป้องกันตัวเองการป้องกันทรัพย์สินจากสาธารณภัยต่างๆนะครับเพราะว่าในปัจจุบันก็สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นได้ง่ายมากนะครับอย่างเช่นช่วงนี้ผ่านมาก็จะมีไฟไหม้ที่อะไรนะคลองถมเซ็นเตอร์อะไรแบบนี้หรือว่าถ้าเกิดเป็นต่างประเทศก็จะมีเหมือนทานน้ำแข็งถล่มอะไรแบบนี้นะครับที่เนปาลทำให้มีผู้เสียชีวิตเยอะเลยนะครับตรงนี้เราก็จะมาเรียนรู้นะครับสาธารณภัยที่เกิดขึ้นในประเทศไทยเรานะครับอย่างเช่นน้ำท่วมแผ่นดินไหวตรงนี้ก็มีโอกาสเกิดขึ้นได้นะครับแล้วก็ไฟไหม้นะครับพายุอะไรพวกนี้นะครับหรือว่าภัยจากการก่อการร้ายก็ดีนะครับตรงนี้ก็จะมีวิทยากรจากไม่ว่าจะเป็นปภ.นะครับป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจากพี่น้องพี่ๆกู้ภัยนะครับจากทางด้านของคนตาบอดที่เคยประสบสาธารณภัยต่างๆมาแชร์ประสบการณ์ให้ท่านได้รับฟังกันตรงนี้ก็รับจำนวน40ท่านนะครับจัดวันที่12-14 กันยายนที่โรงแรมโคราชโฮเทลนะครับทุกๆโครงการของทางสมาคมของเราเข้าร่วมฟรีไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับลงชื่อผ่านทางหน้าแฟนเพจ Facebook สมาคมคนตาบอดนครราชสีมาแล้วก็คลิกลงทะเบียนที่ลิงก์ Google Form หรือว่าโทร044-353-452 0816162399นะครับตรงนี้ดูเวลาแล้วหมดเวลาของรายการแสงสว่างในความมืดของเราประจำวันนี้แล้วนะครับเราจะกลับพบกันใหม่อีกครั้งวันพรุ่งนี้วันนี้ผมนนทวัฒน์พิมพ์สันเทียกรรมการและประชาสัมพันธ์สมาคมคนตาบอดนครราชสีมาต้องขออนุญาตลาทุกท่านไปด้วยลาเพียงเท่านี้สวัสดีครับ

0: ที่1สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่เชิญชวนคัดกรองมะเร็งปากมดลูกด้วย HPV DNA test ตรวจง่ายเก็บตัวอย่างได้ด้วยตนเองช่วยลดความกังวลและเพิ่มโอกาสการตรวจพบความเสี่ยงได้ตั้งแต่ระยะเริ่มแรกนายแพทย์เติมชัยเติมยิ่งยงรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่เปิดเผยว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่จัดโครงการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมด้านการสาธารณสุขกิจกรรมรณรงค์การคัดกรองมะเร็งปากมดลูกด้วยวิธี HPV DNA test ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2569ภายใต้แนวคิดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ใส่ใจสุขภาพตรวจเองปลอดภัยไร้กังวลเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มสตรีเข้าถึงการคัดกรองมะเร็งปากมดลูกได้ง่ายและสะดวกยิ่งขึ้นด้วยวิธี HPV DNA test แบบเซลล์เทสซึ่งเป็นทางเลือกในการตรวจคัดกรองที่สามารถเก็บตัวอย่างได้ด้วยตนเองช่วยลดความกังวลและเพิ่มโอกาสในการตรวจพบความเสี่ยงตั้งแต่ระยะเริ่มต้นจัดขึ้นระหว่างวันที่29-30 สิงหาคม 2569หน้าหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่หน้าหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่โดยบูรณาการความร่วมมือกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ศูนย์อนามัยที่1จังหวัดเชียงใหม่สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่1เชียงใหม่และโรงพยาบาลนครพิงร่วมกันส่งเสริมการเข้าถึงบริการคัดกรองมะเร็งปากมดลูกของประชาชนภายในงานมีการจัดพื้นที่ให้ความรู้และสร้างความเข้าใจด้านสุขภาพแบบครบมิติทั้งการคัดกรองการประเมินสุขภาพโภชนาการและการใช้ชีวิตความรู้เรื่อง HPV การดูแลและรักษารวมถึงกิจกรรมให้ความรู้ในรูปแบบสนุกและเข้าใจง่ายพร้อมจุดรับคำแนะนำและบริการที่เกี่ยวข้องจากบุคลากรด้านสาธารณสุขทั้งนี้องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่มุ่งส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงบริการสุขภาพที่สะดวกเข้าใจง่ายและให้ความสำคัญกับการป้องกันโรคเพื่อสุขภาพที่ดีของชาวเชียงใหม่คมสันคำวงทีมข่าวสวทเชียงใหม่รายงาน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า

ลึกกว่าลึกปวดร้าวแสนเศร้าโศกวิปโยคอาดูลคราวสูญสิ้นประชาราษฎร์ทั่วแดนทั้งแผ่นดินน้ำตารินด้วยรักสุดภักดีสั่นสะท้านโลกเหมือนสะเทือนไหวทุกดวงใจคงครองแต่หมองสีน้อมกราบส่งเสด็จพระพันตีพระราชชนนีพระแม่หลวงของปวงชนสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ

0: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ไม้เท้าขาวมิดคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: ุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนี้หน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วีลแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

0: ลักกระเปิดเด็กๆแปรงฟันดีๆให้ถูกวิธีนะไม่งั้นเดี๋ยวเป็นโรคที่มีเลือดออกตามรายฟันไม่รู้ด้วย
1: อ๋อเป็นโรคเหงือกปิดๆเปิดๆใช่ไหมครับเลือดถึงได้ออกมาตามรายฟัน
0: เขาเรียกโรคลักกระปิดลักกระเปิดจ้ะ
2: อ้าวก็เห็นเขาเขียนลักปิดลักเปิดนี่คะ
0: นั่นแหละเขาเขียนลักปิดลักเปิดแต่เวลาจะอ่านว่าลักกระปิดลักกระเปิดจ้ะ
2: แล้วโรคนี้มีอาการยังไงคะ
0: โรคลักกระปิดลักกระเปิดเป็นชื่อโรคที่มีอาการเลือดออกตามรายฟันและเหงือกบวมเนื่องจากขาดวิตามินซี
1: งั้นนอกจากเราต้องแปรงฟันให้ถูกวิธีแล้วเราก็ต้องหมั่นทานผลไม้ด้วยใช่ไหมครับ
0: ใช่แล้วจ้ะเอาละอย่ามัวพูดกันอยู่เลยรีบแปรงฟันให้สะอาดและถูกวิธีดีกว่านะจ๊ะ
2: ค่ะ
0: อย่าลืมนะครับเราคนไทยต้องใช้ภาษา

0: Breaking News สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: กกต.คอนเฟิร์ม14กันยายนนี้ชี้ขาดคดีหัวสว.ท่านณรงค์ลั่นพิจารณาครบทุกสำนวนแล้วคดีหัวสว.ว่าจะส่งสำนวนให้ศาลฎีกาพิจารณาในณรงค์รักร้อยเผยพิจารณาครบทุกสำนวนที่เป็นปัญหาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์ย้ำอาจมีข้อมูลบางประเด็นต้องสอบถามเพิ่มเติมพร้อมยืนยันตลอด3เดือนที่ผ่านมากกต.ทั้ง7คนไม่เคยถูกกดดันขอประชาชนมั่นใจในกระบวนการทำงานยึดข้อกฎหมายและระเบียบเป็นหลักนายณรงค์รักร้อยกรรมการการเลือกตั้งกกต.ให้สัมภาษณ์ถึงความคืบหน้าการพิจารณาคดีเกี่ยวกับการทุจริตหรือการหัวเลือกสมาชิกวุฒิสภาสว.ซึ่งคณะกรรมการการเลือกตั้งมีกำหนดนัดพิจารณาลงมติในวันที่14กันยายน2569ว่าจะส่งเรื่องให้ศาลฎีกาพิจารณาหรือไม่โดยยืนยันว่ากกต.มีมติในวันดังกล่าวตามกำหนดอย่างแน่นอนนายณรงค์กล่าวว่าขณะนี้กกต.ได้พิจารณาสำนวนต่างๆที่เกี่ยวข้องกับปัญหาการเลือกสว.ครบถ้วนแล้วโดยการพิจารณาในส่วนสำคัญได้ดำเนินการเสร็จสิ้นเมื่อวันที่28สิงหาคมที่ผ่านมาหลังจากคณะกรรมการใช้เวลาพิจารณาเรื่องดังกล่าวมาอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลาประมาณ3เดือนอย่างไรก็ตามเมื่อมีการถามข้อมูลหรือประเด็นใดที่จำเป็นต้องดำเนินการเพิ่มเติมก่อนถึงวันลงมติหรือไม่นายระรงระบุว่าอาจมีข้อมูลเพิ่มเติมในบางประเด็นที่กกต.อาจต้องสอบถามเพื่อให้เกิดความชัดเจนก่อนนำไปประกอบพิจารณาและลงมติตามขั้นตอนกรณีกลุ่มภาคประชาสังคมร่วมกับฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรออกมาเคลื่อนไหวและติดตามการทำงานของกกต.อย่างใกล้ชิดนายณรงค์กล่าวว่าไม่ได้จำเป็นต้องนำความเคลื่อนไหวดังกล่าวมาเป็นปัจจัยในการพิจารณาเพราะคณะกรรมการมีหน้าที่ดำเนินการตามสำนวนและข้อเท็จจริงที่อยู่ในขบวนการจบข่าวเยาวลักษณ์ไซคำศูนย์ข่าวอบจ.อ่าน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอบจ.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
2: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาลัยสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกเข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
3: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทย![││![││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││（ ชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
4: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
5: English please press 1
6: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
7: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
8: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน
9: Tab to Read
8: เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่
9: Play Store และ App Store
7: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
8: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
10: สนับสนุนโดย1178 คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

0: ที่1สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่เชิญชวนคัดกรองมะเร็งปากมดลูกด้วย HPV DNA test ตรวจง่ายเก็บตัวอย่างได้ด้วยตนเองช่วยลดความกังวลและเพิ่มโอกาสการตรวจพบความเสี่ยงได้ตั้งแต่ระยะเริ่มแรกนายแพทย์เติมชัยเติมยิ่งยงรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่เปิดเผยว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่จัดโครงการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมด้านการสาธารณสุขกิจกรรมรณรงค์การคัดกรองมะเร็งปากมดลูกด้วยวิธี HPV DNA test ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2569ภายใต้แนวคิดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ใส่ใจสุขภาพตรวจเองปลอดภัยไร้กังวลเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มสตรีเข้าถึงการคัดกรองมะเร็งปากมดลูกได้ง่ายและสะดวกยิ่งขึ้นด้วยวิธี HPV DNA test แบบเซลล์เทสซึ่งเป็นทางเลือกในการตรวจคัดกรองที่สามารถเก็บตัวอย่างได้ด้วยตนเองช่วยลดความกังวลและเพิ่มโอกาสในการตรวจพบความเสี่ยงตั้งแต่ระยะเริ่มต้นจัดขึ้นระหว่างวันที่29-30 สิงหาคม 2569หน้าหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่หน้าหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่โดยบูรณาการความร่วมมือกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ศูนย์อนามัยที่1จังหวัดเชียงใหม่สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่1เชียงใหม่และโรงพยาบาลนครพิงร่วมกันส่งเสริมการเข้าถึงบริการคัดกรองมะเร็งปากมดลูกของประชาชนภายในงานมีการจัดพื้นที่ให้ความรู้และสร้างความเข้าใจด้านสุขภาพแบบครบมิติทั้งการคัดกรองการประเมินสุขภาพโภชนาการและการใช้ชีวิตความรู้เรื่อง HPV การดูแลและรักษารวมถึงกิจกรรมให้ความรู้ในรูปแบบสนุกและเข้าใจง่ายพร้อมจุดรับคำแนะนำและบริการที่เกี่ยวข้องจากบุคลากรด้านสาธารณสุขทั้งนี้องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่มุ่งส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงบริการสุขภาพที่สะดวกเข้าใจง่ายและให้ความสำคัญกับการป้องกันโรคเพื่อสุขภาพที่ดีของชาวเชียงใหม่คมสันคำวงทีมข่าวสวทเชียงใหม่รายงาน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า

ลึกกว่าลึกปวดร้าวแสนเศร้าโศกวิปโยคอาดูลคราวสูญสิ้นประชาราษฎร์ทั่วแดนทั้งแผ่นดินน้ำตารินด้วยรักสุดภักดีสั่นสะท้านโลกเหมือนสะเทือนไหวทุกดวงใจคงครองแต่หมองสีน้อมกราบส่งเสด็จพระพันตีพระราชชนนีพระแม่หลวงของปวงชนสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ

0: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ไม้เท้าขาวมิตรคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนีหน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วีลแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีหน้า1479ค่ะ
4: นีหน้า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีหน้า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
8: เรื่องเล่าดีๆจากคดีปกครองตอนค้าขายบนถนนสาธารณะเหตุเดือดร้อนรำคาญซึ่งเจ้าหน้าที่ออกประกาศห้ามได้คดีปกครองเรื่องนี้เกิดจากนางเข็มกับพวกรวม29คนได้ประกอบอาชีพค้าขายอาหารประเภทเนื้อสัตว์สดบริเวณพื้นที่ถนนสาธารณะที่เทศบาลได้ประกาศให้เป็นพื้นที่ผ่อนผันให้มีการค้าขายสินค้าได้แต่ต่อมาเทศบาลได้รับเรื่องร้องเรียนจากผู้ประกอบการร้านค้าอาคารพาณิชย์บริเวณรอบตลาดสดเทศบาลว่าได้รับความเดือดร้อนจากกลิ่นและความสกปรกซึ่งเกิดจากการชำแหละล้างปลาและเนื้อสัตว์ต่างๆแล้วเทน้ำทิ้งลงบนถนนสาธารณะและอาจทำให้เกิดอันตรายกับผู้บริโภคอาหารสดที่ไม่ถูกสุขลักษณะประกอบกับพื้นที่ดังกล่าวไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานการประเมินตลาดสดถึง2ครั้งเทศบาลจึงออกประกาศห้ามการจำหน่ายสินค้าประเภทเนื้อสัตว์สดทุกชนิดบริเวณพื้นที่บนถนนสาธารณะโดยเด็ดขาดนางเข็มกับพวกจึงนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองขอให้เพิกถอนประกาศดังกล่าวศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่าเมื่อผู้ถูกฟ้องคดีมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อกำหนดพื้นที่และประเภทการจำหน่ายสินค้าในที่สาธารณะและคณะกรรมการมีมติให้ผู้ถูกฟ้องคดีออกประกาศห้ามจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะพร้อมทั้งกำหนดมาตรการช่วยเหลือผู้ฟ้องคดีทั้ง29ให้ย้ายไปค้าขายในตลาดสดของผู้ถูกฟ้องคดีแต่ผู้ฟ้องคดีทั้ง29ก็มิได้ย้ายไปแม้ว่าจะมีการเจรจาตกลงกันรวม2ครั้งแต่ผู้ฟ้องคดีทั้ง29ก็ยังมิได้ย้ายไปจำหน่ายสินค้าในตลาดสดซึ่งเป็นการกระทำที่แสดงให้เห็นว่าไม่ได้มีความตั้งใจที่จะย้ายเข้าไปค้าขายสินค้าในตลาดสดตามที่ผู้ถูกฟ้องคดีจัดไว้ให้และต้องการขยายเวลาการค้าขายสินค้าบริเวณพื้นที่ถนนสาธารณะต่อไปอีกทั้งใบอนุญาตให้จำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะกำหนดให้มีอายุเพียง1ปีนับแต่วันที่ออกใบอนุญาตเท่านั้นและหนังสือรับรองการจำหน่ายสินค้าในพื้นที่ผ่อนผันเป็นเพียงหนังสือรับรองที่ผู้ถูกฟ้องคดีออกให้แก่ผู้ฟ้องคดีบางคนเพื่อใช้เป็นหลักประกันในการขอสินเชื่อจากธนาคารออมสินตามนโยบายแปลงสินทรัพย์เป็นทุนของรัฐบาลในขณะนั้นเท่านั้นไม่ใช่หนังสืออนุญาตให้จำหน่ายสินค้าในที่สาธารณะแต่อย่างใดการที่ผู้ถูกฟ้องคดีโดยนายกเทศมนตรีออกประกาศเทศบาลห้ามการจำหน่ายสินค้าประเภทเนื้อสัตว์สดทุกชนิดบริเวณพื้นที่บนถนนสาธารณะโดยเด็ดขาดจึงเป็นการกระทำที่ชอบด้วยกฎหมายแล้วผู้พิพากษายกฟ้องข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355

0: เธอเมื่อคืนนะได้ฟังนะ
1: ทำไม
0: โอ้ยตายแล้วจะไปเดินตรงนั้นนะคะ
1: ทำไมคะ
0: เจอคุณนั้นนะคะ
1: แล้วไง
0: ฉันมองใหญ่เลยค่ะ
1: อ๋อไม่

0: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: ขณะเดียวกันพยากรณ์อากาศยังบ่งชี้ว่าพื้นที่ดังกล่าวจะมีสภาพอากาศเปียกชื้นและฝนตกต่อเนื่องต่อไปอีกกรมอุทกวิทยาและอุตุนิยมวิทยาแห่งประเทศเนปาลออกประกาศเตือนฝนตกหนักระดับสีเหลืองสำหรับพื้นที่ดังกล่าวสำนักข่าวทางการจีนระบุว่ามีผู้สูญหาย546คนจากเหตุอุทกภัยในทิเบตมีชาวต่างชาติ261คนจาก23ประเทศและทางการจีนได้แจ้งข้อมูลไปยังสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลของประเทศต่างๆในจีนแล้วมีชาวสหราชอาณาจักร15คนอยู่ในกลุ่มผู้สูญหายในทิเบตก่อนหน้านี้เดปานรายงานว่าชาวสหราชอาณาจักรสูญหาย33เชื่อว่าหลายคนอยู่ระหว่างการเดินทางข้ามพรมแดนเข้าสู่ทิเบตดังนั้นยังไม่ชัดเจนว่าชาวอังกฤษ15คนที่ทางการจีนรายงานว่าสูญหายนั้นถูกนับรวมอยู่ในตัวเลขที่เนปาลรายงานหรือไม่สื่อทางการจีนระบุรายละเอียดชาวต่างชาติสูญหายฝั่งทิเบตเพิ่มเติมรวมทั้งหมด244คนจาก21สัญชาติโดยสัญชาติที่มีจำนวนมากที่สุดอันดับต้นๆได้แก่ชาวเนปาล104คนชาวอินเดีย49คนชาวลักเวีย33คนและชาวสหรัฐ18คนจากการสอบสวนร่วมและความร่วมมือจากหลายหน่วยงานรวมถึงหน่วยงานด้านการต่างประเทศความมั่นคงสาธารณะวัฒนธรรมการท่องเที่ยวตลอดจนหน่วยงานบริหารจัดการเหตุฉุกเฉินคณะกรรมการท่องเที่ยวเนปาลมีชาวต่างชาติ261คนได้รับการช่วยเหลือแล้วและยังมีผู้สูญหายอีกราว320คนเจ้าหน้าที่ยังเปิดเผยรายละเอียดจำนวนผู้ได้รับการช่วยเหลือแยกตามสัญชาติซึ่งมีทั้งชาวเบลเยียมบัลกาเรียจีนเยอรมันอินเดียอิตาลีมอนตาโอมานโปรตุเกสรัสเซียสเปนสวิตตุรกียูเครนสหรัฐอเมริกาและกลุ่มที่ไม่สามารถระบุสัญชาติได้จบข่าวเยาวลักษณ์ไซคำศูนย์ข่าวอวชทอ่าน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชทได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
2: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
3: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธา ร่วมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
4: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
5: English please press 1
6: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
7: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
8: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store และ App Store
9: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
8: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
10: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
11: กฎหมายง่ายจังแค่ฟังก็เข้าใจโดยสำนักงานกิจการยุติธรรม
12: ตอนภัยร้ายของขายตรง
13: นี่เธอเมื่อวานฉันไปอบรมเรื่องการทำธุรกิจขายตรงที่โรงแรมผลตอบแทนนี่นะใช้ได้เลยล่ะเลยอยากจะชวนเธอมาเข้าทีมด้วยรายได้ดีมากๆเลยนะสนใจไหมจ๊ะ
14: เธอแน่ใจเหรอบริษัทเขาจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายหรือเปล่าอาจจะเป็นพวกมิจฉาชีพมาหลอกเอาเงินก็ได้นะ
13: โอ้ยเธอน่ะคิดมากฉันเห็นคนที่ลงทุนแล้วได้เงินจริงๆเขามาคอนเฟิร์มในงานด้วยนะวันนี้รีบตัดสินใจเร็วช้าหมดอดนะ
15: ก่อนจะลงทุนต้องคิดให้ดีก่อนนะคะการทำธุรกิจขายตรงจะต้องมีการจดทะเบียนเป็นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนจะต้องมีการทำแผนการตลาดขายตรงแผนการจ่ายค่าตอบแทนและต้องขออนุญาตและจดทะเบียนต่อสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบและห้ามไม่ให้ธุรกิจขายตรงดำเนินกิจการในลักษณะชักชวนให้บุคคลเข้าร่วมเป็นเครือข่ายโดยตกลงว่าจะให้ผลตอบแทนจากการหาผู้เข้าร่วมเครือข่ายซึ่งในกรณีนี้สามารถตรวจสอบที่สายด่วนสคบ1166ว่าธุรกิจขายตรงที่เข้ามาชักชวนท่านนั้นได้ขออนุญาตถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่และได้เสนอแผนการจ่ายผลตอบแทนตรงกับที่ได้รับอนุญาตหรือไม่ฉะนั้นการลงทุนมีความเสี่ยงโปรดใช้ความระมัดระวังนะคะ
11: หากสงสัยเรื่องกฎหมายหรือได้รับความไม่เป็นธรรมติดต่อสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศหรือโทรสายด่วนยุติธรรม1111กด77นะ จะบอกให้

ขายของโบราณเนี่ยก็หามั่นทันสมัยที่4ที่4นะขายได้มั้ย

0: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: ตำรวจสภ.ภูพิงราชนิเวศจังหวัดเชียงใหม่จับกลุ่มผู้ต้องหา1รายพร้อมของกลางยาบ้าจำนวน60เม็ดคาด่านตรวจกวดขันวินัยจราจรและป้องกันปราบปรามอาชญากรรมพันตำรวจเอกสิโนไทยลิลิธธรรมผู้กำกับการสภ.ภูพิงราชนิเวศอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่เปิดเผยว่าตำรวจสภ.ภูพิงราชนิเวศพร้อมกำลังเจ้าหน้าที่สายตรวจร่วมกันจับกลุ่มนายพลนามสมมติอายุ46ปีชาวตำบลสองแควอำเภอดอยหล่อจังหวัดเชียงใหม่พร้อมของกลางยาบ้าจำนวน60เม็ดขณะที่เจ้าหน้าที่ชุดจับกลุ่มกำลังปฏิบัติหน้าที่ตั้งจุดตรวจเพื่อกวดขันวินัยจราจรและป้องกันปราบปรามอาชญากรรมในพื้นที่รับผิดชอบได้สังเกตเห็นรถเก๋งยี่ห้อ Ford Focus สีน้ำตาลทะเบียนเชียงใหม่ขับเข้ามายังจุดตรวจโดยมีนายพลเป็นผู้ขับขี่ซึ่งแสดงท่าทางมีพิรุธลุกลี้ลุกลนคล้ายคนเสพสารเสพติดเจ้าหน้าที่จึงส่งสัญญาณให้หยุดรถเพื่อทำการตรวจค้นจากการตรวจค้นบริเวณภายในห้องโดยสารพบยาบ้าเม็ดสีส้มประทับอักษร WY จำนวน60เม็ดบรรจุอยู่ในถุงพลาสติกสีขาววางอยู่บนเบาะนั่งผู้โดยสารข้างคนขับจากการสอบสวนเบื้องต้นนายพลให้การรับสารภาพว่ายาบ้าทั้งหมดเป็นของตนเองจริงโดยซื้อมาเพื่อหวังจะนำไปแต่มาถูกเจ้าหน้าที่ตรวจค้นและจับกุมได้เสียก่อนเจ้าหน้าที่ตำรวจจึงได้แจ้งข้อกล่าวหามียาเสพติดให้โทษชนิดร้ายแรงประเภทหนึ่งยาบ้าหรือเม็ดแอมเฟตามีนไว้ในครอบครองโดยผิดกฎหมายและเสพสารเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งยาบ้าหรือเม็ดแอมเฟตามีนโดยผิดกฎหมายพร้อมควบคุมตัวผู้ต้องหาและของกลางส่งพนักงานสอบสวนสภ.ภูพิงราชนิเวศดำเนินคดีตามกฎหมายและขยายผลต่อไปคมสันคำวงทีมข่าวสวทช.เชียงใหม่รายงาน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า

ลึกกว่าลึกปวดร้าวแสนเศร้าโศกวิปโยคอาดูลคราวสูญสิ้นประชาราษฎร์ทั่วแดนทั้งแผ่นดินน้ำตารินด้วยรักสุดภักดีสั่นสะท้านโลกเหมือนสะเทือนไหวทุกดวงใจคงครองแต่หมองสีน้อมกราบส่งเสด็จพระพันตีพระราชชนนีพระแม่หลวงของปวงชนสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ

0: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ไม้เท้าขาวมิตรคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: ณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนี้หน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วิวแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

0: คลิป
1: วันนี้คุณแม่ใจดีเอากระโปรงตัวเก่ามาตัดชุดใหม่ให้ลูกตุ๊กตาคุณพ่อดีใจกับคุณลุงพจน์ช่วยจับชายผ้าให้หน่อยนะคะ
0: ได้สิครับ
1: ว้าดีใจถือดีๆหน่อยสิดูสีเบี้ยวเลยต้องเล็มผ้าใหม่เลยมั้งเนี่ย
0: นี่เด็กๆการตัดเล็มผ้าด้วยกรรไกรภาษาไทยต้องใช้คำว่าคลิปและสะกดด้วยขอไข่รอเรือสระอีบอใบไม้ส่วนคำว่าคลิปที่เขียนด้วยขอไข่ลอลิงสระอีบอใบไม้หมายถึงการเย็บหุ้มริมผ้าและของอื่นๆเพื่อกันลุ่ยหรือเพื่อให้เกิดความสวยงามยกตัวอย่างเช่นใจดีเอาเศษผ้ามาคลิปริมหมวกให้กับน้องตุ๊กตาไงจ๊ะ
2: เพื่อนๆอย่าลืมนะคะเราคนไทยต้องให้

ลาเอ้ยคันมันเจ้าได้ยินเพลงนี้ขอให้เจ้าได้ฮู้ว่าอ้ายยังฮักเจ้าอยู่ตลอดเวลาถึงสิไกลกันคนละฝากฟ้าอ้ายขอฝากเพลงนี้ว่าอ้ายยังฮักเจ้าเสมอเด้อ

0: ฮ่าอย่าเพิ่งหมุนเครื่องหนีไปไหนพักโฆษณาสักครู่เดี๋ยวมา
1: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
2: ข่าวเตือนภัยสังคมจังหวัดมหาสารคามที่ธนาคารกสิกรสาขาแห่งหนึ่งในเขตเทศบาลเมืองมหาสารคามพันตำรวจเอกไกรทองชัยสิงห์ผู้กำกับการสภ.เมืองและเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าตรวจสอบและให้ความช่วยเหลือนางสาวรจรินทร์อายุ20ปีเป็นนิสิตชั้นปีที่2มหาวิทยาลัยมหาสารคามอย่างเร่งด่วนขณะกำลังยืนติดต่อถอนเงินสดจำนวน 310,000 บาทอยู่ที่เคาน์เตอร์ธนาคารหลังถูกมิจฉาชีพแก๊งคอลเซ็นเตอร์โทรศัพท์มาข่มขู่และหลอกลวงให้ทำธุรกรรมทางการเงินจากการสอบถามนางสาวรจรินทร์เปิดเผยรายละเอียดว่าก่อนเกิดเหตุได้มีโทรศัพท์เข้ามาแอบอ้างว่าจากค่ายมือถือ AIS แจ้งว่าเบอร์โทรศัพท์ของตนถูกนำไปใช้ในการกระทำความผิดเกี่ยวกับการฟอกเงินจากนั้นได้หลอกลวงให้แอดไลน์เพื่อพูดคุยกับบุคคลที่อ้างว่าเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.พิจิตรโดยมีการวิดีโอคอลและแชทข้อความข่มขู่กดดันว่าตนตกเป็นผู้ต้องหาคดีใหญ่พร้อมกำชับห้ามนำเรื่องนี้ไปบอกใครเด็ดขาดหากเปิดเผยจะถูกดำเนินคดีขั้นเด็ดขาดด้วยความตกใจกลัวและไร้ประสบการณ์จึงหลงเชื่อและทำตามคำสั่งโดยโทรศัพท์ไปขอให้บิดามารดาซึ่งประกอบอาชีพค้าขายโอนเงินก้อนใหญ่จำนวน 310,000 บาทเข้ามายังบัญชีของตนจากนั้นได้เดินทางมาที่ธนาคารเพื่อถอนเงินสดทั้งหมดตามคำสั่งของมิจฉาชีพเพื่อนำไปยังตู้ฝากเงินโอนเข้าบัญชีปลายทางตามที่แก๊งคอลเซ็นเตอร์แจ้งไว้อย่างไรก็ดีนางสาวรจรินทร์กำลังดำเนินการถอนเงินจำนวนจะถอนเงินสดจำนวนมากอยู่ที่เคาน์เตอร์พนักงานธนาคารกสิกรสังเกตเห็นพฤติกรรมของลูกค้ารายนี้มีอาการลนลานหวาดกลัวประกอบกับมีการถอนเงินสดจำนวนสูงผิดปกติสำหรับวัยนักศึกษาจึงเกิดความสงสัยว่าอาจถูกหลอกลวงพนักงานธนาคารจึงตัดสินใจประสานกับเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.เมืองมหาสารคามให้เข้าร่วมตรวจสอบทันทีจนกระทั่งนางสาวรจรินทร์ยอมเปิดเผยความจริงว่ากำลังถูกตำรวจปลอมสั่งให้ถอนเงินเจ้าหน้าที่จึงสั่งระงับธุรกรรมไว้ได้ทันเวลาพันตำรวจเอกไกรทองชัยสิงห์ผู้กำกับการสภ.เมืองมหาสารคามเปิดเผยว่าเหตุการณ์ครั้งนี้ถือเป็นตัวอย่างความสำเร็จของการทำงานร่วมกันอย่างเข้มแข็งระหว่างพนักงานธนาคารและเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ช่วยกันช่างสังเกตจนหยุดยั้งความเสียหายได้ทันท่วงทีพร้อมฝากเตือนไปยังนิสิตนักศึกษาและประชาชนทั่วไปให้ระมัดระวังแก๊งคอลเซ็นเตอร์หากมีบุคคลแอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่รัฐหรือบริษัทเอกชนโทรมาแจ้งว่ามีความผิดหรือสั่งให้โอนเงินหรือถอนเงินขอให้ตั้งสติอย่าหลงเชื่อและให้วางสายไปตรวจสอบข้อมูลกับหน่วยงานจริงๆทันทีซึ่งนางสาวรจรินทร์ได้กล่าวขอบคุณพนักงานธนาคารและตำรวจที่ช่วยเซฟเงินก้อนนี้ไว้ได้สำเร็จจบข่าวเยาวลักษณ์ไซคำศูนย์ข่าวอวชท.แอน
1: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
3: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาลัยสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาธิคุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา และองค์กรในเครือ
4: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
5: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201ถึง202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
6: English please press 1
7: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
8: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
9: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store
8: และ App Store สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
9: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
10: สนับสนุนโดย1178 Cafe ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
11: กฎหมายง่ายจังแค่ฟังก็เข้าใจโดยสำนักงานกิจการยุติธรรม
12: ตอนจักรยานใช้กระดิ่ง
13: โอ้โหกลัวไม่รู้ว่ามีกระดิ่งกริ้งจักรยานหรือไงกดจังเลย
14: แหมพี่ก็ฉันก็กลัวพี่จะหลบไม่ทันจะชนกันนะสิรถพี่อะกระดิ่งใช้ได้ไหมไม่เห็นเคยได้ยินเสียงกระดิ่งรถพี่เลย
13: ระดับนี้แล้วไม่ต้องห่วงหรอกไม่ต้องกดกระดิ่งอย่างคนขายไอติมหรอก
15: กฎหมายว่าไว้รถจักรยานที่ใช้ขับบนถนนหรือไหล่ทางรวมถึงทางที่จัดทำไว้สำหรับรถจักรยานผู้ขับขี่รถจักรยานต้องจัดให้มีกระดิ่งที่ให้สัญญาณได้ยินในระยะทางไม่น้อยกว่า30เมตรและถ้าจักรยานไม่มีกระดิ่งมีโทษปรับเงินไม่เกิน200บาทดังนั้นรีบไปซ่อมกระดิ่งให้ใช้ได้กันนะคะ
13: งั้นเดี๋ยวต้องกดกระดิ่งเตือนคนขับรถหน้าเราเวลาแซงสักหน่อยดีกว่าเป็นการให้สัญญาณและจะได้รู้ว่ากระดิ่งรถเราเนี่ยใช้ได้จ้า
11: หากสงสัยเรื่องกฎหมายหรือได้รับความไม่เป็นธรรมติดต่อสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศหรือโทรสายด่วนยุติธรรม1111กด77นะ จะบอกให้

0: ลึกกว่าลึกปวดร้าวแสนเศร้าโศกวิปโยคอาดูลคราวสูญสิ้นประชาราษฎร์ทั่วแดนทั้งแผ่นดินน้ำตารินด้วยรักสุดภักดีสั่นสะท้านโลกเหมือนสะเทือนไหวทุกดวงใจคงครองแต่หมองสีน้อมกราบส่งเสด็จพระพันตีพระราชชนนีพระแม่หลวงของปวงชนสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
1: การบริหารงานที่ทันสมัยสร้างองค์กรเครือข่ายให้เข้มแข็งพัฒนาคนตาบอดในทุกด้านอย่างเท่าเทียมคุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงโดยสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านรับฟังรายการแสงสว่างในความมืดสดพร้อมกันทางสถานีวิทยุเครือข่ายในจังหวัดนครราชสีมาค่ะ
2: วันนั้นจนถึงวันนี้ที่ยังหยัดยืนช่วยฟูฟื้นพี่น้องของเราดูแลบุคคลพิการสายตาร
3: ายการแสงสว่างในความมืดโดยสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาท่านจะได้ติดตามข่าวสารงานประชาสัมพันธ์และสร้างความรู้ความเข้าใจในสังคมส่งเสริมการเข้าถึงสิทธิ์และเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดอย่าง

สวัสดีครับพบกับรายการแสงสว่างในความมืดนะครับประจำช่วงบ่ายของวันจันทร์ที่31สิงหาคม2569ครับพบกับผมนนทพัฒน์พิมพ์สันเทียกรรมการและประชาสัมพันธ์สมาคมคนตาบอดนครราชสีมานะครับเราก็จะนำเรื่องราวข่าวสารจากทางสมาคมจากทางองค์กรในเครือและองค์กรเครือข่ายมาประชาสัมพันธ์ให้กับทุกท่านได้รับฟังกันนะครับตอนช่วงนี่แหละบ่าย3ถึง4โมงเย็นวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์นะครับตั้งแต่เวลา 15:00 นถึง 16:00 น3สถานีที่ให้ความอนุเคราะห์เรารับสัญญาณเราอยู่ณเวลานี้นะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านของจอมสุรางเรดิโอ 91.75 เมกะเฮิรตซ์นะครับหรือว่าจะเป็นทางด้านของสายสัมพันธ์เรดิโอ 89.0 เมกะเฮิรตซ์อำเภอโนนแดงแล้วก็ท้องถิ่นประทาย 104.50 เมกะเฮิรตซ์อำเภอประทายนะครับก็ติดตามรับฟังกันได้หรือรับฟังผ่านทางระบบออนไลน์ก็ www.nmab.or.th/radio นะครับแล้วก็เว็บไซต์ของภาคีเครือข่ายผู้ประกอบการวิทยุภาคประชาชนแห่งประเทศไทย www.pakifm.org หรือผ่านทางจอมสุรางโคราช .com ได้อีกหนึ่งช่องทางครับติชมรายการนะครับแจ้งผลการรับฟังกันเข้ามาได้ฟังจากช่องทางใดฟังจากสถานีใดสัญญาณชัดเจนหรือไม่อย่างไรก็โทรได้ที่0815109471นะครับ0815109471รายการแสงสว่างในความมืดนะครับในช่วงแรกนี้เช่นเคยครับสำหรับช่วงของ NMAB อัปเดตนะครับแล้วก็มีข่าวสารให้ท่านได้รับฟังกันเช่นเดิมไม่ว่าจะเป็นข่าวพยากรณ์อากาศนะครับซึ่งสนับสนุนข้อมูลโดยทางกรมอุตุนิยมวิทยากระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนะครับช่วงนี้ที่โคราชบ้านเราก็ฝนตกนะครับทุกวันเลยเมื่อสักครู่นี้ก่อนเข้ารายการช่วงเที่ยงบ่ายๆที่สำนักงานสมาคมก็ฝนตกนะครับมาก็ไม่หนักมากแต่ก็ไม่ได้ปล่อยนะครับก็พอสมควรนะครับตอนนี้ก็เหมือนจะหยุดไปแล้วหรือว่ายังไปปออยู่ไม่แน่ใจนะครับเพราะว่าอยู่ในห้องออกอากาศเสียงจะเงียบนิดนึงนะครับก็ทุกท่านดูแลรักษาสุขภาพด้วยและคาดว่าตอนเย็นก็ฝนก็น่าจะตกอีกรอบนะครับช่วงคนเลิกงานนะครับก็ดูแลรักษาสุขภาพนะครับเดินทางก็ระมัดระวังด้วยนะครับแล้วก็เรื่องที่2เกี่ยวกับงาน Job and Market Fair นะครับงานมหกรรมการจ้างงานของคนพิการซึ่งปีนี้พิเศษจัดที่จัดอยู่2ที่นะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านของศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติแจ้งวัฒนะนะครับจัดตั้งแต่วันนี้จนถึงวันพรุ่งนี้ครับ31สิงหาถึง1กันยาและจะมาจัดที่จังหวัดนครราชสีมาที่MCT Hall The Mall นครราชสีมา The Mall โคราชนะครับในวันเสาร์และวันอาทิตย์ที่12และ13กันยายนนะครับก็12 13ก็มีบูธจากสมาคมไปออกบูธด้วยเป็นผลิตภัณฑ์หัตถกรรมนะครับยังไงก็ไปฝากไปอุดหนุนกันด้วยนะครับในวันที่12 13กันยายนส่วนรายละเอียดของงานในวันนี้จะมีอะไรบ้างนั้นนะครับไปติดตามกันในช่วงของ NMAB Update กันได้เลยครับ

0: ขออภัยนะครับเดี๋ยวระบบผมเป็นอะไรเงียบไปเฉยๆเลยนะครับเดี๋ยวสักครู่นะครับช่วงของ NMB อัปเดตนะครับก็ตอนที่แจ้งไปเมื่อสักครู่เป็นเกี่ยวกับข่าวนะครับที่นำมาให้ท่านได้รับฟังกันในทุกวันไปรับฟังกันได้เลยครับ
1: ช่วง NMAB Update สนับสนุนโดย NMAB Shop สนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
2: คือลองคิดดูเล่นๆนะคะว่าถ้าพูดถึงเรื่อง AI หรือปัญญาประดิษฐ์เนี่ยหลายคนอาจจะคิดว่ามันจะมาแย่งงานเราหรือเปล่า
3: ใช่ครับอันนี้เป็นสิ่งที่คนกังวลกันเยอะเลยแหละ
2: แต่วันนี้ค่ะเราจะมาดูว่าเทคโนโลยีเดียวกันนี้มันจะกลายเป็นสิ่งที่มาทลายข้อจำกัดทางร่างกายแล้วก็เปิดประตูบานใหญ่ให้คนตาบอดและคนพิการมีอาชีพที่มั่นคงได้อย่างไรบ้างต้อนรับเข้าสู่การเจาะลึกข้อมูลในช่วง NMB Update นะคะซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของรายการแสงสว่างในความมืดค่ะ
3: ครับผมเราก็อยู่เป็นเพื่อนกันทุกวันเลยนะครับตั้งแต่เวลา15 นาฬิกาถึง16 นาฬิกา
2: ใช่ค่ะฟังกันได้ทางวิทยุประทาย FM 104.50 MHz ที่อำเภอประทายแล้วก็มีวิทยุสายสัมพันธ์เรดิโอ FM 89.0 MHz อำเภอโนนแดงแล้วก็จอมสุรางเรดิโอ FM 91.75 MHz ที่อำเภอเมืองค่ะ
3: วันนี้เรามีภารกิจเจาะลึกข่าวใหญ่เนอะที่สร้างพลังใจให้คนตาบอดและคนพิการโดยเฉพาะเลยแล้วช่วงท้ายเราจะมีการอัปเดตสภาพอากาศประจำวันจันทร์ที่31 สิงหาคม 2569แบบเจาะลึกด้วยครับ
2: งั้นเรามาเริ่มกันที่เรื่องทิศทางใหม่ของตลาดแรงงานก่อนเลยค่ะตอนนี้เขามีมหกรรมสร้างงานสร้างอาชีพคนพิการประจำปี2569หรือว่า Job and Market Fair นะคะจัดที่ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติกรุงเทพวันที่31 สิงหาถึง1 กันยายนนี้เองทีมงานน่าสนใจมากคือทักษะสร้างสรรค์โอกาสไร้ขีดจำกัด
3: โอ้โหทีมฟังดูเปิดกว้างมากเลยนะครับ
2: ใช่ค่ะในงานเนี่ยมีการทำ MOU ร่วมกับบริษัทเอกชนตั้ง6 แห่งเลยนะคะเพื่อช่วยกันผลักดันเรื่องนี้แล้วก็มีการมอบรางวัลให้องค์กรต้นแบบถึง205 แห่งที่จ้างงานคนพิการด้วยแต่ที่น่าสนใจคือในเวทีเสวนาค่ะเขาเอาเรื่องเศรษฐกิจดิจิทัลกับ AI เข้ามาคุยด้วย
3: อ่ะฮะอันนี้คือจุดเปลี่ยนที่น่าสนใจเลยครับ
2: แต่คือสงสัยนิดนึงค่ะ AI เนี่ยมันต้องใช้ทักษะแบบซับซ้อนมากใช่มั้ยคะอย่างการเขียนโค้ดอะไรพวกนี้มันจะไม่ยิ่งกลายเป็นการสร้างกำแพงให้คนพิการเหรอคะ
3: หลายคนก็คิดแบบนั้นครับแต่เอาเข้าจริงมันกลับกันเลยนะถ้าเราดูจากข้อมูลของหน่วยงานที่มาร่วมเสวนาอย่าง Vulcan Coalition ที่เป็นสตาร์ทอัพเนี่ย
2: อ๋อที่เขาเน้นเรื่องจ้างงานคนพิการใช่ไหมคะ
3: ใช่ครับเขาเน้นจ้างงานคนพิการมาทำข้อมูลสำหรับสอน AI โดยเฉพาะเลยแล้วก็มีทางดีป้าด้วยคือต้องบอกว่างานด้าน AI อ่ะมันไม่ได้มีแค่การเขียนโค้ดนะครับ
2: อ้าวแล้วมันมีงานอะไรอีกอะคะ
3: มันต้องการคนมาช่วยป้อนข้อมูลจัดหมวดหมู่หรือว่าสอนให้ AI มันฉลาดขึ้นนะครับซึ่งงานพวกนี้อาศัยทักษะการคิดวิเคราะห์ล้วนๆเลย
2: คือโลกดิจิทัลเขาไม่ได้สนใจเลยใช่ไหมคะว่าร่างกายเราจะมีข้อจำกัดแบบไหน
3: ถูกต้องเลยครับมันเป็นเหมือนเกมที่วัดกันที่กระบวนการทางปัญญามากกว่าไม่ใช่งานใช้แรงงานแบบเดิมๆที่อาจจะถูกจำกัดด้วยการมองเห็นหรือการเคลื่อนไหวครับ
2: อ๋อเข้าใจละคือแทนที่จะไปทำงานที่ต้องใช้ร่างกายก็เปลี่ยนมาใช้ความคิดจัดการข้อมูลบนหน้าจอแทนแบบนี้ที่เขาพูดกันเรื่องรีสกิลกับอัพสกิลบ่อยๆก็คือการสร้างทักษะทางดิจิทัลพวกนี้เพื่อให้คนตาบอดและคนพิการก้าวตามทันใช่ไหมคะ
3: ใช่เลยครับคือมันเป็นการเปลี่ยนจากการทำงานเพียงเพื่อให้ครบโควต้าจ้างงานตามกฎหมายมาเป็นการสร้างฟันเฟืองที่ช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลได้จริง
2: ๆโหเป็นการสร้างคุณค่าที่ยั่งยืนกว่าเดิมมากเลยนะคะฟังดูอนาคตของเทคโนโลยีเป็นอะไรที่สดใสขึ้นเยอะเลยค่ะแต่ว่าพูดถึงสิ่งที่คาดเดาได้ยากและมีผลกับชีวิตประจำวันเราสุดๆตอนนี้เนี่ยขอตัดภาพจากโลกอนาคตมาดูความจริงวันนี้กันหน่อยค่ะ
3: เรื่องสภาพอากาศใช่ไหมครับ
2: ใช่ค่ะสำหรับวันจันทร์ที่31 สิงหาคม 2569ข้อมูลพยากรณ์อากาศระบุว่าภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างโดยเฉพาะบ้านเราอย่างจังหวัดนครราชสีมาวันนี้มีฝนฟ้าคะนองกินพื้นที่ถึง80%เลยนะคะ
3: โห80%นี่คือมืดมาเลยนะครับ
2: มืดเลยค่ะมีฝนตกหนักด้วยอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่24 องศาเซลเซียสแล้วก็สูงสุด32 องศาเซลเซียสค่ะ คือทำไมอยู่ๆฝนถึงเทลงมาหนักขนาดนี้คะ
3: สาเหตุหลักเนี่ยมาจากปรากฏการณ์ที่เรียกว่าร่องมรสุมครับ
2: ร่องมรสุม
3: ครับกำลังพาดผ่านพื้นที่ตอนบนของประเทศเราร่องที่ว่านี้มันคือแนวที่ลมร้อนชื้นกับลมอบอุ่นมาเจอกันครับพอมาประทะกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันและอ่าวไทยซึ่งตอนนี้มีกำลังค่อนข้างแรงด้วยนะ
2: อ๋อมันเลยเหมือนเป็นการเติมเชื้อเพลินความชื้นเข้าไปใช่ไหมคะ
3: ใช่ครับมันทำให้สภาพอากาศแปรปรวนแล้วก็เกิดฝนตกหนักแบบที่เราเห็นนี่แหละครับ
2: มิน่าล่ะคะถึงได้ตกแบบไม่ลืมหูลืมตาเลยแล้วพื้นที่อื่นๆเป็นยังไงบ้างคะ
3: ภาพรวมก็หนักไม่แพ้กันครับภาคเหนือและภาคตะวันออกมีฝนร้อยละ70กรุงเทพมหานครและปริมณฑลร้อยละ70ส่วนภาคกลางร้อยละ60ครับ
2: ฝั่งใต้ล่ะคะเบาหน่อยไหม
3: ภาคใต้ถึงฝั่งตะวันออกและตะวันตกเบาลงมาหน่อยครับอยู่ที่ร้อยละ40แต่สิ่งที่น่าห่วงจากพายุฝนแบบนี้คือความเสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากครับโดยเฉพาะที่ลุ่มต่ำและที่ลาดเชิงเขาต้องเฝ้าระวังเลย
2: น่าเป็นห่วงนะคะเอ๊ะแล้วพายุดีเพรสชันที่มีข่าวว่าอยู่แถวชายฝั่งจีนตอนใต้อ่ะค่ะอันนั้นจะมาถึงเราไหมคะ
3: เรื่องพายุดีเพรสชันนี่สบายใจได้ระดับหนึ่งครับเพราะทิศทางมันกำลังมุ่งหน้าไปทางเกาะไต้หวันในช่วงวันที่3ถึง4กันยายนนี้ไม่ได้เคลื่อนเข้าไทยแน่นอนครับ
2: ฮะโล่งอกไปทีถ้าเร็วพายุแต่ก็ยังต้องรับมือกับฝนตกหนักในโคราชกันต่อไปนะคะก่อนจะลากันไปในวันนี้ค่ะมีจุดหนึ่งที่น่าหยิบไปคิดต่อคือเมื่อเวทีระดับประเทศเขาให้ความสำคัญกับการใช้เทคโนโลยีเพื่อคนพิการแล้วน่าสนใจนะคะว่าภาคธุรกิจท้องถิ่นในโคราชจะสามารถนำโมเดลดิจิทัลเหล่านี้มาปรับใช้เพื่อขยายโอกาสให้คนตาบอดในชุมชนได้อย่างไรบ้าง
3: เป็นโจทย์ที่ท้าทายมากครับถ้าท้องถิ่นเริ่มขยับการเข้าถึงโอกาสก็จะไม่กระจุกตัวอยู่แค่ในส่วนกลางอีกต่อไป
2: นี่อาจจะเป็นจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เลยก็ได้นะคะรายการนี้ผลิตโดยคณะอนุกรรมการงานประชาสัมพันธ์และการระดมทุนสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาค่ะสามารถสอบถามข้อมูลอื่นๆเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์044-353-452หรือ0816162399ค่ะ
3: 044-353-452หรือ0816162399นะครับ
2: พบกันใหม่ในครั้งถัดไปพักฟังสิ่งที่น่าสนใจจากทางรายการสักครู่เชิญติดตามช่วงที่2ของรายการแสงสว่างในความมืดกับคุณนนทวัฒน์ต่อได้เลยค่ะ
1: คุณกำลังฟังรายการแสงสว่างในความมืดพูดคุยหน้าไมค์หรือติชมรายการได้ที่หมายเลขโทรศัพท์081-510-9471

0: สารคดีส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิผู้พิการโดยสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยขอนแก่นวันนี้เสนอเรื่องวางตัวอย่างไรเมื่อมีเพื่อนร่วมงานเป็นผู้พิการความพิการมีหลายระดับและหลายประเภทบางคนพิการเล็กน้อยบางคนพิการรุนแรงบางคนพิการทางกายภาพที่มองเห็นได้บางคนพิการทางสติปัญญาความหลากหลายเหล่านี้ทำให้ผู้พิการแต่ละคนจะมีข้อจำกัดในการสื่อสารและเงื่อนไขการใช้ชีวิตที่แตกต่างกันไปการหาข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับความพิการประเภทนั้นๆจะช่วยให้เราเข้าใจข้อจำกัดของเพื่อนร่วมงานของเราได้ดียิ่งขึ้นอย่างไรก็ตามแม้ว่าจะเป็นผู้พิการประเภทเดียวกันแต่ทุกคนล้วนมีประสบการณ์บุคลิกและวิธีคิดที่แตกต่างกันดังนั้นหากคุณมีเพื่อนร่วมงานที่เป็นผู้พิการมากกว่า1คนต้องไม่ลืมว่าเราไม่สามารถใช้ผู้พิการคนเดียวเป็นตัวแทนของผู้พิการคนอื่นได้เช่นเมื่อต้องการถามความคิดเห็นก็ควรถามความคิดเห็นของผู้พิการทุกคนไม่ต่างจากการร่วมงานกับผู้ที่ไม่พิการแนวทางการทำงานร่วมกับผู้พิการคือ 1. ต้องรู้จักวิธีสื่อสารที่เพื่อนร่วมงานของเราชอบถ้าไม่รู้ให้ถามเป็นหลักการสั้นๆง่ายๆเมื่อคุณไม่แน่ใจว่าควรสื่อสารกับผู้พิการด้วยวิธีใดซึ่งจะดีกว่าการสันนิษฐานเองเพราะอาจไม่ถูกต้องเสมอไปเช่นหลายคนอาจคิดว่าผู้พิการทางสายตาไม่สามารถสื่อสารด้วยอีเมลได้แต่จริงๆแล้วพวกเขาสามารถทำได้โดยการใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วย2ก็คือถามก่อนให้ความช่วยเหลือเป็นอีกหนึ่งข้อที่สำคัญเพราะการถามก่อนให้ความช่วยเหลือจะช่วยให้เกิดความสบายใจกับทั้งสองฝ่ายซึ่งนอกจากจะถามว่าอยากให้ช่วยหรือไม่คุณยังสามารถถามได้ว่าอยากให้ช่วยอย่างไรเพื่อให้มั่นใจว่าจะสามารถช่วยเหลือได้ถูกต้องหรือเป็นไปตามที่ผู้พิการต้องการนอกจากนี้ถ้าคุณไม่มั่นใจว่าในสถานการณ์นี้ควรถามเพื่อความช่วยเหลือหรือเปล่าอาจจะลองในมุมกลับว่าถ้าเป็นเราอยากจะได้ความช่วยเหลือหรือไม่เพื่อให้รู้สึกมั่นใจมากขึ้นก่อนเสนอให้ความช่วยเหลือ3ก็คือการช่วยเตรียมความพร้อมเมื่อมีการประชุมเมื่อรู้แล้วว่าจะมีการประชุมเกิดขึ้นหลักการง่ายๆเช่นเคยทําให้มั่นใจว่าเพื่อนผู้พิการของเราต้องการความช่วยเหลือหรือเปล่าก็ให้ถามเลยว่าอยากให้ช่วยอำนวยความสะดวกเรื่องอะไรบ้างไหมข้อที่4ก็คือคุยเล่นเหมือนเพื่อนร่วมงานทั่วไปผู้พิการไม่ได้ต่างจากคนทั่วไปที่มีงานอดิเรกและมีความชอบคนสามารถถามความสนใจของผู้พิการและชวนคุยเรื่องทั่วไปได้ไม่ว่าจะเป็นซีรีส์สัตว์เลี้ยงเทรนด์ในโซเชียลมีเดียกีฬาหรือเรื่องใดๆก็ตามเพียงแต่ต้องไม่ลืมเรื่องเฉพาะส่วนตัวไม่ว่าจะเป็นผู้พิการหรือใครก็ตามก็มักไม่ชอบที่จะโดนถามเรื่องส่วนตัวเกินไปโดยเรื่องส่วนตัวของผู้พิการอาจรวมถึงเรื่องสุขภาพเรื่องเทคโนโลยีที่พวกเขาใช้เรื่องที่มาที่ไปของความพิการแต่สำหรับบางคนก็อาจจะยินดีที่จะพูดถึงเรื่องนี้ก็ได้ทั้งนี้ต้องพิจารณาเพื่อนร่วมงานของคุณมีบุคลิกแบบไหนเป็นรายๆไปข้อ5ก็คือชวนผู้พิการมีส่วนร่วมกับกิจกรรมต่างๆเมื่อมีกิจกรรมนอกเวลางานบางคนอาจรู้สึกเกรงใจที่ชวนผู้พิการมาร่วมเพราะกลัวว่าผู้พิการจะลำบากแต่ในความเป็นจริงแล้วทุกคนต่างต้องการเป็นส่วนหนึ่งของสังคมเพราะฉะนั้นการลองชวนก่อนจะเป็นตัวเลือกที่ดีกว่าเพราะเป็นการแสดงถึงการให้ความสำคัญส่วนจะไปหรือไม่ไปค่อยให้เจ้าตัวเป็นคนตัดสินใจเองแม้กระทั่งกิจกรรมที่ต้องใช้ร่างกายเช่นการโยนโบว์ลิ่งบางครั้งผู้พิการก็อาจจะแค่อยากไปนั่งเชียร์เพื่อนอยู่ข้างสนามก็ได้ข้อที่6ก็คืออย่ารีบตัดสินความสามารถของผู้พิการเริ่มต้นด้วยการมองกันและกันในด้านบวกซึ่งมักจะตามมาด้วยสิ่งดีๆต่อด้วยการถามถึงความถนัดเพื่อได้รู้จักกันมากขึ้นคุณอาจจะพบว่าผู้พิการมีวิธีทำงานที่ต่างจากคุณซึ่งก็ไม่ได้ผิดอะไรตราบใดที่สามารถทำงานจนสำเร็จได้สุดท้ายคุณอาจจะพบอีกว่าผู้พิการมีความสามารถมากกว่าที่คุณคิดจะเห็นว่าเพียงเราเข้าใจแนวทางง่ายๆไม่กี่ข้ออย่างการตั้งคำถามกับผู้พิการโดยตรงเมื่อไม่มั่นใจด้วยการลองมองในมุมของผู้พิการก็สามารถช่วยให้การวางตัวกับเพื่อนร่วมงานของเราง่ายขึ้นมากสิ่งสำคัญสุดท้ายก็คือการไม่บังคับให้ผู้พิการรับความช่วยเหลือถ้าเขาไม่ต้องการเพราะการช่วยเหลือกันในแบบที่สบายใจทั้งสองฝ่ายยังคงเป็นการช่วยเหลือกันที่น่าจะดีที่สุดขอขอบคุณข้อมูลบทความดีๆจากเว็บไซต์ adeco.co.th
1: ความรักก็สำคัญแต่ความปลอดภัยสำคัญกว่าโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ไม่ได้ไกลตัวอย่างที่คิดทั้งเอดส์ซิฟิลิสหนองในเริมหรือไวรัสตับอักเสบบีใครๆก็เสี่ยงได้ถ้าไม่ป้องกัน
2: แต่รู้ไหมโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ป้องกันได้ง่ายกว่าที่คิดแค่สวมถุงยางอนามัยทุกครั้งที่มีเพศสัมพันธ์ถุงยางอนามัยช่วยป้องกันได้ทั้งโรคและการตั้งครรภ์ที่ไม่พร้อม
3: ป้องกันวันนี้เริ่มที่ตัวคุณใช้ถุงยางอนามัยตรวจสุขภาพใส่ใจตัวเองเพื่อชีวิตที่ปลอดภัยและคนที่คุณรัก
1: ถ้าเคยเสี่ยงหรือไม่แน่ใจอย่าปล่อยไว้ตรวจคัดกรองได้ที่สถานพยาบาลใกล้บ้านและถ้ามีอาการผิดปกติให้รีบพบแพทย์ทันทีรู้เร็วรักษาเร็วปลอดภัยกว่า
4: ป้องกันวันนี้เริ่มที่ตัวคุณใช้ถุงยางอนามัยตรวจสุขภาพใส่ใจตัวเองเพื่อชีวิตที่ปลอดภัยและคนที่คุณรักด้วยความห่วงใยจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่9จังหวัดนครราชสีมาและสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา
5: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
6: ไม้เท้าขาวมิดคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร0816163224

ทวงรักฝากลมนะครับงานจากใบเฟิร์นไมทองคำศิลปินสาวชาวโคราชเราอีกหนึ่งท่านนะครับ15นาฬิกากับอีก40นาทีครับกลับมาช่วงที่2ของรายการแสงสว่างในความมืดจากทางสมาคมคนตาบอดนครราชสีมานะครับเราออกอากาศสดกันทุกๆวันครับจากชั้น3อาคารนิสสามณีวงศ์สำนักงานสมาคมคนตาบอดนครราชสีมายิงสัญญาณสดไปที่สถานีวิทยุนะครับที่ให้ความอนุเคราะห์รับสัญญาณเราทั้ง3สถานีนะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านของสถานีวิทยุกระจายเสียงจอมสุรางเรดิโอนะครับ91.75เมกะเฮิรตซ์นะครับฟังได้ที่อำเภอเมืองแล้วก็อำเภอใกล้เคียงนะครับแล้วก็สายสัมพันธ์เรดิโอ FM 89.0 เมกะเฮิรตซ์อำเภอโนนแดงครับแล้วก็ท้องถิ่นประทาย 104.50 เมกะเฮิรตซ์อำเภอประทายก็ติดตามรับฟังกันได้นะครับหรือรับฟังผ่านทางระบบออนไลน์ก็ www.nmab.or.thradio นะครับเว็บไซต์ของทางสมาคมหรือว่าเว็บไซต์ของภาคีเครือข่ายผู้ประกอบการวิทยุภาคประชาชน

71รายการแสงสว่างในความมืดนะครับหรือว่าในช่วงนี้ครับใครสงสัยมีข้อสงสัยเกี่ยวกับสิทธิสวัสดิการบริการต่างๆของทางสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาก็โทรสอบถามได้ผ่านทางหน้าไมค์เลยนะครับหรือว่าสอบถามสิทธิสวัสดิการต่างๆของทางภาครัฐนะครับเกี่ยวกับคนพิการก็โทรสอบถามได้เช่นเดียวกัน0815109471นะครับ0815109471รายการแสงสว่างในความมืดนะครับก็มีข่าวมาฝากกันเช่นเดิมนะครับสำหรับโครงการของทางสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสำหรับการทำพรมเช็ดเท้าจากห่วงถุงเท้าตรงนี้น่าจะปิดรับสมัครไปแล้วนะครับน่าจะใกล้จะประกาศรายชื่อในช่วงเย็นวันนี้แล้วนะครับเพราะว่าก็มีผู้ลงทะเบียนมาเกินจำนวนนะครับเกินจำนวนผู้ที่เกินจำนวนที่เราได้รับงบประมาณมาเราได้งบประมาณมา10ท่านนะครับแต่มีการลงทะเบียนมาเกินกว่านั้นเดี๋ยวทางคณะกรรมการก็จะได้มีการคัดเลือกแล้วก็ประกาศนะครับให้ทราบน่าจะภายในเย็นนี้หรืออย่างช้าก็คือวันพรุ่งนี้นะครับเพราะว่าโครงการเราเริ่มวันพุธนี้แล้วนะครับพุธที่2ถึงศุกร์ที่11กันยายน2569จัดที่ห้องประชุมชั้น3อาคารนิสามณีวงศ์สำนักงานสมาคมคนตาบอดนครราชสีมานะครับเดี๋ยวจะได้ประกาศรายชื่อให้รับทราบกันแต่ส่วนโครงการที่ยังเปิดรับสมัครผู้เข้าร่วมอยู่นะครับก็จะคือโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการนะครับเรียกว่าลดความเสี่ยงการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินจากสาธารณภัยต่างๆสำหรับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาครับโดยโครงการนี้จะจัดขึ้นในระหว่างวันที่12ถึง14กันยายน2569นะครับวันเสาร์ถึงวันจันทร์3วัน2คืนที่โรงแรมโคราชโฮเทลตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมานะครับ3วัน2คืนรับจำนวน40ท่านเท่านั้นนะครับตอนนี้ก็ยังพอมีที่ว่างอยู่นะครับก็มีผู้ลงทะเบียนมาในระดับหนึ่งแล้วนะครับท่านใดที่ยังตัดสินใจอยู่นะครับก็รีบตัดสินใจเดี๋ยวจะเต็มล้นเหมือนโครงการพรมเช็ดเท้าอีกนะครับก็สามารถลงทะเบียนได้นะครับผ่านทางหน้าเพจ Facebook ของทางสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาแล้วก็ไปที่โพสต์ที่เปิดรับสมัครเข้าร่วมโครงการนะครับแล้วก็กดไปที่ลิงก์ของ Google Form ก็จะมีให้กรอกชื่อนามสกุลหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อกับต้องการเข้าร่วมโครงการใดนะครับเดี๋ยวผมจะต้องไปเอาโครงการผมจะท้าออกก่อนนะครับเดี๋ยวจะมีท่านที่เข้าใจผิดยังเปิดรับอยู่นะครับแล้วก็เป็นการติ๊กความยินยอมนะครับการเก็บรวบรวมข้อมูลของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาตามพรบ.คอมพิวเตอร์นะครับ PDPA ด้วยนะครับตรงนี้ก็สามารถลงทะเบียนกันได้หรือว่าใครไม่สะดวกกรอกลงทะเบียนผ่าน Google Form ก็โทรมาได้นะครับให้เจ้าที่เราลงให้044353452นะครับ044353452หรือว่า0816162399นะครับ0816162399ช่วงนี้ก็ต้องขออภัยนะครับถ้าเกิดท่านใดโทรมาแล้วอาจจะมีเจ้าที่รับสายช้าเนื่องจากช่วงนี้ทางองค์กรในเครือของเราก็คือมูลนิธิพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอดนะครับมีการโทรออกไปคอนเฟิร์มนะครับไปยืนยันผู้ที่มีรายชื่อในประกาศนะครับที่จะเข้าร่วมโครงการการออมเงินไว้ใช้ในวัยเกษียณนะครับสำหรับคนตาบอดซึ่งจัดขึ้นในวันที่18ถึง20นะครับตรงนี้ทำให้มีผู้ติดต่อกลับมาที่มูลนิธิเป็นจำนวนมากนะครับเพราะว่าเบอร์มูลนิธิก็จะมีเบอร์เดียวนะครับแต่ถ้าเกิดมีคนโทรกลับมามากกว่า1คนขึ้นไประบบว่าจะโอนสายนะครับไปที่เบอร์ของสมาคมบ้างไปที่เบอร์ของศูนย์บริการนะครับเพื่อให้เจ้าที่ช่วยกันรับสายได้นะครับท่านที่ต้องการติดต่อสมาคมโทรมาอาจจะรับช้านิดนึงนะครับว่าบางครั้งเจ้าที่ก็คุยติดสายอยู่นะครับอย่างไรต้องขออภัยในช่วงนี้ไว้ด้วยนะครับเพราะว่าต้องยืนยันประมาณ200ท่านก็ต้องใช้

เวลานิดนึงแล้วก็เจ้าที่ตอนนี้ก็ช่วงปลายเดือนด้วยนะครับก็มีการสรุปข้อมูลต่างๆไม่ว่าจะเป็นการออกประกาศต่างๆนะครับรายชื่อสมาชิกใหม่ก็ดีนะครับผู้ที่ได้รับสวัสดิการในแต่ละเดือนก็ดีแล้วก็มีการโอนเงินด้วยนะครับก็อาจจะให้บริการล่าช้าช่วงนี้ก็ต้องขออภัยทุกท่านไว้ด้วยครับย้ำหมายเลขโทรศัพท์กันอีกครั้งนะครับโทรมาลงทะเบียนโครงการการให้ความรู้นะครับสัมมนาเรื่องการให้ความรู้การลดความเสี่ยงชีวิตและทรัพย์เสียการเสียชีวิตและทรัพย์สินนะครับจากสาธารณภัยต่างๆสำหรับคนตาบอดนะครับรับเป็นคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาจำนวน40ท่านนะครับจัด2ถึงขออภัยจัด12ถึง14กันยายน2519ที่โรงแรมโคราชโฮเทลนะครับโทรลงทะเบียน044 353452นะครับ044 353452และ081 616 2399 081 616 2399สมาคมคนตาบอดนครราชสีมาครับ

สาวหล่านะครับงานเพราะๆจากกาลเกตอาสยามนะครับกลับมาช่วงสุดท้ายของรายการแสงสว่างในความมืดนะครับก็ยังมีข่าวสารมาแจ้งทุกท่านได้รับทราบกันอีกเช่นเคยนะครับในช่วงนี้ก็ยังเปิดรับอยู่นะครับสำหรับโครงการที่เราเคยประชาสัมพันธ์ไปนะครับสำหรับโครงการการเสริมพลังคนตาบอดการใช้บริการศูนย์บริการคนพิการทั่วไปและศูนย์บริการคนพิการจังหวัดเพื่อสร้างความเข้มแข็งอย่างเท่าเทียมและยั่งยืนนะครับภาคตะวันออกเชียงเหนือจัดในระหว่างวันที่6ถึง8กันยายน2569ที่โรงแรมทองทารินจังหวัดบุรีจังหวัดสุรินทร์นะครับขออภัยโดยโครงการนี้จัดโดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยสาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างนะครับรับจำนวน11ท่านนะครับโดยโครงการนี้รับจำนวน11ท่านโดยต้องเป็นคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมานะครับโครงการนี้จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจและสร้างความเข้มแข็งให้กับคนตาบอดให้สามารถเข้าถึงการใช้บริการต่างๆของศูนย์บริการคนพิการทั่วไปและศูนย์คนพิการจังหวัดได้นะครับเพื่อสามารถเข้าถึงสิทธิบริการและโอกาสต่างๆได้อย่างเท่าเทียมนะครับพิเศษสำหรับสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาทางสมาคมเรามีรถรับส่งให้นะครับมีรถไปส่งวันที่6แล้วก็รับกลับวันที่9วันที่8นะครับขออภัยกลับวันที่8เลยก็ท่านไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดทั้งสิ้นนะครับเรามีรถรับส่งให้ไปโครงการทางโครงการก็จะมีค่าพาหนะค่าอะไรให้นะครับแล้วก็มีอาหารเลี้ยงครบ3มื้ออาหารว่างด้วยนะครับโดยโครงการจัดโดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยแล้วก็ได้มีวิทยากรนะครับจากทางสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาหลากหลายท่านนะครับที่ไปให้ความรู้ตรงนี้นะครับเพราะว่าทางศูนย์บริการคนตาบอดนครราชสีมาของเราซึ่งเป็นหน่วยงานภายใต้สมาคมเราก็ถือว่าเป็นศูนย์แรกๆในประเทศไทยนะครับศูนย์บริการคนพิการทั่วไปศูนย์แรกๆในประเทศไทยที่ได้มีการก่อตั้งขึ้นนะครับน่าถ้าเข้าใจไม่ผิดน่าจะต่อจากศูนย์บริการคนตาบอดแห่งชาติของสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยนะครับของเราน่าจะเป็นไม่ศูนย์ที่2ก็ศูนย์ที่3นะครับที่ได้มีการก่อตั้งมาก็ตั้งแต่วันที่10กันยายน2558นะครับปีนี้ก็จะครบรอบปีที่เท่าไหร่แล้วล่ะ58 10ครบรอบปีที่11นะครับในวันที่10กันยายน2569นี้นะครับก็ถือว่าเป็นหนึ่งองค์กรที่ก่อตั้งมาอย่างยาวนานนะครับภายใต้สมาคมคนตาบอดนครราชสีมามีหน้าที่ในการให้บริการนะครับไม่ว่าจะเป็นการให้บริการให้คำปรึกษาต่างๆของสมาชิกนะครับดังของการกู้เงินประกอบอาชีพให้บริการสอนการใช้ไม้เท้าขาวนะครับแล้วก็ให้บริการประสานส่งต่อต่างๆนะครับที่จะให้สมาชิกสามารถเข้าถึงสิทธิต่างๆนะครับได้เท่าเทียมกับคนไม่พิการนะครับโดยโครงการตรงนี้นะครับที่จัดขึ้นที่ทองทารินเราจัดขึ้นย้ำกันอีกครั้งก็คือ6ถึง8กันยายนนะครับ2569เรามีรถรับส่งให้นะครับท่านใดสนใจนะครับโทรมาลงทะเบียนกับเจ้าหน้าที่เราได้ครับ044-353-452 044-353-452 0816162399นะครับตอนนี้เข้าใจว่าน่าจะยังไม่เต็มนะครับ11ท่านน่าจะได้ประมาณสัก 7-8 ท่านแล้วนะครับท่านใดที่ยังไม่ตัดสินใจก็เหลือเวลาอีก อาทิตย์เดียวไม่ถึงอาทิตย์ด้วยนะครับ5วัน6วันตรงนี้นะครับรีบตัดสินใจนะครับรีบโทรมาลงทะเบียนนะครับเพราะว่าถ้าเกิดโทรมาวันเสาร์อาจจะไม่มีเจ้าที่รับสายด้วยนะครับเพราะว่าวันเสาร์ทางสมาคมเราก็มีติดหลายๆอย่างนะครับทั้งตัวโครงการทำผมเช็ดเท้านะครับมีประชุมประจำเดือนมีทำแผนการดำเนินงานประจำปีนะครับก็เจ้าที่อาจจะไม่สะดวกรับสายก็ถ้าอยากเข้าร่วมโครงการนี้ก็โทรลงทะเบียนนะครับได้จนถึงวันศุกร์จะดีที่สุดนะครับถ้าเกิดวันเสาร์อาจจะไม่มีคนรับสายนะครับย้ำหมายเลขกันอีกครั้ง044 353 452 044
353452แล้วก็0816162399นะครับ0816162399อยากร่วมสนับสนุนการดำเนินงานของทางสมาคมของเราให้สามารถจัดโครงการนะครับหรือว่าให้บริการดีๆจากกับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาแบบนี้ได้นะครับก็สามารถร่วมสนับสนุนการดำเนินงานของเราได้ครับผ่านทางบัญชีของธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาหมายเลขบัญชี6615480050นะครับ6615480050บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมา6615480050 6615480050สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม044353452และ0816162399สมาคมคนตาบอดนครราชสีมานะครับตรงนี้ดูเวลาแล้วหมดเวลาของรายการแสงสว่างในความมืดของเราในวันนี้แล้วนะครับเราจะกลับมาพบกันใหม่อีกครั้งวันพรุ่งนี้วันนี้ผมนนทวัฒน์พิมพ์สันเทียกรรมการและประชาสัมพันธ์สมาคมคนตาบอดนครราชสีมาต้องขออนุญาตลาทุกท่านไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้สวัสดีครับ

0: ที่1สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: เจ้าหน้าที่อส.เชียงใหม่เดินทางกลับถึงที่ตั้งเป็นที่เรียบร้อยหลังปฏิบัติภารกิจต่อเนื่อง10วันในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยจังหวัดน่านนายรัฐพลณราดิศรผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เปิดเผยว่ากำลังพลสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนสังกัดกองบังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดเชียงใหม่จำนวน50นายพร้อมผู้บังคับบัญชา2นายซึ่งเป็นชุดช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่จังหวัดน่านได้เดินทางกลับถึงที่ตั้งเป็นที่เรียบร้อยแล้วหลังเข้าร่วมสนับสนุนภารกิจช่วยเหลือและฟื้นฟูประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านระหว่างวันที่20ถึง29สิงหาคม2569รวม10วันตลอดระยะเวลาการปฏิบัติภารกิจกำลังพลสมาชิกอส.เชียงใหม่ได้ร่วมกันสนับสนุนช่วยเหลือประชาชนและฟื้นฟูพื้นที่ประสบภัยตามที่ได้รับมอบหมายเพื่อเร่งบรรเทาความเดือดร้อนและช่วยให้ประชาชนสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติโดยเร็วสำหรับการเข้าสนับสนุนภารกิจในครั้งนี้สะท้อนถึงความร่วมมือระหว่างจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดน่านรวมถึงการบูรณาการกำลังของฝ่ายปกครองในการให้ความช่วยเหลือประชาชนในสถานการณ์ภัยพิบัติโดยยึดความปลอดภัยและประโยชน์ของประชาชนเป็นสำคัญคมสันคำวงทีมข่าวสวทเชียงใหม่รายงาน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า

ลึกกว่าลึกปวดร้าวแสนเศร้าโศกวิปโยคอาดูลคราวสูญสิ้นประชาราษฎร์ทั่วแดนทั้งแผ่นดินน้ำตารินด้วยรักสุดภักดีสั่นสะท้านโลกเหมือนสะเทือนไหวทุกดวงใจคงครองแต่หมองสีน้อมกราบส่งเสด็จพระพันตีพระราชชนนีพระแม่หลวงของปวงชนสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ

0: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ไม้เท้าขาวมิตรคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนีหน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วิวแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีหน้า1479ค่ะ
4: นีหน้า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีหน้า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
8: ช่วงสาระน่ารู้ชุดรู้รักสำนวนไทยตอนกระดี่ได้น้ำ
9: เฮ้ยจะติดไหมนะเน็ตก็ช้าอีก
10: อย่าเครียดเลยลูกเราทำเต็มที่แล้วนะ
9: แต่ว่าหนูตั้งใจอยากจะเป็นนักเขียนที่เก่งๆเหมือนกับแม่นี่ค่ะอุ๊ยผลสอบมาแล้วแน่เลยค่ะแม่จริงๆด้วยเย้หนูสอบติดแล้วค่ะแม่ดีใจจังเลย
10: จริงเหรอลูกลูกแม่นี่เก่งที่สุดเลยดูสิกระโดดโลดเต้นเหมือนกระดี่ได้น้ำไม่มีผิดเลยลูก
9: แม่ว่าไงนะคะหน้าหนูเหมือนปลากระดี่เหรอคะแม่
10: ไม่ใช่จ้ะกระดี่ได้น้ำนะเป็นสำนวนเปรียบเทียบของคนที่ดีใจจนออกนอกหน้าเหมือนปลากระดี่ที่อยู่ในน้ำแห้งพอมีน้ำใหม่ไหลมาเพิ่มก็จะดีใจว่ายกระโดดไปมาเหมือนที่เชเอมทำอยู่นี่ยังไงล่ะจ๊ะ
9: นึกว่าแม่ว่าหนูหน้าเหมือนปลากระดี่ซะอีกอะค่ะ
10: อย่ามัวแต่ดีใจซะจนลืมการเตรียมตัวเป็นนักศึกษานะจ๊ะและอีกอย่างนึงลูกต้องไปอยู่หอพักต้องดูแลตัวเองแล้วนะลูก
9: ไม่ต้องห่วงค่ะแม่ลูกแม่น่ะเก่งอยู่แล้ว
11: อัปเดตสถานการณ์และสีสันจากทั่วทุกมุมโลกกับรายการหน้าต่างโลกโดยทีมข่าวต่างประเทศไทย PBS
12: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการหน้าต่างโลกนะคะชวนมาอัปเดตเรื่องราวทั้งสถานการณ์และสีสันจากทั่วทุกมุมโลกกับทีมข่าวต่างประเทศไทย PBS ค่ะฟังกันได้หลากหลายช่องทางเช่นเคยนะคะก็จะมีที่ www.thaipbspodcast.com ฟังผ่านแอปพลิเคชันค้นหาคำว่าหน้าต่างโลกได้นะคะหรือว่าจะสามารถรับฟังผ่านทางสถานีวิทยุที่รับถ่ายทอดสัญญาณจากเราก็ได้เช่นกันวันนี้อยู่กับคุณปัทภีเรืองศรีและดิฉันวินิษฐาจิตกรีค่ะ
13: สวัสดีคุณผู้ฟังครับ
12: มีเรื่องจากเพื่อนบ้านบ้านใกล้เรือนเคียง
13: ใช่แล้ว
12: มาฝากกันซึ่งตอนแรกเห็นข่าวผ่านน่ะก็รู้สึกว่าโอ้มันก็มีคาแรคเตอร์ความแบบคาแรคเตอร์ของจะบอกว่าของอาเซียนก็ไม่ค่อยเหมาะแต่มันก็ปฏิเสธไม่ได
13: ้
12: ว่ามันเป็นไปในทิศทางนั้นให้คุณปัทภีเล่าให้คุณผู้ฟังฟังดีกว่า
13: ใช่มันเป็นถามว่าเป็นคาแรคเตอร์ก็อาจจะเป็นคาแรคเตอร์ที่ไม่ค่อยน่าภาคภูมิใจเท่าไหร่แต่ว่ามันเป็นประเด็นร้อนครับในสื่อสังคมออนไลน์ของเวียดนามนะตอนนี้เรื่องจริงๆเรื่องต้องย้อนไปปีที่แล้วก่อนพฤษภาคมปีที่แล้วเนี่ยเกิดคดีใหญ่ขึ้นก็คือว่าเป็นคดีรถ BMW ของคนขับเนี่ยคนขับคือคุณเหวียนซีเกืองเป็นอดีตสมาชิกสภานิติบัญญัติของเวียดนามคือเป็นส.ส.เลย อดีตส.ส.ขับพุ่งชนพ่อลูกที่กำลังขี่มอเตอร์ไซค์อยู
12: ่ก็ความเวียดนาม
13: ครับข้ามเลนชนพ่อลูกอัดกับต้นไม
12: ้คือข้ามเสียหลักข้ามเลนไปแล้วก็ไปชนเขาว่างั้นเหรอ
13: ใช่แล้วก็ไปอัดกับต้นไม
12: ้โอ้โห
13: ในถนนในกรุงฮานอยเลย
12: อ๋อในเมืองหลวงด้วย
13: ใช่ครับซึ่งคุณพ่อเนี่ยโดเวียดฮุงเนี่ยคุณโดเวียดฮุงเนี่ยขาหักแต่รอดชีวิตแต่คุณปัญหาอยู่ที่ว่าลูก ็คือคุณโดงอกเฟืองกุยผมอ่านชื่ออาจจะสำเนียงไม่ได้นะฮะ
12: โดงอกเฟืองทุย
13: โดงอกเฟืองทุยนะฮะรักษาตัวอยู่10วันแล้วก็เสียชีวิตคุณลูกเนี่ยอายุเพียง18ปีเท่านั้นเป็นลูกสาวอายุ18ปีก็ถือเป็นคดีที่สร้างเสียงวิพากษ์วิจารณ์อย่างมากเพราะว่านั่นแหละครับมันเป็นคดีที่มีคนเสียชีวิตแล้วคนเสียชีวิตก็ยังเป็นจริงๆก็อายุยังไม่ได้มาก
12: เหมือนชีวิตยังอีกยาวไกล
13: ใช่แล้วปัญหาอยู่ที่ว่าเนี่ยตั้งแต่พฤษภาคมปีที่แล้วผ่านมาจนถึงตอนเนี้ยประมาณ 13-14 เดือนปีนึงคนเวียดนามก็เห็นว่าคดีอ่ะไม่มีความคืบหน้าเลย
12: อืม
13: ใช่คดีไม่มีความคืบหน้าเลยก็เลยกลายเป็นประเด็นร้อนในโลกออนไลน์ขึ้นโอเคนะตรงจุดเกิดเหตุก็เราก็จะเห็นอะไรบางอย่างจุดเกิดเหตุถ้าคุณไปกรุงฮานอยตอนนี้จริงๆตรงนั้นแถวๆนั้นอาจจะไม่ใช่ที่ท่องเที่ยวเท่าไหร่อาจจะมองไม่เห็นแต่ว่ามันจะมีอยู่ต้นไม้อยู่ต้นหนึ่งในกรุงฮานอยที่มีคนมาวางดอกไม้เต็มไปหมดก็คือต้นไม้ต้นนั้นแหละครับที่เกิดเหตุที่สองพ่อลูกถูกรถBMWชน
12: อัดเข้าไปกับต้นไม้ต้นนี้แหละ
13: ใช่ครับผมก็เป็นประเด็นวิพากษ์วิจารณ์เป็นวงกว้างในช่วงต้นเดือนที่ผ่านมาเนี่ยมีการติดแฮชแท็กในสื่อสังคมออนไลน์ทั้ง Instagram ทั้ง X ทั้ง Threads เนี่ยเป็นแฮชแท็กก็คือชื่อเหงียนซีเกืองก็คือชื่ออดีตส.ส.ครับผมแล้วก็แฮชแท็ก BMW
12: ไว้ก็โดนแบนเขาด้วย
13: ครับผมแล้วเท่าที่เห็นเนี่ยเท่าที่สังเกตได้เนี่ยทาง BBC เข้าไปดูจริงๆผมก็ลองไปดูด้วยส่วนใหญ่จะเป็นคนรุ่นวัยรุ่นประมาณ Gen Z
12: เอาอีกแล้ว
13: อ่าแล้วใช่ซึ่งมันก็ภาพจำย้อนมา Gen Z เนี่ยครับถ้าพูดถึง Gen Z ปีที่แล้วเนี่ยสร้างปรากฏการณ์ในหลายที่ทั่วเอเชียเลยนะ
12: ค่ะ
13: ทั้งที่เนปาลที่บังกลาเทศก่อนหน้านั้นใช่ฮะ
12: คือหลายปีมาเนี้ยเอเชียใต้อ่ะโดนกระแสเจนซีกว่านะแล้วก็ปีนี้ก็ล่าสุดก็จะเป็นอินเดีย
13: ใช่อินเดียเนี่ย
12: พักมาแมลงสา
13: ล่าสุดเลยแล้วก็เจรจากันโอ้โหดุเดือดเลยนะตอนที่อินเดียซึ่งเวียดนามโอเคครับเวียดนามเราอย่างที่เราทราบว่าจะมีการเขาค่อนข้างควบคุมสื่อสังคมออนไลน์ค่อนข้างเข้มงวดแต่ว่ามันก็หยุดกระแสนี้ไม่ได้ก็มีกระแสการพูดถึงคดีนี้เพราะว่าคดีความอะไรต่างๆเนี่ยมันไม่ได้คืบหน้าซึ่งจริงๆกระแสจริงๆคดีเนี่ยเขาก็เฝ้าดูมาตลอดนะความคืบหน้าอะไรแต่ก็ไม่ได้เห็นความคืบหน้าอะไรแต่มันก็ไปกระทบกับอีกคดีหนึ่งก็คือกระแสแรงกดดันมันมีแรงกดดันจากสื่อสังคมออนไลน์ใช่ไหมจากชาวเวียดนามใช่ไหมมันมีไปกระทบกับคดีหนึ่งในเดือนมีนาคมปีนี้แหละเป็นคดีรถชนเหมือนกันก็คือเป็นอดีตเจ้าหน้าที่ระดับสูงของกระทรวงคล้ายๆกระทรวงมหาดไทยบ้านเราเข้าไปชนรถยนต์7คันรวดในฮานอยเหมือนกันรถยนต์7คันมอเตอร์ไซค์3คันเสียชีวิต1คนบาดเจ็บสาหัส2คนใช่คนขับชื่อเหวียนวันเซาเป็นเจ้าหน้าที่อย่างที่บอกเป็นเจ้าหน้าที่ระดับสูงของกระทรวงเขาใช้คำว่ากระทรวงความมั่นคงสาธารณะของเวียดนาม
12: ก็คือฟิวมหาดไทย
13: ฟิวมหาดไทยอะไรประมาณนั้นอะไรครับก็เกิดกระแสเหมือนกันในสังคมออนไลน์ในสื่อสังคมออนไลน์กดดันซึ่งคดีเนี้ยมันก็ส่งผลเหมือนกันก็คือคนขับเนี่ยเจอข้อหาละเมิดกฎจราจรจนเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายเพราะว่าตัวของครอบครัวของผู้ได้รับผลกระทบเนี่ยเขาออกมาเรียกร้องขอความช่วยเหลือผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์มันก็เกิดกระแสกดดันจากสังคมเกิดกระแสกดดันสังคมจนเนี่ยแหละครับคนขับในคดีนั้นเนี่ยถูกลงโทษแต่ทีนี้เขาเห็นแล้วว่าคดีนั้นถูกลงโทษก็คือคดีที่เกิดต้นปีย้อนกลับมาคดีนี้ซึ่งมันก็มีคนตามตลอดเขาเคยเห็นว่าทำไมผลลัพธ์มันออกมาต่างกันมันออกมาต่างกันจังทำไมคดีนั้น รวดเร็วนะเพียง3เดือนจริงๆเขาบอกว่า3เดือนเท่านั้นแจ้งข้อหาแล้วแต่ว่าการคดีนี้ผ่านมาปีกว่าทำไมสภาพความคืบหน้าอะไรต่างๆมันไม่มีความคืบหน้าอะไรเลยตัวของโทรทัศน์เวียดนาม VTV เขาก็ไปสัมภาษณ์ตัวของคุณโดเวียนฮุงโดเวียนฮุงก็คือคุณพ่อบอกว่าเขาขอบคุณนะที่อินเทอร์เน็ตผู้ใช้สื่อสังคมออนไลน์เน
12: ี
13: ่ยแสดงความเห็นอกเห็นใจเขาแต่ว่าอยากจะบอกเหมือนกันว่าครอบครัวเนี่ยจริงๆก็พอใจกับกระบวนการสอบสวนนะที่กำลังทำอยู
12: ่
13: เขาบอกงี้นะโทรทัศน์เวียดนามที่เขาไปสัมภาษณ์คุณพ่อเขาบอกงี้ว่าเขาก็ยังมั่นใจเขายังพอใจกับกระบวนการสอบสวนที่กำลังดำเนินไปตอนนี้อยู่แล้วก็ขอให้สังคมเนี่ยเขาเรียกว่าปล่อยครอบครัวย้ายให้อยู่นิ่ง
12: ๆเหมือนจะไม่เห็นไปขุดอะไรขึ้นมา
13: ใช่ก็คือปล่อยให้อยู่คนเดียวอยู่แบบเดียวๆอย่าเพิ่งยุ่งอะไรอันนี้คือที่สื่อทางการเวียดนามโทรทัศน์ทางการเวียดนามเขาไปสัมภาษณ์เขานำเสนอมาแล้วก็เขายังพูดด้วยนะฮะเตือนให้ทุกคนอย่าไปหลงกับกระแสอะไรอย่าไปหลงกับกระแสต่างๆแล้วก็ทีเนี้ยก็มีในสกู๊ปเดียวกันเนี่ยในรายงานเดียวกันก็มีคำให้สัมภาษณ์จากกระทรวงความมั่นคงสาธารณะอยู่เขาก็บอกว่าจากกระแสที่เกิดขึ้นเนี่ยบอกว่าตอนนี้นะกำลังเห็นความไม่ปกติในสื่อสังคมออนไลน์เกิดขึ้น
12: โ
13: อ้เหมือนว่าจะมีความเคลื่อนไหวที่อาจจะมีคนที่ก่อความไม่สงบพยายามจะก่อความไม่สงบ
12: เหมือนปลุกปั่นเนี้ยหรอ
13: ใช่พบเห็นเขาก็มีการพบเห็นว่ามีแผนที่จะก่อความวุ่นวายก่อความไม่สงบในประเทศประพฤติตนไม่ดีอันนี้นะครับเขาบอกว่าในสื่อสังคมออนไลน์ตอนนี้กำลังมีกระแสนี้อยู
12: ่แต่เห็นออนไลน์มีคนบ่น
13: อ
12: บอกว่าโพสต์อะไรไปอ่ะหาย
13: ใช่
12: โดนดึงลงโดนลบออกแล้วก
13: ็ครับ
12: ตรงที่เป็นต้นไม้ที่น้องเขาเสียชีวิตอ
13: ่
12: ะที่ฮานอย
13: ครับ
12: คนก็เอาดอกไม้อะไรไปวาง
13: ใช่
12: หาย
13: อันนี้ก็มีเขาที่เขาเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์เหมือนกันว่าอันนี้แค่วางให้ผู้เสียชีวิต
12: ก็แป๊บหนึ่งก็มีเจ้าหน้าที่มาเก็บไป
13: ใช่มันก็เป็นประเด็นที่บอกว่าคนก็มองว่าแล้วทำไมคดีนี้มัน
12: ทำไมมันถึงแบบ
13: ใช่
12: ละเอียดอ่อนจ้า
13: ทำไมละเอียดอ่อนกันเท่าที่มีข้อมูลมานะครับตัวของสื่อทางการเวียดนามเขาบอกว่าตัวของครอบครัวเนี่ยคดีเนี่ยจริงๆมันดำเนินแหละแต่ประเด็นคือว่าเขาเห็นว่าตัวของครอบครัวเขาก็กลับมาเขาก็ตอนแรกเขาก็ขอความช่วยเหลือเขาจะดำเนินคดีแล้วก็ไปมาปรากฏว่าเขาก็ให้เหตุผลว่าตัวของสสคนเนี้ยอดีตสสคนเนี้ยเขารับผิดชอบแล้ว
12: เออเหรออ
13: ่าเขารับผิดชอบเต็มที่แล้วและเขาก็ช่วยเหลือ
12: คำว่าเต็มที่นี่หมายถึงยังไงอยากรู้เลย
13: ไม่ได้บอกผมก็พยายามหาอยู่ว่าไอ้คำว่าที่บอกว่าช่วยเหลือครอบครัวอย่างเต็มที่เนี่ยช่วยเหลือแบบยังไงเขาว่าช่วยเหลือเต็มที่แล้วเท่าที่จะทำได้แล้วก็เลยไม่ดำเนินคดีต่อ
12: ค่ะ
13: ซึ่งในตามกฎหมายเวียดนามมันทำได้ที่จะแบบยุติการดำเนินคดี
12: ก็คล้ายๆบ้านเราแหละคือสมมติว่าไปขับรถชนใคร
13: ครับ
12: แต่ว่าไม่หนี
13: ใช่
12: แล้วก็แบบเยียวยาเหยื่อเยียวยาผู้เสียหายอย่างเงี้ยก็อาจจะรอลงอาญา
13: ใช่เขาก็บอกว่าตัวของอดีตส.ส.เนี่ยสำนึกผิดแสดงความสำนึกผิดอย่างชัดเจนแล้วก็รับผิดชอบให้ความช่วยเหลือเต็มที่แล้วก็เลยถอนฟ้องไม่ดำเนินคดีต่อใช่แต่ว่าของไทยมันอาจจะแตกต่างนิดนึงครับเป็นคดีที่มีผู้เสียชีวิตอาจจะคาดจำไม่ผิดน่าจะยอมความไม่ได้
12: จะเป็นอาญา
13: ใช่
12: ยอมความไม่ได้แต่ว่าน่าจะเป็นแบบ ศาลอาจจะเมตตาหรือว่าพิจารณาจากการที
13: ่รอลงอาญาอะไรเงี้ย
12: การที่แบบเราผู้กระทำผิดให้การช่วยเหลือโดยสมตามสมควรแล้วจึงพิจารณาให้ไม่ต้องรับโทษจำคุก
13: ใช่แต่อันนั้นก็หมายถึงว่าคดีมันก็ดำเนินไปจนมีการตัดสินโทษอยู่ดี
12: คือไงก็เป็นคดีใช่ไหม
13: ก็เป็นคดีใช่ก็ดำเนินไปต่อไปอยู่ดีแต่ว่าของเวียดนามเนี่ยกฎหมายเขาอนุญาตให้จัดการอย่างนี้ได้ก็คือถ้าเกิดไม่ดำเนินการต่
12: อ
13: ก็ถอน
12: ก็คือสามารถถอนฟ้องได้ยอมความได้
13: ใช่ครับก็คือครอบครัวเขาก็ถอนฟ้องรายงานเขาว่าอย่างนี้นะ
12: ค่ะ
13: แต่เราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเออรับผิดชอบเนี่ยยังไงด้วยวิธีไหน
12: นั่นน่ะสิ
13: ค่าเสียหายอะไรอย่างเงี้ยเพราะชีวิตคนหนึ่งคนแล้วคนที่เสียชีวิตก็อายุเพียง18ปียังไงต้นทุนอะไรมันเยอะอยู่แล้วครับมันอนาคตเขายังไกลอ่ะ
12: จริง
13: ใช่แล้วเงินก็คงเทียบไม่ได้เนาะแต่เราก็ไม่รู้ว่าเขาจัดการยังไงแล้วกลับมาที่เรื่องสื่อสังคมออนไลน์ทางการเวียดนามเขาบอกว่าตอนนี้ก็กำลังเฝ้าระวังเพราะว่าเห็นกระแสความเคลื่อนไหวที่ไม่ชอบมาพากลเห็นกระแสความเคลื่อนไหวไม่ปกติเพราะว่าเวียดนามเนี่ยกำลังจะถึงวันชาติวันที่2 กันยาสองกันยาที่ถึงนี้วันชาติเขาบอกว่าพบเห็นความเคลื่อนไหวที่เหมือนเป็นการยุยงปลุกปั่นโดยใช้คดีอย่างเงี้ยเรื่องอย่างเงี้ยเป็นแบบเสมือนปกปิดการกระทำผิดปกปิดเป็นแบบว่าพยายามจุดคนด้วยคดีอย่างเงี้ยแต่จริงมีนัยยะแอบแฝง
12: อ๋อจะบอกว่ามีแบบคนพยายามทำให้มันเป็นการเมืองใช่ไหม
13: ใช่ใช่ใช่ใช่ก็คือเขาก็บอกว่าเฝ้าระวังเขาเตือนไปถึงทุกคนที่ใช้สื่อสังคมออนไลน์โดยเฉพาะเจนซีเนี่ยก็บอกว่าอย่าไปหลงเชื่อคำปลุกปั่นอะไรนะอย่าไปหลงอย่าไปก่อกระทำอะไรที่มันสร้างความไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยในบ้านเมืองซึ่งไม่รู้เหมือนกันว่าจะมันไปทางนั้นได้ยังไงแต่ว่าทางการเวียดนามเนี่ยเขาก็บอกว่าเนี่ยมันเป็นกระแสเงี้ยเห็นความเคลื่อนไหวที่ไม่ปกติแอบซ่อนอยู่ในการเรียกร้องความยุติธรรม
12: เพราะว่าอย่างใน threads เนี่ยเขาบอกว่าไอ้แฮชแท็กที่คุณปัตตภีบอกอะ
13: ครับ
12: เหรียญสี่เครื่องคนโพสแบบเป็นล้านโพสเลยนะ
13: ใช่ใช่ใช่ครับ
12: ถือว่าเยอะอยู่แล้วก็มันดูมีอะไรที่ไม่ชอบมาพากลอยู่เยอะเพราะชนตั้งแต่กลางปีที่แล้ว
13: ใช่แล้ว
12: แล้วอยู่ๆมาเดือนเนี้ยอยู่ๆเพิ่งมาออกข่าวแบบของทางการของ VTV ว่าชนจริงๆนะ เป็นอย่างนั้นอย่างนี้นะหลังจากที่โดนวิจารณ์มานานก็คือคงทนกระแสไม่ไหวนั่นแหละเน
13: า
12: ะ
13: ใช่ซึ่งก็สร้างเสียงวิจารณ์ไอ้คำพูดอย่างนี้ก็สร้างเสียงวิพากษ์วิจารณ์ต่อจริงๆอย่างที่บอกครับเวียดนามมีการค่อนข้างมีการควบคุมสื่อสังคมออนไลน์เข้มงวดอยู่แล้ว
12: ค่ะ
13: หลายทีการวิพากษ์วิจารณ์การพูดถึงประเด็นทางสังคมเนี่ยเขาอาจจะทำในเทรดใน Reddit ที่เขาเรียกว่าอะไรนิรนามได้อะ
12: Uh-huh.
13: ไม่ระบุตัวตนได้อะไรครับเกี่ยวกับปัญหาต่างๆว่าปัญหาในเวียดนามมันก็เยอะเหมือนกันปัญหาเรื่องของการใช้อำนาจของตำรวจปัญหาเรื่องของกฎระเบียบต่างๆนโยบายรัฐอะไรเงี้ยคืนเวรคืนที่ดินไม่ชอบอะไรเงี้ยฮะ
12: ค่ะ
13: หรือว่ามีเรื่องโกงข้อสอบอีก
12: อ๋อใช่ใช่ใช
13: ่ในเวียดนามก็มีประเด็นโกงข้อสอบประเด็นต่างๆหรือแม้แต่ประเด็นเรื่องสิทธิเสรีภาพการจำกัดสิทธิเสรีภาพก็มีการจริงคนเวียดนามต่อให้มันมีกรอบเขาก็ไม่ได้อยู่เฉยเขาก็หาช่องจนได
12: ้ก็มีความพยายามอยู่
13: ใช่ครับรวมถึงคดีนี้แหละแต่ก็เราไม่แน่ใจว่าผลมันจะออกมายังไงใช่เพราะว่าเหมือนทางการเวียดนามก็พยายามโต้แย้งนะว่าไอ้ข้อกล่าวหาต่างๆที่ว่าโอ้ยคนมีสีเป็นคนใหญ่คนโตก็เลยคดีก็เลยไม่เดินคดีก็เลยเนี่ยคนทางการเวียดนามพยายามโต้ว่าเว้ยมันเป็นข้อกล่าวหาที่ไม่มีมูลเป็นข้อกล่าวหาที่เลื่อนลอยและอย่างที่บอกเป็นข้อกล่าวหาที่พยายามปลุกปั่นผู้คนให้ต่อต้านรัฐบาล
12: แต่มันมีสื่อที่เป็นแบบสื่ออิสระในเวียดนามนะปกติคือถ้าพูดถึงสื่อทางการหรือว่าทางการเนี่ยก็จะค ควบคุมสื่ออย่างใกล้ชิดไม่ใช่แค่สื่อออนไลน์เนาะ
13: ใช่ใช
12: ่ตามระบบการปกครองเขาคือถ้าเป็นสื่อรัฐก็จะเป็นวีทีวีเท่านั้น
13: โทรทัศน์อะไรเงี้ยก
12: ็
13: คุมหมดเลย
12: ถ้าเป็นพวกสื่อออนไลน์ก็จะมีอยู่จำนวนหนึ่งที่ก็ถูกควบคุมอย่างเข้มงวดเช่นกันทีนี้มันมีสื่อออนไลน์เจ้าหนึ่งอ่ะชื่อ The Vietnamese นะคะ
13: ครับ
12: เขาเขียนบทความเรื่องนี้ว่าแบบมันมีความเงียบของเรื่องนี้จนมันแตกเป็นประเด็นในออนไลน์แล้วก็จนกระทั่งมีความเคลื่อนไหวมาจากทางการมาออกทีวีออกข่าวเงี้ยในที่สุดอ่ะจริงๆแล้วทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเขาบอกว่าตัวของตำรวจกรมตำรวจฮานอยเองเนี่ยไม่ได้ออกแถลงการหรือว่าเปิดเผยถึงขั้นตอนกระบวนการต่างๆเกี่ยวกับการสอบสวนอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นแต่อย่างใดแล้วก็ไม่ได้มีการจับใครเป็นตัวเป็นตนอะซึ่งตัวของนักข่าวที่เขาเขียนบทความเนี่ยเขาตั้งข้อสังเกตว่ามันเป็นการละเมิดกฎที่ปกติแล้วอะตำรวจต้องดำเนินคดีตามกระบวนการ
13: กระบวนการกฎหมาย
12: แล้วมันผิดประมวลกฎหมายอาญามันขัดต่อกฎหมายของเขา
13: ครับ
12: ซึ่งกำหนดเอาไว้ว่าหน่วยงานที่มีหน้าที่สอบสวนเนี่ยจะต้องดำเนินการสอบสวนแล้วก็แถลงผลภายใน20วันหลังจากได้รับรายงานหรือว่าได้รับคำสั่งหรือเป็นเหมือนกับคำแนะนำจากอัยการให้สั่งฟ้องอะไรประมาณเนี้ยจะต้องมีการเปิดเผยข้อออกมาล่ะว่าอันหนึ่งจะเปิดเป็นคดีอาญาสอบสวนเป็นอาญาไหมสองอ่ะไม่สอบสวนไม่ถือเป็นคดีอาญาหรือว่าสามจะขอสั่งเป็นระงับการจัดการในเรื่องประเด็นนี้ไว้ซะก่อนต่อให้มันจะเป็นเรื่องที่ซับซ้อนแค่ไหนเนี่ยเขาบอกว่าจริงๆหน่วยงานที่ต้องทำหน้าที่สอบสวนเนี่ยก็จะมีโอกาสขอขยายเส้นตาย20วันเนี่ยแค่2ครั้งเท่านั้นเท่ากับรวมๆแล้วอ่ะเขาจะมีเวลาสมมติต่อให้ขอขยายระยะเวลาก็จะมีเวลาอยู่แค่4เดือน
13: ครับ
12: แล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็ไม่รู้แล้วล่ะว่าเงื่อนไขจะเป็นยังไงในเรื่องของการสอบสวนเพียงแต่ว่าไอ้เรื่องเนี้ยคือเขาชนตั้งแต่30พฤษภาคม2025มันยังไงมันก็เกินอยู่แล้ว
13: ปีกว่าแล้วมันเงียบมากเพิ่งมามีความเคลื่อนอย่างที่บอกอย่างที่เห็นมีความเคลื่อนไหวบนโทรทัศน์เวียดนามเนี่ยต้นเดือนนี้เอง
12: ใช่ตำรวจฮานอยเงียบไปเลยคือถ้าไม่รู้ว่าถ้าไม่มีคนไปโพสต์ไปแฮชแท็กเยอะๆ
13: ใช
12: ่มันจะเป็นเรื่องขึ้นมาหรือเปล่า
13: แล้วเขาเห็นคดีอื่นไงเขาเห็นคดีอื่นที่มันเดินหน้าแล้วก็ไม่คดีนี้มันไม่เดินหน้าเหมือนคดีอื่นล่ะ
12: มันก็มีคำถามเหมือนกันเพราะว่าตัวของเกืองเนี่ยที่เป็นอดีตส.ส.เนี่ยก็มีไหมมีคนถามว่ามีเหมือนเอกสิทธิ์คุ้มกัน
13: แต่เขาเป็นอดีตนะ
12: ก็ไม่มีคำตอบคือไม่มี
13: ใช
12: ่ตามกฎหมายก็คือสิทธิ์นี้ก็จะเป็นตอนที่เป็นส.ส.เนาะ
13: ครับ
12: เป็นอดีตไปแล้วก็พ้นนะก็สามารถขอจับกลุ่มหรืออะไรอย่างนี้ได้ก็เลยจุดประเด็นคำถามอีกแหละว่าแหมระบบความดิฉันไม่ได้ถามนะสื่อเวียดนามถามเองสื่อเวียดนามเขาถามว่าแล้วความน่าเชื่อถือของระบบยุติธรรมเนี่ยแล้วก็ไหนจะเรื่องของสภานิติบัญญัติแห่งชาติอีกเนี่ยมันได้ไหมคือมันก็มีกระแสมาพักใหญ่แล้วล่ะตั้งแต่นู่นปี2020แล้วม
13: ี
12: คนก็ตั้งคำถามว่าเหมือนทิศทางของความเชื่อมั่นมันต่ำลงเรื่อยๆๆอย่างเงี้ยก็กลายเป็นปัญหาที่ลุกลามใหญ่กว่าที่คิด
13: ใช่เป็นคนเวียดนามเขาแอคทีฟในออนไลน์อยู่แล้วด้านหลังอย่างที่เราเห็นใครเล่นเกมใครอะไรก็จะรู้ว่าคนเวียดนามเขาค่อนข้างแอคทีฟแล้วยิ่งเจอเรื่องนี้เนี่ยกลายไปว่ามันลุกลามบานปลายใหญ่กว่าที่คิดจนทางการเนี่ยต้องมีแอคชั่นแต่แอคชั่นที่สื่อที่ประชาชนพอใจหรือเปล่าอันเนี้ยอีกเรื่องนึงเพราะว่ามันก็มีทั้งพูดถึงคดีแล้วก็มีทั้งปาล์มออกมาปาล์มแบบใจเย็นๆทุกคน
12: หมายถึงเป็นห่วงเหรอ
13: เป็นห่วง
12: ระวังเพื่อนชาวเน็ตเหรอ
13: กรุณาระมัดระวัง การกระทำอะไรเงี้ยอย่าไปหลงเชื่อตามกระแสอะไรเงี้ยมันก็เป็นสิ่งที่ใหญ่โตกว่าที่คิดผมว่าน่าจะใหญ่โตกว่าที่รัฐบาลเวียดนามประเมินไว้ด้วยซ้ำ
12: นั่นน่ะสิ
13: แล้วสิ่งที่น่าสนใจคือนี่ทำไมเซาท์อีสต์เอเชียทำไมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ของเราเคสอย่างนี้เยอะจัง
12: มันหรือว่ามันเป็นที่อื่นมากกว่านี้แล้วเราไม่เห็นข่าว
13: อาจจะเป็นไปได้เพราะว่าเราอยู่ใกล้กันเราก็เลยรู
12: ้
13: ว
12: ่
13: าเพื่อนบ้านเราเกิดอะไรขึ้นบ้างแต่อันนี้ดังถึง BBC เลยนะ
12: ก็เห็นหลายสื่อก็เล่นนะแต่อาจจะไม่ได้เยอะมากคุณผู้ฟังอาจจะเป็นแบบ Channel News Asia ก็ดูเรื่องแถบนี้เนาะ
13: ใช่ครับ
12: แต่พอมันเป็นความที่มันเป็นกระแสแบบ Gen Z จุดประเด็นในโลกออนไลน์ก็ไม่แปลกที่สื่อนอกจะจับไปเล่น
13: ใช่ว่าปีแล้วก็นั่นแหละอย่างที่บอกครับมีพลัง
12: แต่เหมือนกับผลตรวจผลอะไรว่าคุณอดีตส.ส.คนนี้ก็ไม่ได้แบบไม่ได้มีแอลกอฮอล์ในเลือดแต่คือเราไม่ได้บอกนะว่าอะไรจริงไม่จริง
13: ครับ
12: ตามข้อมูลที่ VTV สื่อทางการเวียดนามรายงานมาก็จะเป็นประมาณนี
13: ้
12: แต่ดูเหมือนว่าตัวสื่อทางการเขาจะขยี้เรื่องของแบบปฏิกิริยาประชาชนเนาะที่ว่าโพสต์กันเยอะๆเนี่ยเขาใช้คำว่ามันเป็นเหมือนกับเหมือนเป็นกระแสลบเหมือนเขาเตือนๆอ่ะเหมือนเขาปรามๆแบบคุณบอกอ่ะปรามว่าแบบใครจะตามอะไรกระแสอะไรรถทัวร์จะเทไปทางไหนก็ดูดีๆก่อนนะอะไรอย่างนี
13: ้เป็นกระแสที่น่าสนใจน่าติดตามมาต่อครับว่าจะเป็นอย่างไรก็เป็นสิ่งที่สะเทือนเขาเรียกว่าจริงๆสะเทือนความเป็นรัฐได้เหมือนกัน
12: ใช่ๆทิ้งท้ายในเรื่องนี้มันมีคอมเมนต์ของท่านหนึ่งบนโลกออนไลน์เขาบอกว่าถ้าเป็นแบบนี้เขาบอกว่าคุณเกืองมีคนบอกว่าเมาแล้วขับ
13: ครับ
12: ทางการบอกว่าไม่เมาแต่ก็จะมีชาวเน็ตบอกว่าถ้างี้ต่อไปแสดงว่าถ้าเกิดว่าฉันมีใบขับขี่แล้วก็ฉันไม่ได้ดื่มฉันไม่ได้เมาดังนั้นฉันก็ขี่รถคันใหญ่ขับแบบเร็วๆไม่ระมัดระวังแล้วก็เปลี่ยนเลนไอ้ไงก็ได้แล้วก็ฝ่าไฟแดงแล้วก็ชนคนเสียชีวิตเงี้ยก็สุดท้ายก็จ่ายเงินได้ก็จบคดีได้แค่นั้นใช่ไหมหรือ
13: โอ้แรงนะ
12: แรงเนาะ
13: แรงนะ
12: ไม่รู้ยังอยู่ดีไหมโพสต์นี้นะ
13: ครับ
12: ก็นั่นแหละ CNA Channel News Asia เขารวบรวมมาให้ฟังกันเอามาฝากกันคุณผู้ฟัง
13: ครับ
12: เรื่องราวใกล้บ้านเราวันนี้สำหรับหน้าต่างโลกนะคะชวนติดตามกันต่อ www.thaipbspodcast.com application podcast และสถานีวิทยุที่รับถ่ายทอดสัญญาณนะคะเราสองคนและทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
13: สวัสดีครับ
14: Thai PBS Podcast. View the world via the voice.

0: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาลัยสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
1: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
2: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
3: English please press 1
4: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
5: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
6: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store
5: และ App Store สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
6: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
7: สนับสนุนโดย1178 Cafeลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร0816163224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่ 044-353-452หรือ081-616-2399

0: ครึ่งหนึ่งสำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: ท่านยศนันท์ลุยแก้ปัญหาสารพิษแม่น้ำกบด้วยซินโครตอนนาโนเทคร้อยเอกหญิงพรัตรัตน์ทองสรวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าเมื่อปัญหาสารหนูและโลหะหนักกลายเป็นโจทย์คุณภาพน้ำของชุมชนงานวิจัยจึงต้องไม่หยุดอยู่ในห้องทดลองแต่ต้องเปลี่ยนเป็นทางออกที่ประชาชนใช้ได้จริงรัฐบาลจึงสนับสนุนกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมอว.ส่งงานวิจัยไทยลงพื้นที่พัฒนาแม่แบบระบบผลิตน้ำประปาหมู่บ้านสำหรับกำจัดสารหนูและโลหะหนักในพื้นที่ริมน้ำแม่กกจังหวัดเชียงรายโดยนายยศนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอว.ลงพื้นที่จังหวัดเชียงรายเป็นประธานส่งมอบแม่แบบระบบผลิตน้ำประปาหมู่บ้านสำหรับกำจัดสารหนูให้แก่ชุมชนบ้านเมืองบ้านเมืองงิมและบ้านริมกบเพื่อให้ท้องถิ่นนำไปใช้ยกระดับคุณภาพน้ำประปาและดูแลประชาชนในพื้นที่โดยเป็นการนำงานวิจัยมาตอบโจทย์ปัญหาคุณภาพน้ำจากความขุ่นสารหนูและโลหะหนักที่เกิดขึ้นในพื้นที่เบื้องหลังระบบกรองคือการผลึกกำลังของซินโครตอนนาโนเทคโดยสถาบันวิจัยแสงซินโครตอนนำเทคโนโลยีแสงซินโครตอนมาวิเคราะห์ลักษณะของสารหนูเพื่อช่วยกำหนดแนวทางบำบัดที่เหมาะสมขณะที่สวทช.โดยศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาตินำความรู้ด้านนาโนเทคโนโลยีมาพัฒนาวัสดุดูดซับที่มีความจำเพาะต่อสารหนูและโลหะหนักก่อนนำมาประยุกต์เป็นระบบกรองสำหรับน้ำประปาชุมชนระบบพัฒนาสามารถดักจับสารหนูได้ 100% และวัสดุกรองสามารถฟื้นฟูเพื่อนำกลับมาใช้ซ้ำได้ช่วยลดต้นทุนการดูแลระบบในระยะยาวโดยมีการนำไปติดตั้งใช้งานจริงในพื้นที่นำร่องของชุมชนริมลำน้ำกกครอบคลุมประชาชนกว่า700ครัวเรือนขณะที่บ้านฟาร์มสัมพันธกิจมีระบบบำบัดน้ำรองรับประชาชนกว่า250ครัวเรือนและโรงเรียนบ้านเหมืองแดงอำเภอแม่สายมีการติดตั้งระบบกรองน้ำเพื่อดูแลนักเรียนและบุคลากรกว่า700คนซึ่งน้ำสะอาดไม่ใช่เพียงเรื่องของน้ำประปาแต่คือพื้นฐานของสุขภาพและคุณภาพชีวิตตั้งแต่การดื่มการทำอาหารและสุขอนามัยไปจนถึงการทำการเกษตรและการประกอบอาชีพเพื่อคุณภาพน้ำเปลี่ยนแปลงชุมชนจึงต้องมีข้อมูลทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อให้สามารถรับมือกับความเสี่ยงและดูแลน้ำที่ใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างมั่นใจจบข่าวเยาวรักษ์ใส่คำศูนย์ข่าวอวจท. News
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวจท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
2: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
3: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่ง ในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
4: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
5: English please press 1
6: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
7: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
8: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store และ App Store
9: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
8: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
10: สนับสนุนโดย1178 Cafe ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
11: เกษตรเพื่อประชาสำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมหรือสปก.เป็นองค์กรหลักด้านการบริหารจัดการพื้นที่ปฏิรูปที่ดินเพิ่มศักยภาพพื้นที่เกษตรกรรมพร้อมยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกรสู่ความผาสุกเพื่อเกษตรกรไทยมีความสมบูรณ์เกิดความเข้มแข็งในอาชีพเกษตรกรรมโดยมีพันธกิจในการดำเนินงานดังนี้ 1. จัดที่ดินและบริหารจัดการที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 2. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกร 3.พัฒนาพื้นที่และส่งเสริมการใช้ประโยชน์ในที่ดินและ4สนับสนุนเงินกองทุนปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมซึ่งมีเป้าประสงค์ในการบริหารจัดการพื้นที่ปฏิรูปที่ดินอย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มศักยภาพในพื้นที่เขตปฏิรูปที่ดินให้ใช้ประโยชน์ได้สูงสุดและเพิ่มศักยภาพการใช้เงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมพร้อมพัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกรให้มีความมั่นคงและยั่งยืนรวมไปถึงการพัฒนาองค์การเพื่อให้เป็นองค์การที่มีคุณภาพสูงในการปฏิบัติราชการรองรับการให้บริการแก่เกษตรกรได้อย่างมีประสิทธิผลสำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการดำเนินงานตามกฎหมายว่าด้วยการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องพร้อมจัดหาที่ดินเอกชนและที่ดินของรัฐมาดำเนินการปฏิรูปที่ดินตลอดจนการจัดที่อยู่อาศัยจัดที่ดินให้เกษตรกรทำประโยชน์พร้อมพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและบริหารกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมตลอดจนการใช้เงินกองทุนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรมิให้สูญเสียสิทธิในที่ดินรวมทั้งการจัดทำสารระบบที่ดินเพื่อปฏิรูปที่ดินสนับสนุนโดยสำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

0: ประเด็นเด็ก
1: สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการเรื่องเด่นประเด็นเด็กพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับในช่วงเวลา 17:00 นถึง 18:00 นมีเรื่องราวข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับเด็กเยาวชนและครอบครัวนำมาฝากเป็นประจำครับดำเนินรายการโดยพี่ต้อยขวัญชาติดาสาครับรายการเรื่องเด่นประเด็นเด็กออกอากาศทางสวทเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยภาคกลาง AM 1467 GHz ซึ่งเป็นแม่ข่ายอากาศพร้อมกันทั้ง4ภาคครับคุณผู้ฟังสามารถจะติดตามรับฟังรายการเรื่องเด่นประเด็นเด็กได้ผ่านทางเครือข่ายวิทยุเพื่อเด็กและสังคมครับและก็เครือข่ายขององค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยหรืออวชททั่วประเทศครับทั้งรายการสดในเวลา 17:00 นถึง 18:00 นและรายการรีรันตามวันและเวลาของแต่ละสถานีนะครับคุณผู้ฟังสามารถจะติดตามรับฟังผ่านทางออนไลน์ได้นะครับผ่านทางวิทยุออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์ของกรมประชาสัมพันธ์ที่ nbt.prd.go.th ครับทางสถานีเด็ก .com ด้วยนะครับและก็ทางภาคี fm.org และสามารถจะติดตามผ่านทาง Facebook Live ของสวทเพื่อการรู้และเตือนภัยภาคกลางได้1ช่องทางนะครับก็ติดตามกันได้หลากหลายช่องทางกันเลยทีเดียวนะครับรายการเรื่องเด่นประเด็นเด็กวันนี้นำเสนอ3ช่วงครับช่วงแรกของรายการคือช่วงคิดสารทีช่วงที่2วันนี้มีเสวนาเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับสื่อสร้างสรรค์นำมาฝากกันนะครับเป็นเสวนาที่จัดขึ้นในช่วงวันที่21 22 23นะครับในงาน Social Yuan Expo 2026นะครับที่ทางด้านของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้จัดขึ้นมีเสวนาดีๆหลายเรื่องเลยทีเดียวนะครับก็ไม่อยากจะให้จะฟังเฉพาะในคนที่ไปร่วมงานเราก็เลยนำมาฝากคุณผู้ฟังกันผ่านทางรายการเรื่องเด่นประเด็นเด็กด้วยนะครับจะได้ฟังกันทั่วประเทศนะครับแล้วก็ปิดท้ายกันในช่วงเช็คข่าวก่อนแชร์ครับมีข่าวสารที่ต้องมาตรวจสอบกันนะครับว่าข่าวนั้นเป็นข่าวจริงหรือข่าวปลอมเป็นเรื่องจริงหรือต้องปลอมเราต้องมาตรวจสอบกันนะครับอย่าเพิ่งเชื่อนะครับก็ติดตามกันได้3ช่วงครับวันนี้เราเริ่มกันที่ช่วงแรกของรายการครับในช่วงคิดสารทีวันนี้จะมีสาระอะไรมาฝากนั้นติดตามได้ในรายการครับ
2: วันที่20กันยายนเป็นวันเยาวชนแห่งชาติเนื่องจากเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระมหากษัตริย์สองพระองค์คือพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5และพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาอนันตมหิดลพระอัครรามาธิบดินทร์รัชกาลที่8ทั้งสองพระองค์ได้เสด็จขึ้นเถลิงถวัลย์ยศราชสมบัติในขณะที่ทรงพระเยาว์วันเยาวชนแห่งชาติเยาวชนจะได้ร่วมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและได้ร่วมตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาตนเองเป็นพลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติในอนาคต
3: นโยบายการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนและเสริมสร้างความมั่นคงของประเทศให้พัฒนาอย่างยั่งยืนเนี่ยประชาชนจะมีส่วนร่วมทำอะไรได้บ้างคะ
4: ลำดับแรกสำคัญที่สุดก็คือทุกคนต้องมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องและเชื่อมั่นการทำงานของหน่วยงานภาครัฐในการมุ่งมั่นตั้งใจแก้ไขปัญหาของชาติบ้านเมือง
5: เชื่อมั่นเข้าใจตั้งไทยไปด้วยกัน
6: ขอบคุณ
7: ขอโทษ
6: ขอบคุณ
7: ขอโทษ
6: ขอบคุณ
7: ขอโทษ
2: คำที่ต้องจำให้ขึ้นใจท่องไว้ให้ติดปาก
6: สร้างไมตรีมีน้ำใจให้แก่กันด้วยคำพูดดีๆนะคะ
8: รายการเรื่องเด่นประเด็นเด็ก
9: คิดสารดี
10: ขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงคิดสารดีค่ะคิดสารดีในวันนี้นะคะจะพาทุกคนไปทำความรู้จักกับพายุฤดูร้อนค่ะพายุฤดูร้อนหรือว่า Thunderstorm ค่ะมันเกิดขึ้นจากอะไรแล้วทำไมถึงต้องมาเกิดขึ้นในช่วงนี้จะส่งผลกระทบกับเราอย่างไรกันบ้างมาฟังคำตอบกันค่ะจากการให้ความรู้โดยกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะได้ให้ความหมายเอาไว้นะคะว่าพายุฤดูร้อนหรือพายุฟ้าคะนองหรือว่าภาษาอังกฤษคือ Thunderstorm ค่ะเป็นพายุที่เกิดขึ้นในช่วงฤดูร้อน มักจะเกิดในช่วงราวกลางเดือนกุมภาพันธ์ค่ะถึงกลางเดือนพฤษภาคมหรือช่วงก่อนเริ่มต้นฤดูร้อนค่ะพายุฤดูร้อนนั้นนะคะจะทำให้เกิดการหมุนเวียนของอากาศแปรปรวนอย่างรวดเร็วจึงเป็นสาเหตุทำให้เกิดพายุฝนฟ้าคะนองอย่างหนักลมพายุกระโชกแรงค่ะฟ้าแลบฟ้าร้องและฟ้าผ่าเกิดขึ้นหรือในบางครั้งค่ะอาจจะมีการเกิดลูกเห็บตกลงมาด้วยค่ะฝนที่เกิดขึ้นจากอิทธิพลของพายุฤดูร้อนมักจะตกไม่นานบางครั้งเกิดขึ้นเพียง 15-30 นาทีและจะเกิดขึ้นในพื้นที่แคบๆประมาณ 10-20 ตารางกิโลเมตรค่ะทางด้านของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีหรือสสวทค่ะได้อธิบายให้ความรู้ในเรื่องของพายุฤดูร้อนไว้ว่าพายุฤดูร้อนหรือพายุฟ้าคะนองจะเกิดขึ้นในฤดูร้อนหรือในช่วงก่อนเริ่มต้นฤดูฝนค่ะขณะที่อุณหภูมิในภาคต่างๆเริ่มสูงขึ้นเนื่องจากแกนของโลกเริ่มเอียงเข้าหาดวงอาทิตย์และดวงอาทิตย์จะเคลื่อนมาอยู่ที่บริเวณเส้นสูงสุดทำให้อากาศร้อนอบอ้าวและชื้นในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและตอนบนของภาคกลางค่ะอากาศที่อยู่ใกล้พื้นผิวจะมีอุณหภูมิสูงประกอบกับลมที่พัดเข้าสู่ประเทศไทยค่ะเป็นลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้ที่พัดจากอ่าวไทยและทะเลจีนใต้ค่ะในระยะนี้ถ้ามีลมเหนือก็คืออากาศเย็นพัดลงมาจากประเทศจีนคราใดค่ะจะทำให้เกิดอากาศ2กระแสกระทบกันนั่นจะทำให้การหมุนเวียนของอากาศแปรปรวนขึ้นอย่างรวดเร็วและฉับพลันเป็นเหตุทำให้เกิดพายุฝนฟ้าคะนองอย่างแรงและรวดเร็วค่ะและจะมีฟ้าแลบฟ้าร้องและฟ้าผ่ารวมอยู่ด้วยนอกจากนี้ค่ะมักจะมีลมกระโชกแรงและฝนตกหนักเกิดขึ้นบางครั้งยังมีลูกเห็บตกลงมาพายุฟ้าคะนองนี้นะคะจะเป็นพายุที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาอันสั้นมีน้อยครั้งที่เกิดขึ้นนานมากกว่า2ชั่วโมงค่ะโดยทั่วไปค่ะพายุฤดูร้อนนี้นะคะมักจะเกิดขึ้นในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนื่องจากการแผ่ลิ่มของความกดอากาศสูงจากประเทศจีนลงมาบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือค่ะดังนั้นในขณะที่ประเทศไทยตอนบนมีอากาศร้อนและชื้นมีการยกตัวของมวลอากาศอยู่บ้างแล้วค่ะและเมื่อมีอากาศเย็นจากความกดอากาศสูงซึ่งมีลักษณะจมตัวลงและมีอุณหภูมิที่ต่ำกว่าทำให้มวลอากาศร้อนยกตัวขึ้นอย่างรวดเร็วค่ะและเมฆคิวมูโลนิมบัสค่ะที่ก่อตัวขึ้นก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆค่ะจนกระทั่งอุณหภูมิยอดเมฆต่ำกว่าลบ60ถึง80องศาเซลเซียสนั่นจึงทำให้เกิดลูกเห็บตกได้ด้วยนั่นเองค่ะนี่ก็เป็นเรื่องราวของพายุฤดูร้อนค่ะที่เราจะได้ยินค่อนข้างบ่อยขึ้นนะคะเมื่อเดินทางเข้าสู่ฤดูร้อนค่ะนี่เป็นเรื่องราวที่หยิบนำมาฝากกันค่ะในช่วงของคิดสาระดีค่ะ
9: คิดสาระดีย
0: อมรับไม่นิ่งเฉยไม่กระทำความรุนแรง Stop รวมพลังหยุดความรุนแรงต่อเด็กสตรีและบุคคลในครอบครัวพบเห็นเหตุการณ์ความรุนแรงแจ้ง1300ศูนย์ช่วยเหลือสังคมพม.หรือ ESS Help Me Line Official แจ้งเหตุฉุกเฉินทางสังคม
11: คิดก่อนโพสต์จะโพสต์อะไรต้องคิดก่อนก่อนจะโพสต์รูปภาพคนอื่นที่ไม่ใช่ของตัวเองต้องได้รับอนุญาตยิ่งเป็นการโพสต์เกี่ยวกับเด็กเยาวชนต้องปิดบังใบหน้าเว้นเสียแต่ว่าเป็นการชื่นชมอย่างให้เกียรติการโพสต์สิ่งลามกอนาจารรวมไปถึงการโพสต์ด่าว่าคนอื่นและเนี่ยเป็นเพียงส่วนหนึ่งของพรบ.คอมพิวเตอร์ที่มีผลบังคับใช้แล้วมีโทษทั้งจำทั้งปรับคิดก่อนโพสต์จะโพสต์อะไรต้องคิดก่อน
8: รายการเรื่องเด่นประเด็นเด่น
2: เรื่องเด่นประเด็นเด็ก
1: กลับเข้าสู่รายการเรื่องเด่นประเด็นเด็กครับในช่วงนี้ช่วงเรื่องเด่นประเด็นเด็กอยู่กับพี่ต้อยขวัญชาติดาสาครับในช่วงนี้นะครับจะพาคุณผู้ฟังไปติดตามฟังเสวนาหัวข้อ สื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์กับการเปลี่ยนแปลงทางสังคมนะครับก็จัดโดยกองทุนเพื่อสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์นะครับก็จัดขึ้นในงาน Social Development Expo 2026นะครับไปฟังเสวนาในครั้งนี้ครับน่าสนใจมากนะครับก็เลยนำมาฝากคุณผู้ฟังในรายการเรื่องเด่นประเด็นเด็กครับไปฟังเสวนาต่อเนื่องจากตอนที่แล้วนะครับไปติดตามกันได้เลยครับ
12: พี่ระวีครับผมอย่างที่เราบอกไปเนาะเนื้อหาต่างๆมีเยอะแยะมากมายเต็มไปหมดเลยแต่ในวันนี้ที่เรามากันตรงนี้เนี่ยเราอยากที่จะพูดถึงพี่ๆผู้สูงอายุพ่อๆแม่ๆอีกด้วยรวมถึงพี่ๆกลุ่มเปราะบางต่างๆที่ใช้สื่อในลักษณะนี้อยู
13: ่
12: นะครับอยากสอบถามครับว่าในรูปแบบของคอนเทนต์แล้วก็ดีไซน์ต่างๆในการทำเนื้อหาในยุค AI แบบนี้ครับเพื่อให้ผู้สูงอายุสามารถเข้าถึงเข้าใจแล้วก็ใช้งานง่ายรวมถึงปลอดภัยด้วยเนี่ยเราจะมีการสร้างขึ้นมายังไงหรือเราจะเข้าถึงพวกเขาได้ยังไงบ้างเพื่อให้พวกเขารับข้อมูลที่มันมีความปลอดภัยในยุคนี้ครับ
13: โอเคก่อนอื่นขอเรียนสวัสดีท่านผู้บริหารกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะครับแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่มาออกบูธทุกท่านนะครับแล้วก็ขออนุญาตทักทายเป็นภาษามุสลิมผมเป็นมุสลิมท่านหนึ่งอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์เห็นคลุมหัวกันมาหลายๆท่านนะครับนะครับก็ขออนุญาตอย่างนี้ครับต้องบอกว่าในฐานะคนทำสื่อมาแล้วก็วิ่งตามเทคโนโลยีมาเยอะนะครับปัจจุบันเนี่ยเรื่องการเข้ามาของ AI เนี่ยมันไม่ใช่แค่การเข้ามาของ1เครื่องมือในการใช้แต่มันเป็นเหมือนสมัยที่เราผ่านยุคปี2000น่ะอินเทอร์เน็ตเข้ามาเปลี่ยนโลก AI เหมือนอินเทอร์เน็ตAI เหมือนน้ำประปาเหมือนไฟฟ้าม ันจะเข้ามาเปลี่ยนทุกอย่างดังนั้นเราต้องปรับชีวิตของเราให้อยู่กับมันได้ดีการอยู่กับมันได้เนี่ยมันไม่ได้อยู่ด้วยว่าใครเล่นเก่งหรือใครใช้เป็นเมื่อกี้พี่เอกพูดดีมากเลยชะลอเนี่ยสำคัญมากตัวเลขของการวิจัยทั่วโลกจากแพลตฟอร์มต่างๆนะครับบอกว่ามนุษย์เนี่ยใช้เวลาในการใช้นิ้วมือเนี่ยเปลี่ยนหน้าจอเนี่ยหรือใช้สายตาในการดูคอนเทนต์นะแล้วเลือกที่จะหยุดเนี่ย 1.5 วินาที
12: โอ้พริบตาเดียว
13: พริบตาเดียวแปลว่าคุณเร็วมากนะนิ้วคุณเร็วมากแล้วคุณจะหยุดอ่ะใช้เวลา 1.5 วินาทีคนที่จะทำเนื้อหาต้องทำให้ 1.5 วินาทีนั้นน่าสนใจมาก
12: ๆครับ
13: ซึ่งมันยากมากมันยากมากนะครับสิ่งที่มันน่ากังวลต่อเนื่องจากที่ท่านผู้จัดการบอกก็คือว่าโลกกำลังเปลี่ยนเยอะกว่าที่ท่านเคยใช้ชีวิตมาผมเนี่ยใช้ชีวิตมา40บวกกว่า50เนี่ยนะครับหรือแม้กระทั่งหลายท่านผู้สูงอายุหรือคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าใช้ชีวิตมา 60-70 ปีเนี่ยผมบอกว่าตั้งแต่ปีที่แล้วมันถึงปีนี้และปีหน้าเนี่ยไอ้สิ่งที่ท่านเคยเห็นการเปลี่ยนแปลงมามันขมวดเหลือแค่3ปีจากการเปลี่ยนแปลง50ปีจะเหลือแค่3ปีมันจะเร็วมันจะเปลี่ยนทุกวันเปลี่ยนทุกเวลานะครับโลกที่เปลี่ยนไปแล้วมันจะมีผลกระทบกับเราคืออะไรเมื่อกี้พี่เล็กบอกแล้วเรื่องเศรษฐกิจมันต้องไปดูเรื่องประเทศเขาจะตีใครตีกับใครครับดูว่าพรุ่งนี้เราจะกินอะไร
12: ครับ
13: มีผลถามว่าทำไมถึงมีผลมีผลอาการที่เราจะรับข้อมูลข่าวสารที่มีประโยชน์กับชีวิตเราอย่างไรนะครับเรื่องที่สองคือเรื่องของความรู้เมื่อก่อนเรามักจะพูดคำว่ารู้เท่าทันสื่อผมบอกว่าวันนี้ภาษาเนี้ยโบราณละเราไม่ต้องรู้เท่าทันสื่อรู้เท่าทันตัวเองเหมือนคุณเอกบอกครับเรามีความรู้ไม่เท่ากันวันนี้ความมั่นคงของมนุษย์คือทุนสังคมที่ดีที่สุดและสำคัญที่สุดการพัฒนาสังคมคือเรื่องขั้นพื้นฐานที่สุดปัจจัย4คือเรื่องพื้นฐานน่านน้ำท่วมมา2ปีแล้ว
12: ครับ
13: อยู่มาตั้งนานไม่ท่วมแต่ครั้งนี้2ปีเนี่ยเห็นได้ชัดว่าท่วมแบบโหน่ากลัวมากหาดใหญ่ปีนี้ก็กังวลอีกไม่รู้จะเจออีกหรือเปล่านะครับโลกมันวิบัติและมันเปลี่ยนไปเยอะมากเทคโนโลยีที่มาหลอกสแกมเมอร์ของท่านน่ะมากันทุกวันจนเดี๋ยวนี้ไม่กล้ารับโทรศัพท์กันแล้วถือถ้าไม่โทรไลน์มาฉันไม่รับแล้วตอนนี้มือถือมาไม่กล้ารับนะครับสิ่งที่เราต้องบริหารมากที่สุดคือบริหารความคิดตัวเอง
12: อ
13: ันนี้ยากมากเลยนะรู้ไหมบริหารความคิดตัวเองคืออะไรครับปัจจุบันมีการวินิจฉัยว่าโรคที่เกิดจากเขาเรียกอะไรโรคที่เกิดจากกายภาพอ่ะขาหักกระดูกพังข้อเสื่อมต่อให้เป็นมะเร็งล่าสุดโมเดอร์นามีการบอกแล้วมียาฉีดรักษามะเร็งแล
12: ้
13: วนะครับโรคไตเปลี่ยนไตได้ตับเปลี่ยนตับได้หัวใจเปลี่ยนหัวใจได้แต่สิ่งที่เปลี่ยนไม่ได้เลยและโรคนี้ไม่เคยมีใครคิดได้คือสมอง ครับซ่อมไม่ได
12: ้เร
13: ามีปัญหาเรื่องวิธีการคิดหรือ mindset mindset ของแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันนะครับเวลาเรารับข้อมูลเดียวกันน่ะแล้วทุกคนบอกว่านี่คือความจริงแต่ความจริงน่ะไม่เคยมีเพียงหนึ่งเดียวเพราะความจริงมันจะถูกหล่อหลอมด้วยประสบการณ์หรือวิธีคิดของท่านความจริงของผมที่ผมนั่งอยู่ตอนนี้4คนเนี่ยเห็นความจริง1อย่างคือเห็นจอทีวีที่มีตัวเลขผมถามคนข้างล่างเห็นมีตัวเลขไหมครับ
14: ไม่เห็น
13: ไม่เห็นแต่มันคือความจริงเดียวกันคือจอโทรทัศน
12: ์ครับ
13: ดังนั้นความจริงเดียวกันเนี่ยถ้าเอาไปถกเถียงกันว่าท่านไม่เห็นตัวเลขแต่ผมเห็นตัวเลขเนี่ยแค่นี้ก็ทะเลาะกันทั้งวันแล้วนะทะเลาะกับป้าข้างบ้านด้วย
12: ครับ
13: นะครับอันนี้คือความยากของระบบความคิดอีกความจริงหนึ่งที่น่ากังวลมากคือคำว่าสังคมเรามีสังคมที่หลากหลายเรามีสังคมพหุวัฒนธรรมเรามีสังคมความเชื่อพื้นถิ่นวันนี้ผมเห็นคนจากต่างจังหวัดมาเยอะมากนะฮะผมเคยคุยกับนักวิทยาศาสตร์หลายท่านแล้วเราก็รู้สึกว่าความจริงของนักวิทยาศาสตร์เนี่ยอาจจะใช้กับทุกคนไม่ได้ผมยกตัวอย่างการนำเสนอข่าวเรื่องพญานาค
12: ครับ
13: ผมพูดทุกเวทีเลยเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ผมคิดว่าใกล้ตัวที่สุดพญานาคเนี่ยถ้าเราพูดเรื่องพญานาคในฐานะนักวิทยาศาสตร์กรุงเทพเขาก็จะบอกว่ามันเกิดจากแก๊สมีเทนที่อยู่ในแม่น้ำโขงแล้วมันขึ้นมาเป็นฟองแล้วมันกลายเป็นไฟอันนี้คือวิทยาศาสตร
12: ์ครับ
13: ผมก็เลยบอกว่านักวิทยาศาสตร์ครับคุณมั่นใจใช่ไหมผมมั่นใจ
12: 100%
13: คุณเอาคำเนี้ยไปพูดริมโขงที่หนองคายไปพูดวันที่เขาจัดวันที่มีงานบั้งไฟด้วยนะบั้งไฟพญานาคจะรอดไหมเขาจะรอดลงมาจากเวทีนั้นไหม
12: ครับ
13: นะฮะคือนี่แหละคือความจริงมันไม่ได้มีเพียงหนึ่งเดียวนะเพราะความจริงมันจะผสมประสบการณ์และความเชื่อความเชื่อในแต่ละคนก็มีไม่เหมือนกันดังนั้นผมย้อนกลับไปสนับสนุนช้าง5ตัวของพี่เอกนะครับว่าคุณต้องชะลอก่อนไอ้เรื่องชะลอเนี่ยคือเรื่องใหญ่ที่สุดที่เราอะทำกันไม่ค่อยได้พอเช้ามาเราจับโทรศัพท์กลุ่มลายญาติแชร์ข่าวนี้มาไอเนี่ยรักษามะเร็งได้อันนี้เป็นขั้นพื้นฐานเลยนะครับแล้วบังเอิญว่าคนที่แชร์วันนั้นเนี่ยจำได้ว่าเอ้ยหลานมันเป็นหมอไอคนแชร์ไม่ใช่หมอนะ แต่หลานมันเป็นหมอไม่รู้ว่าหมออะไรอ่ะแต่รู้ว่าเป็นหมอไว้ก่อนดังนั้นแชร์ต่ออีก10กลุ่มคูณไปกลุ่มละ10คน100คนละ
12: ครับ
13: แล้วทุกคนก็จะรู้ว่าไอคนแชร์ต้นทางกับหลานเป็นหมอเป็นหมออะไรหมอนวดบำบัดกายภาพไม่ได้เกี่ยวกับมะเร็ง
12: ครับ
13: ดังนั้นเนี่ยคือพื้นฐานประสบการณ์ที่เรามีไม่เท่ากันดังนั้นไอ้ข้อมูลเหล่านี้ผมเลยอยากเรียนให้ทุกท่านเข้าใจตรงกันในส่งท้ายว่าสื่อมันไม่ได้เหมือนเดิมที่จะเป็นเกตคีเปอร์อย่างที่พี่เอกบอกว่าเราต้องดูโทรทัศน์หรือเข้าใจหนังสือพิมพ์วันนี้สื่อมันใครๆคำว่าใครๆก็เป็นสื่อได้อะจริงครับแต่เป็นสื่อที่น่าเชื่อถือเนี่ยมันไม่เท่ากันท่านเชื่อแบบผมเชื่อแบบเมื่อก่อนปู่ย่าผมเนี่ยเห็นทีวีแล้วไม่พอใจเนี่ยเห็นข่าวนักการเมืองพูดอะไรทีวีแล้วไม่พอใจเนี่ยสิ่งที่เขาทำเนี่ยไม่ใช่คอมเมนต์แบบเรานะไม่ใช่แสดงความผิดนะเอาเท้าถีบขออนุญาตฮะเท้าถีบทีวีพัง
12: ครับ
13: โมโหนักการเมืองพูดไม่รู้เรื่องบอกโอ้เดือดร้อนลูกหลานซื้อทีวีใหม่อีกนะแต่เดี๋ยวนี้เราคอมเมนต์อ่ะเราขยันเม้นอ่ะขยันแสดงความคิดเห็นจนบางทีความคิดเห็นนั้นเนี่ยถ้าเป็นความคิดเห็นที่ผิดแล้วเราไม่ชะลอความคิดเห็นในสมองเราแล้วเราพูดออกไปโดยไม่ได้คิดเนี่ยเขาฟ้องทางกฎหมายได้นะครับ
12: โอ้ครับผม
13: มันมีข้อกฎหมายในการฟ้องร้องกลับมันมีข้อกฎหมายหลายคนโดนแล้วครับดาราเมื่อก่อนไม่กล้าฟ้องประชาชนนี้ดาราไล่ฟ้องประชาชนสนุกเลยนะครับแล้วมันผิดมากๆนะครับดังนั้นการชะลอความคิดการตระหนักไต่ตองแล้วก็เช็คกับเพื่อนกับญาติไม่ต้องไปเช็คกับสำนักข่าวไหนครับเช็คกับเพื่อนฝูงญาติก่อนและถ้ายังไม่ชัวร์เนี่ยเข้า Google แล้วเอาข่าวนั้นน่ะหรือข้อความนั้นไปพิมพ์หาใน Google อย่างน้อยถ้ามีสำนักข่าวสื่อหลักพูดถึงกันเนี่ยก็ยังเชื่อได้ระดับนึงแต่อาจจะไม่ใช่ทั้งหมดแล้วก็ต้องดูต่อว่าการส่งต่อสำคัญมากท่านส่งต่อไปเนี่ยไม่ต้องพูดถึงจรรยาบรรณจริยธรรมผมเป็นกรรมการจริยธรรมสภาการสื่อมวลชนแห่งชาติผมบอกว่าจริยธรรมจับต้องไม่ได้ครับสิ่งที่จับต้องได้คือการเป็นมนุษย์ที่ไม่สร้างความเดือดร้อนให้ผู้อื่นโดยการส่งต่อข้อมูลข่าวสารฝากสุดท้ายอันนี้ไว้ว่าเรากลับมาพัฒนาความเป็นมนุษย์และสังคมรอบตัวเราก่อนไม่ต้องภาพใหญ่ครับแค่รอบตัวคนในบ้านครอบครัวหมู่บ้านชุมชน เราทำแค่นี้ได้สังคมที่มีความเป็นมนุษย์ที่ดีที่สุดเราจะชนะ AI และเทคโนโลยีแน่นอนครับ
14: ขอบพระคุณมากครับขอเสียงปรบมือกับคุณรวีนะครับผมชอบอย่างหนึ่งก็คือว่าแนวคิดที่ว่าความจริงไม่ได้มีเพียงหนึ่งเดียวอันเนี้ยมันตอบโจทย์กับคนต่างๆวัยกันเนาะคนวัยผมเชื่อแบบนึงคนวัยคุณพ่อคุณแม่ก็เชื่อแบบนึงทีนี้พอมันมีหนึ่งข้อมูลที่มันเกิดขึ้นมาเนี่ยเราอาจจะไม่ได้มีความจำเป็นต้องมานั่งดิสคัตกันขนาดนั้นเพราะแต่ละคนมีชุดประสบการณ์ความคิดที่มันไม่เหมือนกันแต่เราแค่ยอมรับความต่างแล้วก็ดูว่ามันไม่ได้ส่งผลกระทบอะไรที่มันร้ายแรงเราก็สามารถเชื่อแบบนั้นไปพร้อมกันได้
15: คือความจริงทางพุทธเนี่ยมีอันเดียวที่มีหนึ่งเดียว
14: ครับ
15: คือไตรลักษณ์อันนี้จังทุกขังอนัตตาอย่างอื่นความจริงทางโลกเนี่ยอยู่ที่ประสบการณ์อย่างที่
14: ใช่วัฒนธรรมประเพณีต่างๆที
15: ่เราตัวมาเชื่อไม่เหมือนกันเนี่ยอย่าทะเลาะกันเลย
14: เ
15: นาะ
14: ผมชอบวันนี้ผมชอบวันนี้มากโอเคครับขอบคุณมากครับต่อไปขอเรียนถามรองศาสตราจารย์วิมลมุสิกพันธ์นะครับท่านอาจารย์ครับแน่นอนว่า
15: วิมลทิพย
14: ์วิมลทิพย
15: ์ครับ
14: นะครับผม
15: รองศาสตราจารย์ดร.วิมลทิพย
14: ์ขอบคุณมากครับอาจารย์ครับผมอยากสอบถามว่าในฐานะที่อาจารย์ทำงานเกี่ยวกับเด็กและเยาวชนผู้สูงอายุกลุ่มเปราะบางมาในวันนี้ครับในยุคที่สื่อมันเร็ว AI มันเข้ามาเราจะมีวิธีการสร้างภูมิคุ้มกันยังไงให้กับบุคคลเหล่านี้ให้เขาสามารถเดินไปพร้อมกับเทคโนโลยีตรงนี้ได้อย่างปลอดภัยครับเรียนเชิญครับท่านครับ
16: ค่ะกับเรียนท่านกับท่านทุกท่านที่อยู่บนเวทีนี้แล้วก็ท่านผู้บริหารของกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะคะแล้วก็พี่น้องทุกท่านที่อยู่ตรงนี้นะคะจริงๆคำถามนี้กว้างนะกว้างมากนะคะแต่ว่ามันมีจุดร่วมอยู่จุดเดียวนะคะอย่างที่ทั้ง3ท่านได้กล่าวไปจริงๆแล้วเราไม่สามารถจะวิ่งไปเล่นกับปัญหาในทุกเรื่องแล้ววิ่งไล่ตามไปแก้ในทุกอย่างเนี่ยได้ถ้าสุดท้ายพื้นฐานของการกลับมาที่ความเป็นมนุษย์เนี่ยมันไม่ได้นะคะคือโลกเนี่ยก็จะวิ่งไปเรื่อยๆแล้วก็จะมีเรื่องท้าทายตลอดเวลาไม่มีวันจบสิ้นจบจากเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องนั้นจบจากเรื่องนั้นก็เป็นเรื่องต่อๆไปสุดท้ายสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือการสร้างข้างในที่มันแข็งแรงเพียงพอที่จะยืนในเรื่องนี้ได้เราเติบโตแล้วมีความเชี่ยวชาญในเชิงของการพัฒนาทางกายนะคะค่อนข้างดีมากๆแล้วในวันนี้นะคะอย่างที่ทุกท่านกล่าวไปนะคะความพัฒนาในเชิงของการดูแลทางกายของมนุษย์เนี่ยไปได้ไกลมากๆแต่ในเรื่องใจเนี่ยเรายังเป็นหลุมดำของมนุษย์ทุกคนอยู่นะคะรวมทั้งเด็กวันนี้ด้วยนะคะเด็กวันนี้จริงๆแล้วน่าสงสารมากนะเพราะว่าที่ผ่านมาเราอาจจะมีพ่อแม่สอนได้ในทุกๆเรื่องนะคะมีแบบอย่างมีกระบวนการขัดเกลาทางสังคมที่ชัดเจนเป็นรูปธรรมสอนกันได้แต่วันนี้เนี่ยคงจะสอนได้แค่บางอย่างแล้วก็บางอย่างไปไม่ได้เลยเพราะว่าพ่อแม่เองก็ไม่ทันเหมือนกันว่ามันอันนี้มันคืออะไรแล้วต้องทำยังไงนะคะแต่สิ่งเดียวที่ทำได้ก็คือทำยังไงให้ความเป็นมนุษย์ในหัวใจของลูกเนี่ยแข็งแรงแล้วก็เติบโตแล้วก็มีคำสำคัญนะคะคือ empathy หรือความรู้สึกเห็นอกเห็นใจนะคะคือหากคำนี้มันเกิดขึ้นได้ในใจมนุษย์แล้วจัดการอย่างจริงจังแล้วทำให้มันเป็นรูปธรรมนะคะจับต้องได้อะเรื่องทั้งหลายเนี่ยมันจะค่อยๆเบาบางและสามารถจัดการได้อันนี้ยากนะคะไม่ใช่เรื่องง่ายเลยไม่ใช่เรื่องที่จะจัดการได้ในระยะเวลาอันสั้นแต่หากไม่ทำอะไรในวันนี้เราก็จะคงอ่อนแอจากข้างในแล้วความคุ้มกันจากข้างในของเราเนี่ยมันก็ไม่ถูกจัดการจริงๆสักทีแล้วสุดท้ายเราก็จะพบปัญหาซ้ำซากนะคะเมื่อเรื่องนี้เปลี่ยนไปเรื่องอื่นเข้ามาเราก็จะเจอหลุมดำแบบเดิมๆนะคะวันนี้เนี่ยจำนวนเด็กเกิดน้อยลงเรื่อยๆนะคะในกลุ่มหนึ่งนะคะในคนกลุ่มหนึ่งนะคะทุกท่านที่นั่งอยู่ตรงนี้คิดว่าหลายคนก็มีลูกคิดว่าอาจจะแค่คนเดียวอะไรอย่างนี้อย่างมากก็สองคนมีใครมีลูกมากกว่าสองคนไหมคะมีใครมีลูกมากกว่า2คนไหม
14: คนเดียวก็แย่แล้วจะไม่กล้ายกใช่ไหมฮะ
16: นะคะ
15: ผมเจอใครมีลูกนะอย่าว่ามากกว่า1คนเลยคนเดียวเนี่ยผมก็เข้าไปคารวะเลยนะ
17: คนเดียวก็เหนื่อยแล้วตอนนี
15: ้ผมถือว่ากำลังสร้างความมั่นคงให้ชาติ
18: คนยุคผมก็บอกเขาไม่อยากมีลูก
16: ค่ะค่ะอันนี้คือคนที่อาจจะคิดสำหรับการเตรียมตัวนะคะแต่เชื่อไหมว่าเรายังมีคนจำนวนหนึ่ง ซึ่งมีลูกหลายคนแล้วก็ความพร้อมของเขาเนี่ยไม่ได้มีแล้วเขารู้ด้วยว่าเขาไม่ได้มีความพร้อมแต่การมีลูกของเขายังคงดำเนินต่อไปนะคะทุกท่านที่ทำงานกับมนุษย์ก็คงทราบข้อมูลเรื่องนี้อยู่แล้วนะคะคนกลุ่มนึงที่เราอยากให้เขามีลูกเขากลับคิดมากแล้วก็ไม่อยากมีลูกแต่คนอีกกลุ่มนึงซึ่งไม่ได้คิดอะไรแล้วก็ยังคงมีลูกต่อไปนะคะเรื่องนี้คือเรื่องใหญ่ของเราทุกคนที่อยู่ตรงนี้นะมากกว่าความท้าทายด้านสื่อคือการกลับมาตั้งคำถามว่าสังคมจะเดินต่อไปยังไงถ้ามันเป็นภาพแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นสื่อนี้คือเครื่องมืออันนึงคือ AI คือเครื่องมืออันนึงที่เราจะทำให้ความต่างในเมื่อเขามีไปแล้วเขามีลูกไปแล้วอ่ะมันคือเครื่องมือตัวนึงที่เขาใช้คำว่า equalizer หรือการเป็นเครื่องมือตัดอุปสรรคที่ทำให้พอเขามีลูกในความไม่พร้อมทุกอย่างมันเป็นอุปสรรคในชีวิตไปหมด equalizer หรือสื่อ AI ตัวนี้จะเข้ามาตัดอุปสรรคตรงนี้ให้นะคะซึ่งน่าจะมีอยู่4บริบทเท่านั้น1คือเรื่องของกายภาพนะคะ AI ช่วยในเรื่องของการจัดการอุปสรรคทางกายภาพนะคะก็อย่างที่เรารู้เครื่องมือเครื่องไม้เครื่องมือต่างๆการเข้าถึงเทคโนโลยีต่างๆที่จะทำให้กายภาพหรือความเข้าถึงเนี่ยมันเป็นไปได้มากขึ้นการแปลเทคการแปลเทคให้เป็นภาษาที่ภาษาถิ่นที่เข้าใจง่ายเข้าถึงคนกลุ่มต่างๆกลุ่มเปราะบางต่างๆอาจจะเป็นหนึ่งในประเด็นด้านกายภาพอันที่สองคือเรื่องของการสมัยนี้เขาใช้คำว่า cloud sourcing นะคะคือการให้คนกลุ่มเปราะบางกลุ่มนั้นเนี่ยได้เป็นผู้เล่าเรื่องของตัวเองซึ่งเมื่อกี้จะเห็นอยู่ตรงนู้นนะคะมีมุมหนึ่งซึ่งพม.ทำอยู่ก็คือการให้คนทั้งหลายตัวเล็กตัวน้อยอ่ะได้เป็นผู้เล่าเรื่องของตัวเองการเล่าเรื่องของตัวเองที่ถูกต้องจะนำไปสู่การกำหนดนโยบายที่เหมาะสมกับคนท้องถิ่นที่มีความต้องการเฉพาะแล้ว เป็นความต้องการที่มีหลากหลายตั้งแต่เร่งด่วนกับไม่เร่งด่วนแล้วก็ตอบโจทย์มากจริงๆอันนี้เป็นเรื่องที่สองนะคะเรื่องที่สามคือความการสร้างความรู้เท่าทันนะคะซึ่งเมื่อกี้ก็บอกว่าอาจจะเป็นคำเก่าแต่ว่ายังไงก็ตามคงต้องมีเพราะว่ามันก็ยังไม่เท่าไม่ทันอยู่ดีจริงๆแล้วมันมีเกมฟิเคชันมีการจัดการองค์ความรู้ต่างๆที่เป็นเรื่องของการย่อยแล้วก็ทำให้เข้าถึงคนต่างๆง่ายดายขึ้นแล้วเรื่องสุดท้ายคือการใช้ AI เป็นผู้ช่วยส่วนตัวสำหรับกลุ่มเปราะบางต่างๆซึ่งจริงๆแล้วอีกไม่นานเราจะเจอควอนตัมคอมพิวเตอร์นะคะซึ่งเมื่อถึงวันนั้นเนี่ยมันจะเปลี่ยนอีกแบบไม่รู้จะพูดยังไงเลยมันคงเปลี่ยนไปอีกเยอะมากนะคะ4เรื่องที่เราคุยกันวันนี้ในไม่ช้าอีกไม่เกิน 2-3 ปีเรื่องเหล่านี้จะเอาล้าสมัยไปหมดแล้วนะคะวันนี้คือ AI ความเป็นมนุษย์และการเกิดน้อยคือภาพใหญ่ของสังคมไทยค่ะค่ะขอแค่นี้ก่อน
12: ขอบคุณมากครับผมมีท่านใดอยากเสริมไหมฮะ
15: ไม่เสริมก็จริงๆมันยาวไงมันยาวตั้งแต่ฟังอาจารย์เอเนี่ยคืออยากให้เข้าใจอย่างหนึ่งว่าไม่ว่าเทคโนโลยีมันจะเปลี่ยนไปยังไงเนี่ยแต่ความเป็นมนุษย์น่ะมันยังเหมือนเดิมเลยนะนะเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปอารมณ์ความรู้สึกนะทุกข์นะพอใจไม่พอใจนะครับชอบไม่ชอบนะครับแล้วก็การเรียนรู้โลกจริงๆเนี่ยผ่านอายตนะภายนอกมากระทบภายในเนี่ยตาหูจมูกลิ้นกายจิตมันเหมือนเดิมอ
12: ่
15: ะเพียงแต่ว่าตัวที่มันมาสร้างเป็นตัวสื่อเนี่ยแค่มันเปลี่ยนเพราะฉะนั้นก็อยากอย่างที่บอกว่าจริงๆก็พี่กัสก็บอกว่าต้องให้มารู้เท่าทันตัวเองก็เพราะรู้เท่าทันตัวเองว่าเวลาตาเห็นรูปนะครับก็ให้มันอย่าไปเชื่อก่อนเนี่ย
12: ชะลอไว้ก่อน
15: ใช่ชะลอไว้ก่อนอะไรอย่างเงี้ยนะครับทีนี้จริงๆอยากถามอาจารย์เอว่าแล้วในอัตราการเกิดที่ต่ำแล้วเนี่ยแล้วเจอเยอะมากเลยไปเจอคนที่มีลูกเขาก็ทุกข์นะแล้วเขาบอกว่าทำไมเด็กเป็นโรคซึมเศร้าเยอะจังผมอ่ะใกล้ตัวผมอ่ะเยอะแต่ผมไม่อยากเอาประสบการณ์ตรงเนี่ยมาเป็นข้อสรุปว่าเด็กปัจจุบันเนี่ยเป็นโรคซึมเศร้าเยอะอาจารย์เอยืนยันข้อมูลตรงนี้นิดหนึ่งสิว่ามันเป็นยังไง
16: จริงๆแล้วมนุษย์ทุกคนต้องการสิ่งเดียวกันคือความสงบนะความสุขคือความสงบนะคะมันเป็นเรื่องเดียวกันเนาะเมื่อคนจะมีความสุขก็ต่อเมื่อข้างในมันสงบหมายความว่าสงบก็คือมันคอนโทรลควบคุมทุกอย่างได้วันนี้รู้แล้วว่าเราจะเจออะไรแล้วเราจัดการได้มันสงบมันสุขนะคะคราวนี้มนุษย์คนนึงเนี่ย เมื่อมันเจอโลกที่มันผันผวนวุ่นวายเปลี่ยนแปลงไหลง่ายแล้วก็ไม่รู้จะจับต้นชนปลายอะไรความสงบในจิตใจมันสั่นคลอนนะคะมันแกว่งตลอดเวลาเมื่อความสงบหายความแกว่งไกวของหัวใจมันมากมันก็นำไปสู่คำนั้นแหละค่ะตรงไปตรงมา
12: ครับ
15: โอเคครับ
12: ขอบคุณครับอาจารย์ครับ
19: ผมอยากเสริมต่อ
12: ได้เลยครับ
19: อาจารย์เอแล้วก็ต่อจากพี่เล็กด้วยนะครับก็คือว่าผมเปรียบความสงบและความเป็นมนุษย์เป็นการขี่จักรยานนะครับเราลองคิดว่าถ้าเราเนี่ยเป็นคนขี่เป็นคนนั่งซ้อนจักรยาน การนั่งซ้อนจักรยานเนี่ยสมองจะถูกสั่งให้คิดระมัดระวังระแวงเพราะว่าเราไม่สามารถควบคุมจักรยานด้วยตัวเองได
12: ้
19: เพราะคนขับเป็นคนควบคุมหรือง่ายๆเอาจักรยานอันดูง่ายไปมอเตอร์ไซค์รับจ้างเราจะมีความระแวงระวังเนาะ
12: ครับ
19: ต้องเก็บขาไหมต้องหลบไหมต้องอะไรไหมนะครับแต่ถ้าเราเปลี่ยนเป็นผู้ขับแล้วเราขับไอ้มอเตอร์ไซค์หรือจักรยานคันนั้นไม่ว่าจะเป็นจักรยานเก่าไปจนถึงจักรยานไฟฟ้ามอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าในยุคปัจจุบันเนี่ยมันคือเครื่องมือและเทคโนโลยีที่มันเปลี่ยนตลอดเวลาแต่สมองหรือวิธีคิดเรามันไม่เปลี่ยนถ้าเราคุมมันได้เราเพียงคุมได้วิธีคิดจากคนนั่งมาเป็นคนขับไม่เหมือนกันละทำให้เหมือนกันเนี่ยมันทำให้เราเนี่ยไม่ว่าโลกจะเปลี่ยนไปแค่ไหนเราก็จะปรับตัวและเปลี่ยนแปลงกับมันได้และสุดท้ายที่สำคัญผมอยากฝากไว้นะครับว่าหลายๆคนคิดว่า AI หรือเทคโนโลยีเนี่ยต้องให้เด็กรุ่นใหม่ทำมีหลายเวทีพูดแล้วนะครับแล้วผมพูดเสมอว่า AI เนี่ยคนที่ผลิต AI เนี่ยไม่ได้กลัวเด็กรุ่นใหม่นะ
12: ครับ
19: ขออนุญาตใช้คำนี้ครับเขาบอกว่าเขาเคยให้สัมภาษณ์ไว้เขากลัวคนแก
12: ่ทำไมอะครับพี่
19: ทำไมรู้ไหมเด็กรุ่นใหม่เนี่ยเขาไม่มีองค์ความรู้หรือง่ายคือประสบการณ์น้อยประสบการณ์น้อยมันทะเลาะไม่ใช่มันทะเลาะมันเชื่อหมดประเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศอันดับ2ของโลกนะที่ใช้ AI เยอะที่สุดในโลก
12: ครับ
19: และเป็นระดับ2ที่เชื่อ AI มากที่สุดในโลกคือ AI เป็นไหมครับแชท AI ตอบมาขอบคุณมันด้วย แล้วกดไลค์มันผมจะบอกว่าถ้าเอาหลักการจริงห้ามตอบกดไลค์ห้ามขอบคุณนะครับเพราะมันจะทำให้

0: การจิตของเราในการควบคุมต่างๆในการสื่อสารในการรับสารแค่นั้นพอโลกจะเปลี่ยนไปยังไงขอให้มีสิ่งนี้กำกับไว้ตลอดครับ
1: ขอบคุณมากครับผมอ่ะต่อที่
2: ผมขออนุญาตมาต่อนะครับท่านคิดว่าอิทธิพลของสื่อเนี่ยมีอิทธิพลต่อตัวเราไหมทุกท่านจะตอบเหมือนกันว่ามีแน่นอนใช่ไหมครับกระบวนการกล่อมเกลาทางสังคมจนทำให้ผมมาเป็นตัวผมวันนี้ผมเป็นคนชอบจำคำขวัญวันเด็กนะครับผมจำคำขวัญวันเด็กได้อันหนึ่งก็คือเขาบอกว่าเรียนรู้ตลอดชีวิตคิดอย่างสร้างสรรค์ก้าวทันเทคโนโลยีผมคิดว่าพอเราย้อนกลับมาเห็นสภาพสังคมปัจจุบันนี้คำขวัญ นี้ไม่ไกลเกินออกไปจากตัวเราเลยแล้วเมื่อผมโตขึ้นมาเออมันเป็นจริงอย่างผู้ใหญ่เขาว่าอย่างน้อยก็เรื่องนี้ที่ถูกต้องเพราะฉะนั้นผมสองอย่างที่ผมคิดว่าสำคัญก็คือหนึ่งท่านอย่า กลัวความเปลี่ยนแปลงที่มาถึงเพราะเราไม่มีทางหนีมันพ้น อันที่สองเมื่อท่านอย่า กลัวความเปลี่ยนแปลงแล้วท่านอย่า กลัวการเริ่มต้นใหม่เพราะมันเริ่มต้นใหม่ได้เสมอเนาะผู้สูงอายุคนในบ้านของเราผมมีคุณปู่คุณย่าที่เปิดคอร์สกันเองในครอบครัวนะครับสอนว่าวิธีการเช็คข่าวหรือการดูที่มาเพราะอะไรรู้ไหมข้าวมีหลานเป็นนักข่าวอ่ะแล้วถ้าเกิดปล่อยให
1: ้
2: ผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านได้ข่าวที่มันอะไรอย่างเงี้ยเพราะเราจะมีกรุ๊ปของครอบครัวนะครับที
1: ่
2: คอยเอาไว้เช็คระหว่างกันว่าสิ่งนี้ถูกต้องหรือว่ามันควรจะยังไงต่อไปสุดท้ายผมอยากให้สคส.กับทุกท่านนะครับก็เป็นเทคนิคอีกนิดนึงแล้วกันสคส.ส.แรกผมบอกว่าทุกคนควรมีสติ
1: ครับ
2: อย่ารีบเชื่ออย่ารีบแชร์เนาะชะลออารมณ์ความคิดของตัวเองอันที่สองคอควายคือช่วยมีความรับผิดชอบท่านจะต้องมีความรับผิดชอบก่อนแชร์ข้อมูลไปส่งต่อข้อมูลให้คนอื่นหรือแม้แต่ว่าท่านจะทำอะไรก็แล้วแต่เนาะความรับผิดชอบนี่เป็นพื้นฐานเป็นกติกาเป็นเรื่องของกฎหมายด้วยอันสุดท้ายคือส.สุดท้ายคือสิทธิท่านต้องรู้สิทธิ์ตัวเองอ่ะท่านพูดได้แค่ไหนพูดแล้วไม่เดือดร้อนคนอื่นคืออะไรกฎหมายท่านทำอะไรบ้างในการที่ท่านจะส่งต่อข้อมูลเพราะเมื่อท่านรู้ตัวเองแล้วท่านต้องรู้สิทธิ์ของคนอื่นด้วยว่าท่านควรจะเคารพความเป็นส่วนตัวของเขาอย่างไ
1: ร
2: และไม่ละเมิดศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของเขาอย่างไรบทสรุปสุดท้ายสิ่งที่เราคุยกันมาทั้งหมดผมคิดว่าส่วนเครื่องมือก็ว่าไปแต่ส่วนที่เราต้องปกป้องเพื่อให้เกิดความมั่นคงของมนุษย์เนี่ยแบบชื่อกระทรวงเขาว่าเนี่ยคือความจริงต้องยังคงอยู
1: ่
2: ความเป็นธรรมต้องยังคงมีและสุดท้ายเราต้องมีความเป็นมนุษย์มากที่สุดเพราะสิ่งต่างๆที่เราพูดมาความเป็นมนุษย์นั้นน้อยกว่าเราแน่นอนครับ
1: ขอบคุณมากครับขอบพระคุณครับผมว่าหนึ่งอย่างที่เรานั่งพูดกันตลอดคือทั้งความมั่นคงการพัฒนาการป้องกันแต่เราอาจจะลืมไปว่าความเป็นมนุษย์นี่แหละที่มันอาจจะเป็นเกราะป้องกันที่ดีมากๆในการที่เราจะป้องกันสิ่งต่างๆที่มันเป็นอยู่รอบนอกสภาพแวดล้อมต่างๆมันคือความเป็นมนุษย์เนาะมาทุกท่านได้พูดมาขออนุญาตปิดท้ายที่พี่เล็กครับผม
3: เป็นช่วงสุดท้ายนะเวลานี่มันจะกดดันเรามากเลยเพราะหน้าจอความจริงเราน่าจะเราคิดผิดเนาะเราควรจะขอสักชั่วโมงครึ่งสำหรับเวทีเสวนาเพราะเราจะได้ลงดีเทลแล้ววันนี้ต้องขอบคุณนะท่านมีท่านรองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นายมานั่งเป็นกองเชียร์ด้วยนะครับมาให้กำลังใจนะครับท่านเตือนใจคงสมบัตินะครับเขาขอเสียงปรบมือให้ท่านด้วยนะครับจริงๆแล้วท่านเป็นผู้แทนปลัดกระทรวงนะครับไปประชุมคณะกรรมการกองทุนตลอดนะครับแล้วก็วันนี้ก็มาร่วมกิจกรรมนะครับวันนี้ผมว่าได้หลายๆเรื่องนะครับได้เห็นภาพใหญ่ได้เห็นนะครับสถานการณ์แล้วก็ได้ช้างที่สำคัญเนี่ยจำกันได้ไหมครับว่าช้าง5ตัวลืมไปหมดแล้วเดี๋ยวผมจะแถมเสือให้อีก5ตัวนะครับช้าง5ตัวนะครับช้าง5ตัวทวนนิดหนึ่ง1ชอช้างชะลอนะครับเช็คก่อนมันยังไงนะครับข้อ3ก็คือช่างน้ำหนักนะครับช้างตัวที่4คือชวนคิดนะแล้วก็ช้างตัวที่5คือแชร์อย่างมีความรับผิดชอบ
1: โอ้เก่งมากครับ
3: แล้วธนกรพูดธนกรก็พูดซ้ำนะครับช้าง5ตัวแล้วเราพูดแต่เรื่องการรับมือกับสื่อที่ไม่ดีใช่ไหมแต่ภารกิจของทุนมันยังมีอีกด้านหนึ่งนะครับก็คือรับมือสื่อที่ไม่ดีแล้วทุกคนพูดแล้วว่าวันนี้ในโลกของออนไลน์โลกของดิจิตอลเนี่ยข้อดีของมันคือทุกคนมีโอกาสที่จะนำเรื่องดีๆนะครับทุกคนเป็นสื่อได้เนี่ยพูดกันมาหลายปีแล้วแต่ว่าถ้าทำอย่างไรให้ทุกคนเป็นสื่อที่ดีและมีความรับผิดชอบนะครับอันนี้กองทุนก็จะเป็นกำลังสำคัญในการสนับสนุนเพราะเรามีหน้าที่ต้องสร้างช้างเสือตัวที่หนึ่งคือสร้างสื่อนะครับทุกปีเราเปิดให้ทุนปี70ทุกคนฟังให้ดีนะครับ

0: พรุ่งนี้จะประกาศแล้วนะครับมี5ประเภทแล้วมีทุนให้พ่อคุณพ่อคุณแม่ด้วยนะครับอายุ60ปีขึ้นไปเราเคยให้แล้วก็ก่อนให้เนี่ยท่านได้มาฝึกอบรมกับเรานะครับกลับไปเนี่ยได้ทำช่องปรากฏว่าช่องเนี่ยมีคนตามเป็นแสนนะครับชีวิตเริ่มต้นเมื่อไหร่ก็ได้นะครับบางคนมาค้นพบว่าทุกตัวเองเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์เนี่ยตอนอายุ60ตอนเกษียณแล้วนะกองทุนมีหน้าที่ในการสร้างสื่อนะครับสร้างคนสร้างภูมิคุ้มกันเราพูดไปแล้วสร้างองค์ความรู้ท่านสามารถไปหาได้แล้วก็สร้างเครือข่ายเพราะการทำงานขับเคลื่อนและรณรงค์ทางสังคมนะครับมันทำหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งไม่ได้เราไม่ใช่หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายเรางานในการที่จะร่วมมือกับทุกฝ่ายนะครับในการที่จะสร้างระบบนิเวศสื่อให้เกิดขึ้นเมื่อกี้มีชอช้างนะครับมือซ้ายต้องไว้เลี้ยงช้างนะครับมือขวาต้องสร้างเสือ5เสือนะครับจำได้ไหมครับ5เสือ1สร้างคนหลักสูตรอบรมของกองทุนมีทุกระดับตั้งแต่เด็กเยาวชนไปจนถึงผู้สูงอายุ2สร้างสื่อนะครับทุกคนทำสื่อได้ทำสื่อดีๆออกมานะครับอันที่เสือตัวที่3คือสร้างภูมิคุ้มกันทุกคนต้องมีอย่างที่บอกใช้จิตใช้องค์ความรู้ใช้อะไรก็สุดแท้แต่ใช้ช้าง5ตัวนั่นแหละสร้างภูมิคุ้มกันและสร้างที่4คือสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมนะครับสร้างตัวที่5ก็คือสร้างองค์ความรู้นะครับเพราะฉะนั้นก็อยากจะฝากไว้นะครับส่วนผู้ที่สนใจจะขอรับทุนนะครับใน20วินาทีสุดท้ายพรุ่งนี้ประกาศนะครับและจะเริ่มประชาสัมพันธ์ตั้งแต่พรุ่งนี้เป็นต้นไปนะครับในวงเงิน300ล้านนะครับและให้ขอทุนได้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคมนะครับระบบจะเปิดไปจนถึงวันที่15พฤศจิกายนนะครับแล้วก็16นาฬิกา30นาทีระบบจะปิดเราก็จะเข้าสู่กระบวนการนะครับก็หวังว่าทุกคนจะช่วยกันทำสิ่งที่เราเห็นว่ามันแย่ที่สุดเนี่ยให้มันกลับมาดีให้เชื่ออยู่เสมอว่าเวลาไปเห็นโคลนตมเนี่ยดอกบัวมันงอกงามได้เหมือนสื่อสร้างสรรค์เปลี่ยนแปลงสังคมได้ครับวันนี้ขอบคุณมากครับเวลาหมดจริงๆครับ
1: ปรบมือให้กับทุกๆท่านบนเวทีของเราครับขอบพระคุณมากๆครับทุกๆท่านด้วยเวลาที่จำกัดจริงๆอยากจะถามอีกเยอะอยากจะสรุปอีกเยอะเลยนะครับแต่ว่าเวลาเรามีเพียงเท่านี้แต่ทั้งหมดทั้งมวลก็เชื่อว่าเราน่าจะได้ทั้งประโยชน์มุมมองนะครับในการที่ไปช่วยกันเป็นคนละไม้ทีนี้ให้มันน่าอยู่แล้วก็ปลอดภัยสำหรับทุกคนมากยิ่งขึ้น
2: เรื่องเด่นประเด็นเด็ก
3: ยอมรับไม่นิ่งเฉยไม่กระทำความรุนแรง Stop รวมพลังหยุดความรุนแรงต่อเด็กสตรีและบุคคลในครอบครัวพบเห็นเหตุการณ์ความรุนแรงแจ้ง1300ศูนย์ช่วยเหลือสังคมพม.หรือ ESS Help Me Line Official แจ้งเหตุฉุกเฉินทางสังคม
4: ถ้าคุณชอบใช้โซเชียลมีเดียและไม่อยากถูกหลอกถูกโกงในโลกออนไลน์ท่องคาถาไว้อย่าและอย่าเชื่ออย่าไว้ใจง่ายๆให้ตรวจสอบข้อมูลในอินเทอร์เน็ตก่อนอย่าโลภอย่าเห็นแก่สินค้าราคาถูกหรือการชวนลงทุนที่ให้ผลกำไรมากและอย่าละเลยข้อมูลข่าวสารจะได้รู้เท่าทันมิจฉาชีพเพื่อป้องกันไม่ให้เราถูกหลอกในโลกออนไลน์
2: รายการเรื่องเด่นประเด็นเด่น
5: เกณฑ์อะไรที่จะบอกเราได้ว่านี่คือ
6: เฟคนิวส์อย่าตื่นตูมกับหัวข้อข่าวที่น่าตื่นเต้น
5: การพาดหัวลวงให้คลิกใช้คำที่มีรูปให้ชวนสงสัยทั้งที่เนื้อหาอาจจะไม่มีอะไรเลย
6: อย่าใช้อคติส่วนตัวในการเสพข่าวเช็คช่วงเวลาเกิดเหตุให้ชัวร์ไม่ควรเชื่อข่าวที่ไม่มีข้อมูลหลักฐานอ้างอิงประกอบ
5: การพาดหัวชวนให้เข้าใจผิดเพื่อเรียกร้องความสนใจให้คนแชร์กันเยอะ
6: ๆเรื่องเฟคๆที่เรารู้เท่าทัน
5: ก็นับว่าเป็นการใช้สื่ออย่างสร้างสรรค์คิดก่อนโพสต์จะโพสต์อะไรต้องคิดก่อนก่อนจะโพสต์รูปภาพคนอื่นที่ไม่ใช่ของตัวเองต้องได้รับอนุญาตยิ่งเป็นการโพสต์เกี่ยวกับเด็กเยาวชนต้องปิดบังใบหน้าเว้นเสียแต่ว่าเป็นการชื่นชมอย่างให้เกียรติการโพสต์สิ่งลามกอนาจารรวมไปถึงการโพสต์ด่าว่าคนอื่นและเนี่ยเป็นเพียงส่วนหนึ่งของพรบ.คอมพิวเตอร์ที่มีผลบังคับใช้แล้วมีโทษทั้งจำทั้งปรับคิดก่อนโพสต์จะโพสต์อะไรต้องคิดก่อน
7: เช็คข่าวก่อนแชร์
8: ในช่วงของเช็คข่าวก่อนแชร์อยู่กับพี่ต้อยขวัญชาติดาสาครับมาตรวจสอบข่าวสารกันว่าข่าวที่ส่งต่อกันไปแชร์กันไปนั้น เป็นข่าวจริงหรือข่าวปลอมเรามาตรวจสอบเรื่องของศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมกันนะครับล่าสุดก็มาอีกแล้วครับคุณผู้ฟังครับก็มีการเชิญชวนนะครับผ่านทาง TikTok นะบอกว่ากรมการขนส่งทางบกเปิดรับทำใบขับขี่ถูกกฎหมายผ่านบัญชี TikTok นะครับเรื่องนี้เป็นข่าวจริงหรือข่าวปลอมเราไปตรวจสอบกันนะครับคณะของศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมก็มีการประสานงานตรวจสอบข้อมูลครับประสานไปยังกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคมนะครับก็ออกมาเปิดเผยครับว่าเป็นข่าวปลอมนะเป็นข่าวปลอมนะครับคณะของกรมการขนส่งทางบกยืนยันนะครับว่าปัจจุบันการขอรับใบอนุญาตขับรถต้องดำเนินการด้วยตนเองทุกขั้นตอนตามกฎหมายนะครับทุกขั้นตอนนะที่หน่วยงานกำหนดเท่านั้นนะครับดังนั้นย้ำนะครับว่ากรมการขนส่งทางบกไม่มีนโยบายเปิดรับทำใบขับขี่ผ่าน TikTok หรือช่องทางโซเชียลมีเดียเลยนะครับนะดังนั้นท่านจะไปขอใบขับขี่ก็ต้องนะไปนะเรียนออนไลน์ได้นะแต่ต้องไปยืนยันตัวตนจริงนะตัวตนจริงต้องไปที่ขนส่งนะครับถึงจะได้ใบขับขี่ตัวจริงมานะครับก็มีเรื่องของออนไลน์ก็อาจจะเป็นเรื่องของการอบรมออนไลน์นะใช่แต่ถ้าเราจะไปขอทำใบขับขี่ต้องไปแสดงตัวตนที่ขนส่งเท่านั้นนะครับดังนั้นที่มีการแชร์ข่าวกันไปบอกว่านะ TikTok สามารถที่จะนะเปิดช่องทางนะครับขอทำใบขับขี่ออนไลน์ได้นั้นไม่เป็นความจริงนะครับอย่าเชื่ออย่าเชื่อนะครับเดี๋ยวท่านจะได้ใบขับขี่ปลอมยังไม่พอนะเวลาถูกจับอ้าวถูกจับเรื่องเอกสารปลอมอีกใบขับขี่ก็ไม่ได้อีกนะครับก็ต้องระวังกันนะครับเรื่องนี้ต้องฝากไว้นะครับก็สรุปแล้วเป็นข่าวปลอมนะครับที่บอกว่ากรมการขนส่งทางบกเปิดรับทำใบขับขี่ถูกกฎหมายผ่านช่องทาง TikTok นั้นไม่เป็นความจริงนะครับนี่ก็เป็นเรื่องราวที่นำมาฝากกันนะครับวันนี้เวลาของรายการเรื่องเด่นประเด็นเด็กเวลาหมดแล้วครับพี่ต้อยขนชาติดาสาพร้อมกับทีมงานรายการเรื่องเด่นประเด็นเด็กต้องลากลับไปก่อนเจอกันใหม่ในครั้งหน้าครับโชคดีเป็นของทุกท่านสวัสดีครับ
2: รายการเรื่องเด่นประเด็นเด็ก

0: ำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่เชิญชวนคัดกรองมะเร็งปากมดลูกด้วย HPV DNA test ตรวจง่ายเก็บตัวอย่างได้ด้วยตนเองช่วยลดความกังวลและเพิ่มโอกาสการตรวจพบความเสี่ยงได้ตั้งแต่ระยะเริ่มแรกนายแพทย์เติมชัยเติมยิ่งยงรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่เปิดเผยว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่จัดโครงการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมด้านการสาธารณสุขกิจกรรมรณรงค์การคัดกรองมะเร็งปากมดลูกด้วยวิธี HPV DNA test ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2569ภายใต้แนวคิดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ใส่ใจสุขภาพตรวจเองปลอดภัยไร้กังวลเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มสตรีเข้าถึงการคัดกรองมะเร็งปากมดลูกได้ง่ายและสะดวกยิ่งขึ้นด้วยวิธี HPV DNA test แบบเซลล์เทสซึ่งเป็นทางเลือกในการตรวจคัดกรองที่สามารถเก็บตัวอย่างได้ด้วยตนเองช่วยลดความกังวลและเพิ่มโอกาสในการตรวจพบความเสี่ยงตั้งแต่ระยะเริ่มต้นจัดขึ้นระหว่างวันที่29-30 สิงหาคม 2569หน้าหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่หน้าหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่โดยบูรณาการความร่วมมือกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ศูนย์อนามัยที่1จังหวัดเชียงใหม่สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่1เชียงใหม่และโรงพยาบาลนครพิงร่วมกันส่งเสริมการเข้าถึงบริการคัดกรองมะเร็งปากมดลูกของประชาชนภายในงานมีการจัดพื้นที่ให้ความรู้และสร้างความเข้าใจด้านสุขภาพแบบครบมิติทั้งการคัดกรองการประเมินสุขภาพโภชนาการและการใช้ชีวิตความรู้เรื่อง HPV การดูแลและรักษารวมถึงกิจกรรมให้ความรู้ในรูปแบบสนุกและเข้าใจง่ายพร้อมจุดรับคำแนะนำและบริการที่เกี่ยวข้องจากบุคลากรด้านสาธารณสุขทั้งนี้องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่มุ่งส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงบริการสุขภาพที่สะดวกเข้าใจง่ายและให้ความสำคัญกับการป้องกันโรคเพื่อสุขภาพที่ดีของชาวเชียงใหม่คมสันคำวงทีมข่าวสวทเชียงใหม่รายงาน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า

ลึกกว่าลึกปวดร้าวแสนเศร้าโศกวิปโยคอาดูลคราวสูญสิ้นประชาราษฎร์ทั่วแดนทั้งแผ่นดินน้ำตารินด้วยรักสุดภักดีสั่นสะท้านโลกเหมือนสะเทือนไหวทุกดวงใจคงครองแต่หมองสีน้อมกราบส่งเสด็จพระพันตีพระราชชนนีพระแม่หลวงของปวงชนสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ

0: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ไม้เท้าขาวมิดคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนีน่า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วิวแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

0: สวัสดีครับผมผู้ชงโยธาพิทักษ์สายตรวจภาษารับหน้าที่พาคุณผู้ชมไปสำรวจการใช้ภาษาไทยของคนไทยในปัจจุบันครับ
1: คุณผู้ชมครับสายศาสตร์กับคนไทยเป็นของที่อยู่คู่กันมาตั้งแต่สมัยโบราณแล้วนะครับวันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมไปรู้จักกับเครื่องรางของขลังต่างๆกันครับเครื่องรางของขลังที่คนไทยนิยมกันมีอะไรบ้างครับ
2: มีเสือ
1: เหล่านี้มีไว้เพื่ออะไรครับ
2: มีอำนาจไงว่าต้องกันตัว
1: ครับ
2: สิงก็เหมือนกัน
1: ครับ
2: ป้องกันตัวเหมือนกัน
1: ครับคนที่มีวิชาความรู้มีความเก่งกล้าสามารถด้านไสยศาสตร์เขามักจะเรียกว่าจอมขมังเวทคำว่าขมังเวทมีผู้ชมรายการสอบถามมาทาง Facebook Fanpage นะครับว่าขมังเวททำไมมียอยักษ์กรันแต่คำว่าเวทมนต์ไม่มียอยักษ์กรันเราไปฟังความคิดเห็นของคนทั่วไปกันครับ
3: คำว่าเวทมนต์ครับเวทมันอยู่ข้างหน้าก็เลยไม่มีตัวยอยักษ์กรันแต่ขมังเวทเนี่ยครับเวทมันอยู่ข้างหลังก็เลยคิดว่ามันน่าจะมียอยักษ์กรันนะครับผม
4: ไม่ค่อยมั่นใจครับ
5: อย่างนี้ป่ะครับมั่นใจครับผมคิดว่าน่าจะใช้คนละความหมายกัน
6: มั่นใจครับขมังเวทเวทอยู่ตัวท้ายครับก็เลยมีกรัน
7: ไม่รู้เหมือนกันครับก็เขียนแบบนี้มาตลอดครับ
0: ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานคำว่าเวทเป็นคำวิเศษหมายถึงพึงรู้ความรู้คำว่าเวทมนต์เป็นคำนามหมายถึงถ้อยคำศักดิ์สิทธิ์ที่บริกรรมเพื่อให้สำเร็จความประสงค์เช่นโบราณใช้เวทมนต์ในการรักษาโรคบางอย่างบางทีใช้เข้าคู่กับคำว่าคาถาเป็นเวทมนต์คาถาเช่นเขาใช้เวทมนต์คาถาล่องหนหายตัวได้สำหรับคุณผู้ชมท่านใดมีคำถามหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับภาษาไทยส่งมาได้ที่แฟนเพจของรายการเรานะครับวันนี้สายตรวจภาษาหมดเวลาแล้วครับพบกันได้ใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับ

0: องค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยอวชท.เครือข่ายสื่อวิทยุภาคประชาชนนำเสนอข่าวสารสาระความรู้และเตือนภัยอวชท.สื่อภาคประชาชนสื่อที่ทุกคนเข้าถึง
1: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราษฎร์พระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
2: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
3: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
4: English please press 1
5: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
6: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
7: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store และ App Store
6: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
7: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
8: สนับสนุนโดย1178 Cafe ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน GrabFood ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร0816163224คุณกำลังฟัง KRB Radioข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
9: กฎหมายง่ายจังแค่ฟังก็เข้าใจโดยสำนักงานกิจการยุติธรรม
10: ตอนหรือกระสอบทรายที่เจ้าหน้าที่วางป้องกันน้ำท่วมได้ไหม
11: เอาช่วยกันยกกระสอบทรายกันหน่อยแล้วมา
12: ช่วยกันหน่อยลูก
11: ยกมาฝั่งนี้แล้ว
12: มา
13: พี่จะลื้อกระสอบทรายไปไหนเดี๋ยวน้ำก็ท่วมหรอก
11: โอ้ยเหนื่อยโอ้ยฉันขอลื้อนิดเดียวเองแค่พอคนเดินผ่านได้เนี่ยได้ไหมล่ะ
13: เขาวางกระสอบทรายไว้กันน้ำท่วมนะพี
11: ่ก็ใช่แต่ชาวบ้านต้องเดินอ้อมตั้งไกลนะกว่าจะถึงจุดที่ข้ามถนนได้อ่ะสงสารชาวบ้านที่อยู่สองข้างทางบ้างสิโอ
14: ้การตั้งกระสอบทรายเพื่อป้องกันน้ำท่วมเป็นสิ่งที่เจ้าหน้าที่สามารถทำได้ตามกฎหมายพ.ร.บ.ทรัพยากรน้ำพุทธศักราช2561ค่ะถ้าหากใครฝ่าฝืนหรือกระสอบทรายหรือสิ่งก่อสร้างใดที่เจ้าหน้าที่จัดขึ้นเพื่อป้องกันแก้ไขสถานการณ์น้ำท่วมหรือน้ำแล้งมีโทษจำคุกไม่เกิน5ปีหรือปรับไม่เกิน 500,000 บาทค่ะหรือทั้งจำทั้งปรับเลยนะคะฉะนั้นหากต้องการเปิดทางแบบฉุกเฉินเล็กน้อยเพื่อพอเดินสัญจรกันได้ก็ไปแจ้งอบต.หรือเจ้าหน้าที่ที่ดูแลให้รับทราบกันก่อนนะคะ
11: งั้นเราก็ไปแจ้งให้เจ้าหน้าที่ให้มาดูก่อนเพื่อขอเปิดช่องทางเดินกันดีกว่าไปพวกเรา
13: ได้เลยพี
9: ่หากสงสัยเรื่องกฎหมายหรือได้รับความไม่เป็นธรรมติดต่อสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศหรือโทรสายด่วนยุติธรรม1111กด77นะ จะบอกให้

สวัสดีค่ะนี่คือบริการวิทยุของ NHK World Japan ภาคภาษาไทยท่านสามารถรับฟังการออกอากาศสำหรับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้ตั้งแต่เวลา 8:10 น.ตามเวลาญี่ปุ่นหรือ 6:10 น.ตามเวลาประเทศไทยทาง 13.600 MHz ตรวจสอบตารางการออกอากาศและข่าวล่าสุดได้ทางเว็บไซต์ nhk.jp/thai ขอเชิญติดตามการออกอากาศของภาคภาษาไทยได้แล้วค่ะ

ที่นี่ NHK World Japan ออกอากาศจากกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นต่อไปนี้ NHK World Japan ภาคภาษาไทยเสนอข่าวภาคค่ำเวลา 20:30 ตามเวลาญี่ปุ่นประจำวันจันทร์ที่31สิงหาคม2569ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวจำนวนผู้สูญหายในเนปาลหลังเกิดน้ำท่วมฉับพลันครั้งใหญ่เมื่อวันพุธที่26สิงหาคมเพิ่มขึ้น 1.5 เท่าเป็นมากกว่า 4,700 คนโดยมีผู้เสียชีวิตที่ได้รับการยืนยันแล้วกว่า900คนเจ้าหน้าที่เนปาลระบุว่าจนถึงเช้าวันจันทร์ที่31มีผู้เสียชีวิต903คนและสูญหาย 4,247 คนในเนปาลโดยในจำนวนผู้สูญหายมีชาวญี่ปุ่น5คนสื่อของรัฐบาลจีนรายงานว่ามีผู้เสียชีวิต16คนและยังคงสูญหายอีก546คนในจีนเนปาลได้ส่งกำลังทหารและเจ้าหน้าที่อื่นๆเกือบ 10,000 นายไปยังพื้นที่ประสบอุทกภัยพวกเขาใช้เฮลิคอปเตอร์และเครื่องมืออื่นๆในการค้นหาผู้สูญหายในพื้นที่ปฏิบัติการค้นหาและกู้ภัยกำลังดำเนินอยู่เช่นกันในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้าพลังน้ำในเมืองราซูวาทางตอนกลางของเนปาลมีรายงานว่าผู้คนมากกว่า100คนติดอยู่ในอุโมงค์ที่นั่นทางการท้องถิ่นระบุว่าน้ำท่วมได้ตัดขาดระบบไฟฟ้าและการสื่อสารในหลายชุมชนและว่าประชาชนจำนวนมากถูกตัดขาดจากโลกภายนอกเนื่องจากถนนและสะพานได้รับความเสียหายหรือถูกทำลายพวกเขาเสริมว่าชุมชนที่ถูกตัดขาดจำนวนมากกำลังขาดแคลนอาหารน้ำดื่มผลิตภัณฑ์สุขอนามัยและสิ่งจำเป็นในชีวิตประจำวันอื่นๆกองกำลังตำรวจติดอาวุธของเนปาลได้ช่วยเหลือเด็กหญิงวัย6ขวบออกมาจากซากปรักหักพังขณะที่หน่วยกู้ภัยยังคงค้นหาผู้สูญหายหลังเกิดน้ำท่วมฉับพลันตามแนวชายแดนเนปาลติดกับจีนกองกำลังตำรวจติดอาวุธระบุว่าพบตัวเด็กหญิงคนดังกล่าวในเมืองที่ถูกโคลนถล่มซึ่งอยู่ห่างจากจุดผ่านแดนเนปาลจีนไปทางปลายน้ำประมาณ3กิโลเมตรหน่วยงานดังกล่าวระบุว่าเจ้าหน้าที่ได้ยินเสียงร้องของเด็กหญิงและช่วยเหลือเธอได้ในเย็นวันศุกร์ที่28สิงหาคมซึ่งเป็นเวลากว่า55ชั่วโมงหลังจากเกิดภัยพิบัติมีรายงานว่าเธอถูกนำตัวไปยังสำนักงานของกองกำลังตำรวจและได้รับซุปพร้อมการปฐมพยาบาลเบื้องต้นกองกำลังตำรวจระบุว่าเด็กหญิงได้รับบาดเจ็บที่ใบหน้าและหลังแต่ไม่เป็นอันตรายถึงชีวิตและว่าขณะนี้กำลังเข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลในกรุงกาฎมานดุนายเนตราคากีโฆษกกองกำลังตำรวจกล่าวกับ NHK ว่าการช่วยเหลือเกิดขึ้นในพื้นที่ที่เข้าถึงได้ด้วยเฮลิคอปเตอร์เท่านั้นหลังจากถนนถูกน้ำพัดพาไปเขากล่าวว่าปฏิบัติการค้นหาถูกขัดขวางด้วยปัจจัยต่างๆรวมถึงน้ำท่วมที่เกิดจากฝนตกหนักเมื่อคืนวันเสาร์ที่29นักวิจัยชาวญี่ปุ่นที่รอดพ้นจากน้ำท่วมฉับพลันในเนปาลเมื่อสัปดาห์ที่แล้วอย่างฉิวเฉียดได้เล่าถึงความน่าสะพรึงกลัวของสิ่งที่เธอพบเห็นโฮชิอิซุมิให้สัมภาษณ์กับ NHK ในกรุงกาฎมานดุเมืองหลวงของเนปาลเมื่อวันอาทิตย์ที่30สิงหาคม4วันหลังเกิดภัยพิบัติเธอเป็นศาสตราจารย์ประจำสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชียและแอฟริกาซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของมหาวิทยาลัยโตเกียวศึกษาต่างประเทศโฮชินักวิชาการด้านภาษาและวัฒนธรรมทิเบตข้ามพรมแดนจากเขตปกครองตนเองทิเบตของจีนเข้าสู่เนปาลเมื่อวันที่21สิงหาคมหลังจากนั้นเธอได้เข้าร่วมการประชุมวิชาการในกรุงกาฎมานดุก่อนจะเริ่มเดินทางกลับไปยังภูมิภาคที่ติดกับจีนในวันอังคารที่25โฮชิกล่าวว่าเกิดเหตุดินถล่มครั้งใหญ่เมื่อเช้าวันพุธที่26ขณะที่เธอกำลังเดินทางด้วยรถยนต์จากเมืองบิดูซึ่งอยู่ห่างจากชายแดนประมาณ70กิโลเมตรเธอเล่าว่าขณะที่เธออยู่ในรถบนพื้นที่สูงกว่าเธอเห็นกระแสน้ำโคลนไหลทะลักลงมาเธอสังเกตเห็นว่ามีละอองน้ำขนาดใหญ่พุ่งสูงขึ้นขณะที่กระแสน้ำเชี่ยวกรากไหลลงมาด้วยแรงที่เธอไม่เคยเห็นมาก่อนโฮชิเล่าว่าน้ำท่วมได้พัดทำลายสะพานที่รถของเธอเพิ่งข้ามเสร็จและว่าตนเองก็อาจถูกคลื่นยักษ์ถาโถมใส่ถ้าเริ่มเดินทางช้าไปเพียงนิดเดียว

กองกำลังสหรัฐได้โจมตีฐานยิงจรวดของอิหร่าน2แห่งบนเกาะลารักในช่องแคบฮอร์มุสเจ้าหน้าที่ของสหรัฐรายหนึ่งเปิดเผยกับ NHK ว่าการโจมตีดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อวันอาทิตย์ที่30สิงหาคมเจ้าหน้าที่ผู้นี้กล่าวว่าพบเห็นกองกำลังพิทักษ์ปฏิวัติอิสลามของอิหร่านกำลังเตรียมยิงจรวดติดทุ่นระเบิดลงไปในน่านน้ำบริเวณช่องแคบฮอร์มุสเมื่อสัปดาห์ที่แล้วพลเรือเอกแบรดคูเปอร์ผู้บัญชาการกองบัญชาการกลางสหรัฐประกาศว่ากองทัพสหรัฐได้กวาดล้างทุ่นระเบิดที่วางโดยกองกำลังพิทักษ์ปฏิวัติอิสลามในเส้นทางเดินเรือระหว่างประเทศของช่องแคบฮอร์มุสแล้วหลังจากการโจมตีกองกำลังพิทักษ์ปฏิวัติอิสลามกล่าวในแถลงการว่าทหารและพลเรือนหลายคนเสียชีวิตหรือได้รับบาดเจ็บและระบุว่าการโจมตีดังกล่าวจะถูกตอบโต้กลับและลงโทษรัฐบาลของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แห่งสหรัฐกล่าวว่ากำลังดำเนินการปิดล้อมทางทะเลต่อเรือที่เข้าหรือออกจากท่าเรือต่างๆของอิหร่านในขณะเดียวกันก็สนับสนุนการเดินเรือของเรือลำอื่นๆและระบุว่าผลที่ได้จากการดำเนินการดังกล่าวทำให้มีการขนส่งน้ำมันออกมาเป็นจำนวนมากในวันจันทร์ที่31สิงหาคมประเทศไทยได้เริ่มต้นโครงการส่งเสริมการใช้ปัญญาประดิษฐ์หรือ AIโดยเปิดให้ประชาชนมากถึง5ล้านคนเข้าถึงโมเดล AI ได้ฟรีเป็นเวลา1ปีรัฐบาลได้จัดสรรงบประมาณราว48ล้านดอลลาร์หรือประมาณ 1,600 ล้านบาทสำหรับโครงการ TH AI Passport ซึ่งเปิดให้ประชาชนที่มีอายุ15ปีขึ้นไปสมัครใช้งานได้ผู้สมัครใช้งานจะสามารถเข้าถึงโมเดล AI ประมาณ30โมเดลจาก14บริษัทซึ่งส่วนใหญ่เป็นบริษัทจากสหรัฐและจีนรัฐบาลระบุว่ามีผู้ลงทะเบียนล่วงหน้าสำหรับบริการนี้ประมาณ 1.3 ล้านคนและหวังว่าโครงการนี้จะช่วยโน้มน้าวให้ประชาชนหันมาใช้ AI มากขึ้นจากข้อมูลของสถาบันเศรษฐกิจปัญญาประดิษฐ์ของ Microsoft พบว่าการใช้เทคโนโลยีใหม่นี้ในประเทศไทยยังต่ำกว่าค่าเฉลี่ยทั่วโลก

0: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาลัยสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือคือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาลัยสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
1: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
2: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 นถึง 17:00 นทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
3: English please press 1
4: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
5: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
6: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store
7: และ App Store
8: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
9: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
10: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

0: คุณค่าของหนังสือมิได้จำกัดที่จะเกิดขึ้นเฉพาะกับผู้อ่านหนังสือได้ด้วยตาเท่านั้นสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยมูลนิธิคนตาบอดไทยและสถาบันคนตาบอดแห่งชาติเพื่อการวิจัยและพัฒนาจึงได้ร่วมมือกันจัดทำกลไกสำหรับคุ้มครองสิทธิด้านการรับรู้ข้อมูลข่าวสารให้แก่คนตาบอดและประชาชนผู้ที่มีปัญหาด้านการอ่านขณะเดียวกันก็เพื่อเสนอสื่อทางเลือกให้แก่ผู้ที่รักการอ่านทุกท่านร่วมกับเราเพื่อพิสูจน์ความจริงในข้อนี้ได้ในรายการหนังสือเสียงเพื่อประชาชนสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ AM 819กิโลเฮิรตซ์และเครือข่ายทั่วประเทศ
1: พระภูริทัตศีลคืออาภรณ์ประดับกายฤาษีสุทัศนะถวายพระพรว่าขอจงทรงรับสั่งให้คนขุดบ่อสามบ่อติดต่อกันไปในที่แห่งหนึ่งพระราชารับสั่งให้ทำตามนั้นสุทัศนะจึงเอายาต่างๆใส่บ่อแรกให้เต็มบ่อที่สองให้ใส่โคไมส่วนบ่อที่สามให้ใส่โอสถทิพย์จากนั้นจึงเอาหยดพิษใส่ลงในบ่อที่หนึ่งทันใดนั้นเองได้เกิดกลุ่มไฟพวยพุ่งขึ้นราวดอกเห็ดเปลวไฟเลยลามไปติดบ่อโคไมแล้วลุกลามต่อไปถึงบ่อโอสถทิพย์แล้วไหม้โอสถทิพย์จนหมดจึงดับพราหมณ์อลัมพายยืนดูอยู่ใกล้บ่อนั้นไอควันพิษฉาบผิวกายพองขึ้นกลายเป็นขี้เรื้อนด่างอลัมพายตกใจกลัวตายจึงร้องเสียงหลงว่ายอมปล่อยนาคราชแล้วพระโพธิสัตว์ได้ยินดังนั้นจึงเลื้อยออกจากกระโปรงแก้วเนรมิตกายประดับด้วยเครื่องอลังการต่างยืนอยู่ด้วยท่าทางเหมือนท้าวสักกะเทวราชทั้งสุทัศนะนาคมานพและอัจจิมุขีนาคกัญญาต่างก็ดีใจจนน้ำตาคลอปรากฏตนมายืนอยู่เคียงข้างพระโพธิสัตว์สุทัศนะนาคมานพทูลถามพระเจ้ากรุงพาราณสีว่าข้าแต่มหาราชพระองค์รู้ไหมว่าข้าพระองค์ทั้งสามนี้เป็นลูกใครพระราชาตรัสว่าเราไม่รู้สุทัศนะนาคมานพกราบทูลว่าพระองค์ไม่รู้จักข้าพระองค์ก็ไม่เป็นไรแต่พระองค์ทรงจำเรื่องที่พระเจ้ากาสีพระราชทานเจ้าหญิงสมุทชาพระธิดาให้ท้าวทัตรสได้หรือไม่พระราชาตรัสว่าเรารู้เพราะสมุทชาเป็นน้องสาวเราสุทัศนะนาคมานพกราบทูลว่าข้าพระองค์ทั้งสามองค์นี้เป็นลูกของพระมารดาสมุทชาพระองค์จึงเป็นลุงของข้าพระองค์พระราชาทราบเช่นนั้นก็ทรงยินดีสวมกอดจุมพิตหลานที่ศีรษะพลางทรงกันแสงสะเทือนพระไทยแล้วนำขึ้นปราสาททรงทำการต้อนรับอย่างยิ่งใหญ่แล้วถามว่าภูริทัตหลานมีฤทธิ์เดชสูงถึงเพียงนี้ทำไมอาลัมพายยังจับหลานมาทรมานได้พระภูริทัตจึงกราบทูลเรื่องราวให้ฟังแล้วแสดงราชธรรมแก่พระเจ้าลุงให้ปกครองอาณาประชาราษฎร์ด้วยทศพิธราชธรรมสุทัศนะกราบทูลพระราชาว่าพระมารดาของข้าพระองค์ไม่ได้เห็นหน้าภูริทัตก็ยังกรัดกรุ่มอยู่ข้าพระองค์ไม่อาจอยู่ช้านานได้พระราชารับสั่งให้เดินทางกลับกันได้แต่ว่าพระองค์อยากพบน้องสาวของพระองค์บ้างทำอย่างไรจึงจะได้พบกันสุทัศนะกราบทูลว่าขณะนี้พระอัยการของหลานอยู่ที่ไหนพระราชาตรัสบอกให้ทราบว่าพระเจ้ากาสิกราชผู้เป็นพระอัยการนั้นนับตั้งแต่น้องสาวของลุงจากไปทรงอยู่ไม่ได้โดยไม่มีน้องสาวของลุงจึงทรงสละราชสมบัติออกผนวดเป็นฤาษีอยู่กลางป่าใหญ่สุทัศนะนาคมานพกราบทูลว่ามารดาของข้าพระองค์ประสงค์จะพบพระเจ้าลุงและพระอัยการด้วยถึงวันโน้นพระองค์จงเสด็จไปพบพระอัยการข้าพระองค์จะพาพระมารดาไปอาสมพระอัยการพระเจ้าลุงจะได้พบพระมารดาของข้าพระองค์ในสถานที่นั้นจึงกำหนดวันนัดหมายกับพระเจ้าลุงครั้นแล้วนาคสามพี่น้องก็แทรกแผ่นดินกลับไปนาคพิภพเมื่อพระโพธิสัตว์กลับถึงนาคพิภพแล้วเสียงร่ำให้พิลาบรำพันของเหล่านาคทั้งหลายก็เกิดขึ้นพร้อมกันพระโพธิสัตว์เหน็ดเหนื่อยเพราะถูกขังอยู่ในกระโปรงนานนับเดือนจึงนอนเป็นไข้มีพวกนาคมาเยี่ยมนับไม่ถ้วนต้องเหน็ดเหนื่อยกับการทักทายปราศัยคอยตอบคำถามของพวกนาคเหล่านั้นอริฏฐะซึ่งไปเทวโลกครั้นไม่พบพระโพธิสัตว์จึงกลับมาก่อนพวกญาติมิตร จึงให้อริฏฐะเป็นผู้เฝ้าประตูห้องบรรทมของพระโพธิสัตว์เพราะเห็นว่าจะห้ามพวกนาคบริษัทได้เนื่องจากเป็นผู้ดุร้ายหยาบคายกรรมตามสนองทางด้านสุโภคะเที่ยวตามหาพระโพธิสัตว์ไปทั่วป่าหิมวันจึงเที่ยวไปตามฝั่งมหาสมุทรและแม่น้ำต่างๆจนมาถึงแม่น้ำยมุนาส่วนพราหมณ์เนสาทะได้เห็นพราหมณ์อาลัมพายเป็นโรคเรื้อนเกิดจากพิษนาคจึงคิดว่าเจ้านี่ทรมานพระภูริทัตนาคราชเพราะกรรมนั้นจึงเป็นโรคเรื้อนส่วนเราเป็นผู้บอกให้อาลัมพายรู้ที่อยู่ของพระภูริทัตซึ่งมีบุญคุณแก่เราเพราะอยากได้แก้วมณีกรรมคงตามสนองเราในไม่ช้าแต่ตอนนี้กรรมยังไม่สนองเราจะไปประกอบพิธีลอยบาปที่ท่าน้ำปยาคะแม่น้ำยมุนาพราหมณ์เนสาทะจึงไปที่ท่าน้ำปยาคะเพื่อประกอบพิธีลอยบาปแล้วกล่าวว่าเราได้ทำกรรมด้วยการประทุษร้ายพระภูริทัตผู้เป็นมิตรเราจึงลอยบาปนั้นในแม่น้ำนี้ขอให้บาปกรรมของเราจงหมดสิ้นไปด้วยเถิดขณะที่พราหมณ์นั้นกำลังลอยบาปสุโภคะตามหาพี่ชายไปจนถึงท่าน้ำปยาคะแม่น้ำยมุนาได้ยินเสียงพราหมณ์เข้าพอดีจึงคิดว่าเจ้าคนนี้เป็นคนบาปหนาพี่ชายเราให้ยศศักดิ์มากมายกับเนรคุณไปนำหมองูอาลัมพายมาจับไปเราฆ่ามันเสียเถิดจึงเอาหางตวัดรวบเท้าทั้งสองข้างของพราหมณ์ลากให้จมลงในน้ำพอจวนจะขาดใจก็ปล่อยให้โผล่หัวขึ้นมาหายใจครู่หนึ่งแล้วลากให้จมลงไปอีกทรมานให้ลำบากอย่างนี้อยู่หลายครั้งพราหมณ์เนสาทะโผล่หัวขึ้นได้จึงกล่าวว่าน้ำที่ท่าปยาคะคนทั้งหลายเชื่อว่าสามารถลอยบาปได้เราได้ลอยบาปแล้วก็แล้วผีหาอะไรฉุดเราลงแม่น้ำยมุนาสุโภคะกล่าวกับพราหมณ์นั้นว่าไม่มีผีหาที่ไหนหรอกตาพราหมณ์เราเป็นลูกพญานาคราชพวกนาคเรียกเราว่าสุโภคะพราหมณ์เนสาทะคิดว่านาคนี้เป็นพี่น้องของภูริทัตจะไม่ไว้ชีวิตเราแน่แต่ช่างเถอะเราจะยกยอเกียรติคุณของนาคนี้รวมทั้งมารดาและบิดาของเขาด้วยทำให้ใจอ่อนแล้วขอชีวิตจึงกล่าวว่าถ้าท่านเป็นโอรสของพญานาคราชผู้ประเสริฐพระชนกของท่านเป็นผู้ยิ่งใหญ่ผู้หนึ่งแม้พระชนนีของท่านก็ไม่มีใครเทียบเท่าในหมู่มนุษย์ผู้มีอนุภาพมากเช่นท่านอย่าว่าแต่จะฉุดฆ่าพราหมณ์เลยแม้แต่เพียงแค่ทาสของพราหมณ์ก็ไม่ควรที่ผู้ประเสริฐอย่างท่านจะฉุดฆ่าให้จมน้ำสุโภคะกล่าวว่าพราหมณ์ชั่วแกคิดจะหลอกข้าให้ปล่อยแกหรือข้าไม่ไว้ชีวิตแกแน่แกแอบต้นไม้ยิงสัตว์ซึ่งมากินน้ำเห็นพี่ชายข้ารุ่งเรืองด้วยฤทธิ์และยศพี่ข้าพาแกไปเลี้ยงดูให้ทุกสิ่งทุกอย่างแต่แกกลับเนรคุณพี่ข้าวันนี้กรรมสนองแกแล้วยื่นคอแกออกมาข้าจะตัดเสียให้ขาดพราหมณ์เนสาทะคิดว่านาคนี้คงจะไม่ไว้ชีวิตเราแน่จึงทำใจดีสู้เสือกล่าวว่าใครๆไม่ควรฆ่าพราหมณ์ผู้ทรงเวทผู้สวดอ้อนวอนผู้ประกอบพิธีบูชายัญเพราะผู้ที่ฆ่าพราหมณ์ย่อมไปเกิดในนรกสุโภคะได้ยินเช่นนั้นก็เกิดความลังเลใจคิดว่าต้องนำพราหมณ์นี้ไปยังนาคพิภพสอบถามพี่น้องของเราก็รู้เองจึงกล่าวข่มขู่ว่าถ้าเช่นนั้นพี่น้องของเราล้วนเป็นคนฉลาดรอบรู้มีชื่อลือชาอยู่ในนาคพิภพเราจะให้พี่น้องเราตัดสินครั้นสุโภคะกล่าวดังนี้แล้วได้จับคอพราหมณ์เนสาทะเสือกใสไปด่าไปพรางจนถึงแนบพิภพพระพรหมสร้างโลกขณะนั้นอริฏฐะนั่งเฝ้าประตูปราสาทเห็นสุโภคะจับพราหมณ์บังคับขู่เข็นทรมานมาก็ตกใจจึงเดินสวนออกไปห้ามสุโภคะไม่ให้เบียดเบียนพราหมณ์เพราะพวกพราหมณ์เป็นบุตรเท้ามหาพรหมถ้าเท้ามหาพรหมรู้เข้าก็จะโกรธว่าพวกนาคเบียดเบียนบุตรท่านจะทำให้นาคพิภพเดือดร้อนในอดีตชาติก่อนมาเกิดเป็นพญานาคอริฏฐะเคยเกิดเป็นพราหมณ์บูชายัญจึงพูดตามสัญญาเดิมที่ตนทรงจำมาในอดีตชาติอริฏฐะเรียกสุโภคะและนาคบริษัทมาได้พูดสรรเสริญพราหมณ์ผู้บูชายัญเป็นอันมากว่าพี่สุโภคะยัญและพระเวทที่พวกพราหมณ์บูชาไม่ใช่ของล้อเล่นผู้ติเตียนพราหมณ์ก็เท่ากับทิ้งทรัพย์ที่น่าปลื้มใจและทิ้งธรรมของสัตบุรุษพวกท่านอย่าได้พูดเป็นอันขาดว่าพราหมณ์ทำกรรมด้วยการเนรคุณภูริทัตอริฏฐะถามสุโภคะว่าพี่รู้หรือไม่ว่าโลกนี้ใครสร้างสุโภคะตอบว่า พี่ไม่รู้อริฏฐะจึงกล่าวว่าพวกพราหมณ์เรียนไตรเพศพวกกษัตริย์ปกครองแผ่นดินพวกแพทย์ประกอบอาชีพค้าขายและพวกสูตเป็นผู้รับใช้วรรณะทั้งสี่นี้ท้าวมหาพรหมเป็นผู้สร้างท้าวมหาพรหมมีอนุภาพมากอย่างนี้ผู้ที่เลื่อมใสให้ทานแก่พราหมณ์ผู้เป็นบุตรท้าวมหาพรหมไม่ไปเกิดที่อื่นแน่นอกจากสวรรค์แม้เทพเหล่านี้คือท้าวธาดาท้าววิธาดาท้าววิรุณท้าวกุเวนท้าวโสมะพญายมพระจันทร์พระวายุและพระอาทิตย์เป็นต้น

แถมด้วยเนยใสก็ได้ไปเกิดในทิพยคติท้าวทุทีปะทรงมีอนุภาพมากสละราชสมบัติออกบวชก็ได้ไปเกิดในสวรรค์ส่วนพระเจ้าสาครราชทรงปราบปรามแผ่นดินไปจนเจรดทะเลรับสั่งให้ตั้งเสาสีทองงดงามสำหรับใช้ผูกสัตว์บูชายัญได้ไปเกิดเป็นเทพองค์หนึ่งพี่สุโภคะพี่ไม่รู้อะไรรู้แต่จะบวยตีพรามเท่านั้นพี่รู้หรือไม่ว่าแม่น้ำคงคาและมหาสมุทรเป็นที่สั่งสมหน่มส้มเพราะเกิดจากอนุภาพของพระเจ้าอังคโลมบาททรงบูชาไฟแล้วได้ไปเกิดในนครของเท้าสหัสไนในอดีตการพระเจ้ากรุงพาราณสีพระนามว่าอังคโลมบาทตรัสถามทางสวรรค์กับพวกพราหมณ์พวกพราหมณ์แนะนำให้เข้าไปป่าหิมวันทำการสักการะพราหมณ์และบูชาไฟพระองค์จึงพาแม่โคนมและพระมเหสีไปทำตามที่พราหมณ์แนะนำส่วนนมสดและนมส้มที่ยังเหลือจากพวกพราหมณ์บริโภคอีกจำนวนมากให้นำไปทิ้งในที่ต่างๆสถานที่ทิ้งนมสดและนมส้มได้กลายเป็นแม่น้ำคงคาแม่น้ำน้อยใหญ่และมหาสมุทรไปแม้ท้าวมหาพรหมผู้ประเสริฐมีฤทธิ์เรืองยศก็เคยเกิดเป็นมานพทำการบูชาไฟมาก่อนจึงได้เกิดมาเป็นท้าวมหาพรหมผู้สร้างโลกนี้และโลกหน้าแม่น้ำภาคีรถีภูเขาหิมวันและภูเขาวิชชะภูเขาเหล่านี้คือภูเขามาลาคีรีภูเขาหิมวันภูเขาคิชกูฏภูเขาสุทัศน์ภูเขานิสสะภูเขากากเวรุและภูเขาใหญ่อื่นๆกล่าวกันว่าพวกพราหมณ์ผู้บูชายัญได้ก่อสร้างไว้ในอดีตการพระเจ้ากรุงพาราณสีพระองค์หนึ่งตรัสถามทางไปสวรรค์กับพวกพราหมณ์เมื่อได้รับคำแนะนำให้พระองค์ทำบุญกับพวกพราหมณ์พระองค์ก็ได้ถวายทานอย่างมากมายแล้วตรัสถามว่าทานของพระองค์มีผลหรือไม่เมื่อพวกพราหมณ์ทูลว่ามีผลแล้วแต่อาสนะสำหรับพราหมณ์นั่งไม่เพียงพอพระองค์จึงรับสั่งให้ปั้นอิฐสร้างอาสนะที่นอนและตั่งถวายพวกพราหมณ์ต่อมาอาสนะที่นอนและตั่งเหล่านั้นได้กลายเป็นภูเขามาลาคีรีเป็นต้นจึงกล่าวได้ว่าภูเขาทั้งหมดพวกพราหมณ์ผู้บูชายัญสร้างเอาไว้อริฏฐะถามสุโภคะอีกว่าพี่สุโภคะพี่รู้หรือไม่ว่าเหตุไรมหาสมุทรจึงเค็มจนดื่มไม่ได้สุโภคะตอบว่าพี่ไม่รู้อริฏฐะผู้ตาบอดจึงรุกรานพี่ชายผู้ไม่รู้ต่อไปว่าพี่ไม่รู้อะไรเอาแต่จะโบยตีพราหมณ์เท่านั้นผู้คนเรียกพราหมณ์ผู้ทรงเวทผู้เข้าถึงพลานุภาพแห่งมนตรามีตบะแก่กล้าว่าผู้สวดอ้อนวอนคลื่นมหาสมุทรซัดท่วมพราหมณ์ผู้กำลังตักน้ำเตรียมประกอบพิธีอยู่ที่ฝั่งมหาสมุทรเพราะเหตุนั้นน้ำในมหาสมุทรจึงถูกมหาพรหมสาปให้เค็มจนดื่มไม่ได้อริฏฐะเล่าว่าวันหนึ่งพราหมณ์นั้นกำลังประกอบพิธีลอยบาปยืนอยู่ที่ริมฝั่งตักน้ำจากมหาสมุทรกระทำการดำเกล้าสะหัวของตนขณะนั้นสาครปั่นป่วนบ้าคลั่งเกิดคลื่นใหญ่ซัดกลืนเอาพราหมณ์นั้นลงสู่มหาสมุทรเท้ามหาพรหมโกรธว่าสาครนี้ฆ่าบุตรพระองค์จึงสาปให้มหาสมุทรเค็มตั้งแต่นั้นเป็นต้นมามหาสมุทรจึงกลายเป็นน้ำเค็มดื่มไม่ได้พระโพธิสัตว์แสดงธรรมพวกนาคเป็นอันมากที่มาเยี่ยมพระโพธิสัตว์ฟังแล้วก็คล้อยตามพลอยหลงเชื่อผิดๆไปว่าที่อริฏฐะพูดนั้นเป็นเรื่องจริงพระโพธิสัตว์นอนป่วยอยู่คิดว่าอริฏฐะทำให้ประชาชนเกิดความหลงผิดไปแล้วคิดจะทำให้นาคบริษัทเกิดสัมมาทิฏฐิจึงลุกขึ้นอาบน้ำแต่งตัวนั่งบนธรรมาสน์สั่งให้นาคบริษัททั้งหมดประชุมกันให้เรียกอริฏฐะมาด้วยแล้วกล่าวว่าเจ้ากล่าวสรรเสริญสิ่งที่ไม่จริงการบูชายัญด้วยวิธีของพวกพราหมณ์ไม่ใช่สิ่งประเสริฐและไม่ใช่ทางแห่งสวรรค์แท้จริงแล้วการเรียนเวทเป็นโทษของเหล่านักปราชญ์เป็นสิ่งที่คนโง่เขลาทำกันไม่มีคุณด้านใดเลยไม่ต่างจากพยับแดดที่สัตว์หิวมองเห็นว่าเป็นน้ำมีคุณทางหลอกลวงคนโง่แต่หลอกคนมีปัญญาไม่ได้พระเวทป้องกันการเนรคุณมิตรไม่ได้ไฟที่คนบูชาแล้วก็ไม่สามารถป้องกันคนโทสัจจริตไม่ให้ทำความชั่วได้เช่นกันแม้จะเอาไม้ที่มีอยู่ทั้งโลกและทรัพย์สมบัติทั้งหมดไปเผาบูชาไฟไฟก็เผาผลาญไม้และทรัพย์สมบัติจนหมดไม่มีเหลือเพราะไฟไม่รู้จักอิ่มเชื้อเพลิงแล้วใครจะทำให้ไฟอิ่มได้ถ้าคนทำบุญด้วยการเอาไม้และหญ้าเผาไฟเพื่อบูชาแล้วจะได้บุญคนเผาถ่านคนต้มเกลือ
พ่อครู

0: ัวและสัปปะเหร่อก็เป็นคนที่ทำบุญมากที่สุดคนบางพวกนับถือไฟเป็นเทวดาคนบางพวกนับถือน้ำเป็นเทวดาคนเหล่านี้ทั้งหมดกล่าวเท็จโง่เขลาเบาปัญญาไร้เหตุผลเข้าใจกันไปผิดๆไฟไม่มีร่างกายและจิตใจที่จะรู้สึกได้จึงไม่ใช่เทพเจ้าที่ต้องบูชาแต่ไฟเป็นเพียงสิ่งให้แสงสว่างแก่ประชาชนได้ทำการงานเท่านั้นเมื่อคนบูชาไฟแต่ยังทำความชั่วอยู่แล้วจะไปสวรรค์ได้อย่างไรพวกพราหมณ์ต้องการเลี้ยงชีวิตต่างหากที่กล่าวว่าพระพรหมสร้างสรรพสิ่งแล้วครอบงำโลกเอาไว้และพระพรหมบูชาไฟเมื่อพระพรหมสร้างไฟแล้วทำไมพระพรหมจึงกลับไปไหว้ไฟที่ตนสร้างขึ้นมาฟังดูคำของพวกพราหมณ์ก็น่าหัวเราะไม่เป็นความจริงไม่ควรสวดพวกพราหมณ์ในอดีตหลอกเอาไว้หากินเมื่อยังไม่มีลาภสักการะจึงร้อยกรองพิธีการฆ่าสัตว์บูชายันเอาไว้ว่าพวกพราหมณ์สาธยายมนต์พวกกษัตริย์ปกครองแผ่นดินพวกแพทย์ประกอบอาชีพค้าขายส่วนพวกสูตรเป็นทาสรับใช้แล้วก็หลอกคนให้เชื่อตามนั้นว่ามหาพรหมผู้มีอำนาจเป็นผู้สร้างไว้ก็ถ้าคำนี้เป็นจริงตามที่พวกพราหมณ์กล่าวคนที่ไม่ได้เกิดมาเป็นกษัตริย์ก็เป็นกษัตริย์ไม่ได้คนที่ไม่ได้เกิดมาเป็นพราหมณ์ก็เรียนมนตราไม่ได้คนที่ไม่ได้เกิดมาเป็นแพทย์ก็ประกอบอาชีพค้าขายทำนาทำไร่ไม่ได้และพวกสูตรก็เป็นอย่างอื่นไม่ได้นอกจากทาสรับใช้ผู้ซื่อสัตย์ก็แล้วทำไมคนที่มีความสามารถจะเปลี่ยนแปลงชะตาชีวิตของตนไม่ได้แต่ทั้งที่เป็นเรื่องไม่จริงเป็นเรื่องโกหกเขาก็ยังกล่าวเท็จเพราะเห็นแก่ปากท้องถ้าผู้ปกครองยังขูดรีดภาษีจากพ่อค้านักบวชยังถือศาสตราเที่ยวฆ่าสัตว์พระพรหมก็ไม่ใช่ผู้สร้างโลกที่แท้จริงถ้าพระพรหมสร้างโลกแล้วทำไมจึงสร้างโลกให้มีแต่ความระทมทุกข์ทำไมจึงไม่สร้างโลกให้มีแต่ความสุขถ้าพระพรหมเป็นผู้เจริญเป็นเจ้าชีวิตของหมู่สัตว์ก็แล้วเหตุไรโลกจึงโน้มเอียงไปทางไม่เที่ยงธรรมผู้คนมีเล่ห์เหลี่ยมหลอกลวงและมัวเมาในการใช้อำนาจอย่างไม่เป็นธรรมถ้าพระพรหมประเสริฐเป็นผู้เจริญเป็นเจ้าชีวิตของหมู่สัตว์ในโลกจริงพระพรหมก็ต้องเป็นเจ้าแห่งความยุติธรรมด้วยเมื่อความยุติธรรมมีอยู่แต่ไม่ตั้งอยู่ในความยุติธรรมกลับตั้งอยู่ในความอยุติธรรมเสียเองเมื่อฆ่าตะกะแตนผีเสื้องูแมลงผู้หนอนและแมลงวันแล้วลอยบาปก็บริสุทธิ์ได้นี่คือความยุติธรรมของพรหมผู้ประเสริฐหรือถ้าคนฆ่าผู้อื่นแล้วบริสุทธิ์ได้และผู้ถูกฆ่าย่อมเข้าถึงแดนสวรรค์ทำไมพวกพราหมณ์จึงไม่ฆ่าพราหมณ์ด้วยกันเองหรือทำไมจึงไม่ฆ่าพวกคนที่เชื่อคำของตนพวกเนื้อสัตว์เลี้ยงและโคตัวไหนๆล้วนแต่ดิ้นรนกระเสือกกระสนต้องการมีชีวิตอยู่ทั้งนั้นแต่พวกพราหมณ์ก็นำสัตว์พวกนั้นไปผูกที่เสาฆ่าบูชายัญและพวกคนพาลก็ยื่นหน้าเข้าไปที่เสาบูชายัญสวดสรรเสริญว่าเสาอย่างนี้จะทำให้มีชีวิตที่ยั่งยืนในสัมปารายภพจงเอาไฟไปบูชาจงให้ทรัพย์แก่เราแล้วพวกท่านจะได้สิ่งที่ปรารถนาในโลกทิพย์ถ้าบุคคลจะได้ทรัพย์สมบัติแก้วแหวนเงินทองและจะได้ไปเกิดในสวรรค์เพราะการบูชายัญพวกพราหมณ์เท่านั้นจะบูชายัญเพียงคนเดียวเขาจะไม่ยอมให้คนอื่นที่ไม่ใช่พราหมณ์บูชายัญแน่ส่วนพราหมณ์บางคนนำพระราชาหรือมหาอมาตย์เข้าไปโรงบูชาไฟแนะนำให้โกนผมโกนหนวดและตัดเล็บสวดพรรณนาอานิสงส์แห่งการบูชาไฟแล้วรับทรัพย์ไปพอหลอกลวงได้ทรัพย์มาแล้วก็มาฉลองกันอย่างสนุกสนานเหมือนฝูงการุมจิกนกเขาพวกเขาหลอกลวงด้วยสิ่งที่ตามองไม่เห็นปล้นเอาทรัพย์ที่มองเห็นไปพวกพราหมณ์บอกว่าตนเป็นผู้เอาอิฐมาสร้างภูเขามาลาคีรีภูเขาหิมวันภูเขาวิชชะภูเขาสุทัศภูเขานิสพะภูเขากากะเวรุและภูเขาน้อยใหญ่อื่นๆภูเขาไม่ใช่อิฐเห็นได้ชัดว่าภูเขาเหล่านั้นเป็นหินตามธรรมชาติมาแต่เดิมพวกพราหมณ์บอกว่ามหาสมุทรซัดท่วมพราหมณ์ผู้กำลังเตรียมน้ำประกอบพิธีบวงสรวงอยู่ที่ฝั่งมหาสมุทรพรหมจึงสาปให้น้ำในมหาสมุทรกลายเป็นน้ำเค็มก็แม่น้ำได้พัดพาเอาพราหมณ์ผู้เรียนเวททรงมนตราไปตั้งมากมายแต่น้ำในแม่น้ำก็ไม่ได้เค็มเหตุไรมีเพียงน้ำในมหาสมุทรเท่านั้นที่เค็มดื่มไม่ได้ถึงบ่อน้ำที่เขาขุดไว้ใช้กลายเป็นน้ำเค็มดื่มไม่ได้ก็มีมากไม่มีใครดีหรือเลวเพราะชาติกำเนิดลูกคนจันทานถ้าเขาเป็นคนฉลาดมีความคิดก็เรียนเวทสาธยายมนตราได้หัวไม่แตกเจ็ดเสียงอย่างที่พวกพราหมณ์โกหกเอาไว้พวกพราหมณ์สร้างมนตราขึ้นมาเหมือนกับการฆ่าตัวเอง พราะข้าคุณธรรมในตนสาธยายเพียงปากแต่ยึดถือไว้ด้วยความโลภเปลี่ยนแปลงความคิดได้ยากพระโพธิสัตว์แสดงธรรมโดยประการต่างๆอีกเป็นอันมากเพื่อทำลายความเห็นผิดที่อริฏฐะกล่าวไว้นาคบริษัทได้ฟังธรรมกถาของพระโพธิสัตว์แล้วต่างเกิดความเข้าใจแจ่มชัดพระโพธิสัตว์สั่งให้นาคบริษัทนำพราหมณ์เนสาทะออกไปจากนาคพิภพไม่ได้ตำหนิพราหมณ์นั้นเลยแม้แต่น้อยด้านพระเจ้าสาครพรหมทัตไม่ลืมวันตามที่นัดไว้กับหลานได้เสด็จไปยังอาสมพระบิดาซึ่งบวชเป็นฤาษีพร้อมด้วยจตุรงคเสนาหมู่ใหญ่ส่วนพระโพธิสัตว์พร้อมทั้งพระชนกพระชนนีและพี่น้องก็ได้ไปเฝ้าพระเจ้าลุงและพระอัยกาตามที่นัดไว้เช่นกันในขณะนั้นพระเจ้าสาครพรหมทัตทอดพระเนตรเห็นพระโพธิสัตว์กำลังมาพร้อมกับนาคบริษัทเป็นอันมากทรงจำไม่ได้จึงทูลถามพระราชบิดาว่าฝูงชนที่กำลังมาดูงดงามตระการตานั้นเป็นใครพระราชบิดาเป็นฤาษีผู้มีฤทธิ์ได้อภิญญาบอกว่าผู้ที่มาเหล่านั้นคือนาคลูกเท้าทตรสนาคราชหลานของเจ้าเกิดแต่นางสมุทรชาแล้วพระฤาษีได้แนะนำให้พระเจ้าสาครพรหมทัตได้รู้จักว่านาคตนไหนเป็นใครด้วยกำลังแห่งฤทธิ์ของตนในขณะพระฤาษีและพระเจ้าสาครพรหมทัตกำลังสนทนากันอยู่อย่างนี้นาคบริษัททั้งหลายก็มาถึงได้พากันถวายบังคมบาทพระฤาษีฝ่ายนางสมุททชาถวายบังคมพระราชบิดาและพระราชภาดาก็ปริเทวนากันแสงให้ครั้นได้เวลาพอสมควรแล้วก็ผ่านนาคบริษัทกลับไปยังนาคพิภพส่วนพระเจ้าสาครพรหมทัตประทับอยู่สองสามวันจึงถวายบังคมลาพระบิดากลับกรุงพาราณสีนับจากวันนั้นพระนางสมุททชาก็ไม่ได้กลับโลกมนุษย์อีกเลยตลอดพระชนชีพทรงสิ้นชีพในนาคพิภพฝ่ายพระโพธิสัตว์รักษาศีลอยู่ตลอดชีวิตครั้นสิ้นชีพแล้วได้ไปเกิดในสวรรค์พร้อมทั้งนาคบริษัทกลับชาติมาเกิดสมัยพุทธกาลครั้นพระบรมศาสดาตรัสเล่าเรื่องราวในอดีตชาติของพระองค์แล้วได้ตรัสว่าเมื่อพระพุทธเจ้ายังไม่เสด็จอุบัติขึ้นในโลกมนุษย์โบราณบัณฑิตก็ยังสละนาคสมบัติมากมายขนาดนี้รักษาอุโบสถกรรมบิดามารดาของภูริทัตในอดีตชาติได้มาเกิดเป็นสักยะราชสกุลพราหมณ์เนสาทะมาเกิดเป็นพระเทวทัตโสมทัตมาเกิดเป็นพระอานนท์นางอจิมุขีมาเกิดเป็นนางอุบลวรรณาเถรีสุทัศนะมาเกิดเป็นพระสารีบุตรสุโภคะมาเกิดเป็นพระโมคคัลลานะอริฏฐะมาเกิดเป็นสุนัขขัดตลิชวีภูริทัตเป็นเราผู้อรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าขออำนาจกุศลผลแห่งบุญที่ท่านผู้ฟังทั้งหลายได้สดับการบำเพ็ญศีลบารมีขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขณะเสวยพระชาติเป็นพระภูริทัตเกิดเป็นนาคราชมีความประสงค์จะรักษาอุโบสถศีลให้สมบูรณ์เพื่อจะได้สมบัติดังเช่นเท้าสักกะเทวราชแม้ถูกพรานใจบาปผู้รู้เวทมนต์อาลัมพายจับไปเคี่ยนตีให้แสดงละครได้รับทุกขเวทนาสาหัสเพียงไรก็ไม่ผูกโกรธตั้งปณิธานมั่นคงเพื่อรักษาอุโบสถศีลไม่ให้ขาดจนสำเร็จตามปณิธานนั้นตั้งแต่ต้นจนจบลงแล้วได้โปรดตั้งจิตให้เป็นกุศลขออำนาจแห่งศีลบารมีของพระมหาโพธิสัตว์ภูริทัตนาคราชซึ่งบริบูรณ์เต็มเปี่ยมแล้วได้โปรดดลบันดาลประทานพรให้ท่านผู้ฟังทั้งหลายจงประสบความสุขสวัสดีหมั่นรักษาศีลของตนให้บริสุทธิ์ดุจดังพญานาคภูริทัตสำฤทธิ์ในสิ่งที่ปรารถนาทุกประการเถิด
1: คุณกำลังฟังรายการหนังสือเสียงเพื่อประชาชนโครงการนำร่องวิทยุบริการการอ่านเพื่อประชาชนสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ AM 819กิโลเฮิรตซ์และเครือข่ายทั่วประเทศร่วมแสดงความคิดเห็นได้ที่โทรศัพท์02-2480555

0: ักเบรกความสุขฟังต้นชั่วโมงจากเราสักครู่ช่วงหน้าเพลงเพราะสาระบันเทิงที่หลากหลายยังพร้อมให้คุณฟังสักครู่เดี๋ยวกลับมา
1: องค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยอวชทเครือข่ายสื่อวิทยุภาคประชาชนนำเสนอข่าวสารสาระความรู้และเตือนภัยอวชทสื่อภาคประชาชนสื่อที่ทุกคนเข้าถึง

ลึกกว่าลึกปวดร้าวแสนเศร้าโศกวิปโยคอาดูลคราวสูญสิ้นประชาราษฎร์ทั่วแดนทั้งแผ่นดินน้ำตารินด้วยรักสุดภักดีสั่นสะท้านโลกเหมือนสะเทือนไหวทุกดวงใจคงครองแต่หมองสีน้อมกราบส่งเสด็จพระพันตีพระราชชนนีพระแม่หลวงของปวงชนสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ

0: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ไม้เท้าขาวมิดคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนี้หน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วิวแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
8: รู้รักภาษาไทย
9: ตอนช่องไฟ
10: พี่เก่งครูให้ก้อยคัดลายมือเต็มบรรทัดหนึ่งหน้าครูบอกว่าเว้นช่องไฟให้สวยงามด้วยนะ
11: แล้วก้อยรู้หรือเปล่าว่าช่องไฟคืออะไร
10: รู้ครูบอกว่าเวลาคัดให้เว้นระยะตัวอักษรแต่ละตัวให้เท่าๆกันจึงจะสวย
11: เว้นยังไงล่ะ
10: ก็เว้นอย่างนี้ไงเช่นเขียนคำว่าสีสว่างเวลาเขียนต้องเขียนสอเสือสระอีสอเสือวอแหวนสระอาดอเด็กทั้ง5ตัวให้ระยะห่างเท่าๆกันทุกตัว
11: ถ้าเว้นช่องไฟเท่ากันมันก็ดูสวยดี
10: ก้อยจะคัดให้สวยเลยนะ
11: เอาเลยเขียนสวยๆพี่จะรอดู
12: นี่วิเชียรมาศจะคิดว่าพี่ก้อยเขาคัดสวยไหม
10: สวยสิแล้วน้องๆที่อยู่ทางบ้านล่ะคัดลายมือสวยไหมอย่าลืมเว้นช่องไฟด้วยนะจ๊ะ
12: ช่องไฟคือช่องระหว่างตัวหนังสือการเขียนหนังสือถ้ามีช่องไฟเท่าๆกันก็จะดูสวยอ่านง่าย
13: แล้วพบกันใหม่นะคะ

0: ลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์จังหวัดลพบุรีเชิญสิ่งของพระราชทานและเงินสงเคราะห์ช่วยเหลือครอบครัวมอบให้ผู้ประสบอัคคีภัยในพื้นที่ตำบลโคกแสมสารอำเภอโคกเจริญพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์นำสิ่งของพระราชทานไปมอบให้กับผู้ประสบอัคคีภัยในพื้นที่ตำบลโคกแสมสารอำเภอโคกเจริญโดยมีนายวีรพงษ์ฤทธิ์รอดผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีเป็นผู้เชิญสิ่งของพระราชทานมอบให้แก่นางแสนด้วงจุมพลเป็นเจ้าของบ้านที่ประสบเหตุอัคคีภัยโดยเหตุการณ์ในครั้งนี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่24เดือนสิงหาคม2569เวลา 14:30 นได้เกิดเหตุเพลิงไหม้บ้านเรือนประชาชนบ้านเลขที่38หมู่ที่2ตำบลโคกแสมสารอำเภอโคกเจริญจังหวัดลพบุรีลักษณะบ้านไม้ยกสูง2ชั้นหลังคาสังกะสีได้รับความเสียหายทั้งหลังสาเหตุเกิดจากไฟฟ้าลัดวงจรมีผู้ได้รับความเดือดร้อนจำนวน4รายซึ่งการได้รับสิ่งของพระราชทานยังความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวองค์พระบรมราชูปถัมภกแห่งมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เป็นล้นพ้นในโอกาสนี้หน่วยงานต่างๆในพื้นที่จังหวัดลพบุรีโดยมีเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรีหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดลพบุรีและเครือข่ายสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลพบุรีสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลพบุรีที่ทำการปกครองอำเภอโคกเจริญผู้นำท้องที่ท้องถิ่นได้ร่วมมอบเงินและสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อช่วยเหลือครอบครัวผู้ประสบภัยอีกด้วยกรมการพัฒนาชุมชนจัดการประกวดผ้าลายพระราชทานผ้าลายขอสมเด็จเจ้าฟ้าและผ้าลายบุพภาบรมราชินีนาถและงานหัตถกรรมประจำปี2569รอบภาคเหนือณจังหวัดเชียงใหม่ขับเคลื่อนพระราชดำริโครงการผ้าไทยใส่ให้สนุก
1: นายสยามสิริมงคลอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนเป็นประธานเปิดการประกวดผ้าลายพระราชทานผ้าลายขอสมเด็จเจ้าฟ้าและผ้าลายบุพภาบรมราชินีนาถและงานหัตถกรรมประจำปี2569รอบภาคเหนือณนิมมานคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์จังหวัดเชียงใหม่โดยเปิดเผยว่าการประกวดครั้งนี้จัดขึ้นเป็นรอบที่3ของปี2569นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณแก่ช่างทอผ้าและช่างหัตถกรรมทั่วประเทศที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาพระราชทานโครงการผ้าไทยใส่ให้สนุกและแนวทางการจัดประกวดผ้าเพื่อมุ่งสู่ความยั่งยืนตั้งแต่กระบวนการโคชชิ่งพัฒนาผู้ประกอบการและดีไซเนอร์รุ่นใหม่ไปจนถึงการรับพระราชทานรางวัลในช่วงปลายปีซึ่งโครงการดังกล่าวนอกจากจะสร้างรายได้ให้กับประชาชนเป็นจำนวนมากแล้วยังช่วยต่อยอดอัตลักษณ์งานหัตถศิลป์ไทยไปสู่ชุดแฟชั่นของตกแต่งเฟอร์นิเจอร์รวมถึงงานอื่นๆได้อีกด้วยทางนี้ได้กำชับให้เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดและภาคเอกชนลงพื้นที่ทำงานร่วมกับช่างทอผ้าเพื่อพัฒนายกระดับลายผ้าพระราชทานอย่างต่อเนื่องสำหรับการประกวดรอบภาคเหนือในครั้งนี้มีผู้ส่งผลงานเข้าประกวดรวมทั้งสิ้น 1,773 ชิ้นจากยอดรวมทั่วประเทศ 19,48 ชิ้นโดยมีผลงานที่ผ่านเข้ารอบตัดสินระดับภาคเหนือจำนวน849ชิ้นจำแนกเป็นประเภทผ้า759ผืนและงานหัตถกรรม90ชิ้นซึ่งได้รับเกียรติจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญด้านผ้าไทยร่วมเป็นกรรมการตัดสินเพื่อนำไปสู่การพัฒนาอาชีพและสร้างรายได้ที่ยั่งยืนให้แก่ประชาชนต่อไปชนัญชิดาสังทองรายงาน
0: กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเปิดให้บริการแพลตฟอร์ม AI Pass อย่างเป็นทางการแล้ววันนี้ให้คนไทยที่ลงทะเบียนได้ทดลองใช้งาน AI ระดับโลกกว่า30โมเดลพร้อมขับเคลื่อนแนวคิด Learn Earn Plan ยกระดับทักษะแรงงานสู่เศรษฐกิจดิจิทัลฟรีถึงปี2570
2: นายเวทางพ่วงทรัพย์เลขาธิการคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเปิดเผยว่ากระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE ได้เปิดให้บริการแพลตฟอร์ม AI Pass ภายใต้โครงการยกระดับทักษะด้านดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์เพื่อคนไทยหรือ THAI Passport อย่างเป็นทางการเต็มรูปแบบแล้วตั้งแต่วันนี้โดยโครงการดังกล่าวมีเป้าหมายยกระดับความรู้ความเข้าใจด้าน AI และส่งเสริมการนำ AI ไปใช้งานจริงเพื่อพัฒนาทักษะแรงงานรองรับนักเรียนนักศึกษาบุคลากรภาครัฐและประชาชนทั่วไปซึ่งขณะนี้มีผู้ลงทะเบียนล่วงหน้า ลุ 1.3 ล้านคนแล้วสำหรับแพลตฟอร์ม AI Pass ได้รวบรวมโมเดล AI จากผู้พัฒนาชั้นนำ14รายรวมกว่า30โมเดลไว้ในที่เดียวเช่น GPT 5.6 Sol Cross Opus 5Gemini Pro และ Sona Pro ครอบคลุมทั้งการสนทนาเขียนโปรแกรมและค้นคว้าเชิงลึกพร้อมเชื่อมโยงการเรียนรู้ผ่านแนวคิด Learn to Earn ร่วมกับพันธมิตรระดับโลกเช่น Google, Microsoft, OpenAI และ Nvidia ประชาชนไทยอายุ15ปีขึ้นไปที่สนใจสามารถลงทะเบียนได้ผ่านเว็บไซต์ aipass.go.thโดยใช้บัญชี Google, Microsoft หรือ Apple และยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐหรือไทยดีนันทภาแสนตุ้มรายงาน
3: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
4: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
3: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
5: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
6: ต่อไปเป็นข่าวต่างประเทศนายสกอตต์เบธเซนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสหรัฐให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวก่อนการประชุมรัฐมนตรีคลังและผู้ว่าการธนาคารกลางของกลุ่มประเทศเศรษฐกิจขนาดใหญ่20ชาติหรือ G20 ที่เมืองแอชวิลล์รัฐนอร์ทแคโรไลนาเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าโลกไม่สามารถยอมรับการได้เปรียบทางการค้าของจีนที่สูงถึง1ล้าน2แสนล้านดอลลาร์สหรัฐได้ซึ่งจีนจำเป็นต้องปรับสมดุลโครงสร้างทางเศรษฐกิจโดยขึ้นอยู่กับกลุ่ม G20 ที่จะสร้างแรงจูงใจให้กับจีนในการลดการพึ่งพาการส่งออกและเสริมสร้างอุปสงค์ภายในประเทศรวมถึงทบทวนเงื่อนไขการค้ากับจีนใหม่ความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นเพื่อระดมความร่วมมือในการตอบโต้ทางการค้ากับจีนหลังสหรัฐล้มเหลวทางกฎหมายที่บังคับให้สหรัฐต้องปรับนโยบายภาษีศุลกากรซึ่งเคยลดการนำเข้าสินค้าจากจีนลงแต่กลับส่งผลให้สินค้าของจีนไหลทะลักเข้าสู่ยุโรปและละตินอเมริกาสำนักข่าว KCNA ของทางการเกาหลีเหนือรายงานโดยอ้างถ้อยแถลงของโฆษกกระทรวงการต่างประเทศของเกาหลีเหนือในวันนี้ที่ประณามรัฐบาลสหรัฐภายใต้การนำของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ต่อนโยบายที่เป็นปรปักษ์ต่อเกาหลีเหนือโดยอ้างถึงการปลดอาวุธนิวเคลียร์และสิทธิมนุษยชนซึ่งการหวังให้มีการผ่อนปรนความตึงเครียดบนคาบสมุทรเกาหลีถือเป็นเรื่องไร้ประโยชน์เนื่องจากสถานการณ์ของนโยบายดังกล่าวกำลังทวีความรุนแรงยิ่งขึ้นโฆษกกระทรวงการต่างประเทศของเกาหลีเหนือกล่าวเพิ่มเติมว่าจุดยืนทางนโยบายของเกาหลีเหนือต่อสหรัฐยังคงไม่เปลี่ยนแปลงพร้อมตอบโต้นโยบายที่เป็นปรปักษ์ของสหรัฐด้วยจุดยืนที่แข็งกร้าวจนถึงที่สุดแม้ว่าในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาประธานาธิบดีทรัมป์พยายามรื้อฟื้นความสัมพันธ์ระหว่าง2ประเทศและหวังจะได้พบกับนายคิมจองอึนผู้นำสูงสุดเกาหลีเหนือในช่วงปลายปีนี้ดร.มานูเอลกอนซาเลสริเวโรนักวิทยาศาสตร์จากสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเลแห่งออสเตรเลียเปิดเผยโดยอ้างรายงานของเครือข่ายเฝ้าระวังแนวปะการังทั่วโลกในวันนี้ที่ระบุว่าปริมาณปะการังทั่วโลกลดลงต่ำกว่าระดับปกติอย่างมากซึ่งเสี่ยงต่อการลดลงอย่างถาวรแต่หากให้เวลาปะการังเหล่านี้มากพอระบบนิเวศทางทะเลจะช่วยในการฟื้นตัวอย่างไรก็ตามอุณหภูมิน้ำทะเลที่พุ่งสูงขึ้นทำให้ความถี่ของปรากฏการปะการังฟอกขาวพุ่งสูงขึ้นเป็น2เท่านับตั้งแต่ปี2553ขณะที่ปรากฏการปะการังฟอกขาวระลอกล่าสุดเกิดขึ้นเมื่อปี2566หรือเป็นครั้งที่รุนแรงที่สุดเป็นประวัติการณ์โดยส่งผลกระทบต่อพื้นที่แนวปะการังทั่วโลกกว่าร้อยละ77ทั้งนี้แนวปะการังถือเป็นตัวชี้วัดสุขภาพของมหาสมุทรทั่วโลกโดยเป็นแหล่งอาศัยของสิ่งมีชีวิตทางทะเลมากกว่าร้อยละ25แม้ว่าจะครอบคลุมพื้นที่ไม่ถึงร้อยละ1ของพื้นที่มหาสมุทรโลกต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
7: การแข่งขันกอล์ฟ LPGA ทัวร์รายการ FM Championship ที่รัฐเมสซาชูเซตส์สหรัฐอเมริกาหลังจบรอบสุดท้ายโปรจีโน่อัธยาธิติกุลโปรมือ2ของโลกชาวไทยเก็บเพิ่ม3อันเดอร์พาจาก5เบอร์ดี้2โบกี้สกอร์รวมเป็น8อันเดอร์พา280จบอันดับ9ร่วมส่วนแชมป์เป็นของหยินรั่วหนิงโปรสาวชาวจีนอดีตมือ1ของโลกที่สกอร์รวม14อันเดอร์พา274เหนือกว่าคิมฮโยจูจากเกาหลีใต้อยู่2สโตรกเทนนิสแกรนด์สแลมรายการสุดท้ายของปี US Open 2026ที่นครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาชายเดี่ยวรอบแรกโนวัคโยโควิชอดีตแชมป์4สมัยและอดีตมือ1ของโลกชาวเซอร์เบียพลิกตกรอบแรกหลังแพ้ให้กับมาริอาโนนาโวเน่มืออันดับ49ของโลกจากอาร์เจนตินา 2-3 เซต 6-7 ไทเบรก 5-7 7-5 6-4 2-6 และ 1-6 ยุติสถิติชนะรอบแรกในแกรนด์สแลมไว้ที่77ครั้งติดต่อกันโดยครั้งสุดท้ายที่โยโควิชแพ้ในรอบแรกในศึกแกรนด์สแลมต้องย้อนไปในออสเตรเลียนโอเพ่นในปี2006ซึ่งตอนนั้นยังรั้งอันดับ76ของโลกการแข่งขันเทนนิสเยาวชนรุ่นอายุไม่เกิน14ปีเก็บคะแนนสะสมอันดับเยาวชนเอเชียรายการไวตามิว ATF Asian 14 and Under 2026สนาม1ที่ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติเมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีหญิงเดี่ยวรอบแรกพินมุกดาสมศรีนักหวดไทยมือ283เยาวชนเอเชียเอาชนะคาเยนลิมจากสิงคโปร์มือ176เยาวชนเอเชีย 2-0 เซต 7-6 ซุปเปอร์ไทเบรก 13-11 และ 6-3 ผ่านเข้าสู่รอบ2ไปรอพบผู้ชนะระหว่างซนแชรินจากเกาหลีใต้หรือจู้เย่หลินมือวางอันดับ2จากจีนมือ59เยาวชนเอเชียส่วนหญิงเดี่ยวอีกคู่พันณพัชชิตานนท์เอาชนะคิมเซบอนมือ70เยาวชนเอเชียและมือวางอันดับ4ของรายการจากเกาหลีใต้2-0เซต6-3และ6-2ผ่านเข้าสู่รอบ2ได้เช่นเดียวกันการแข่งขันรักบี้7คนชิงชนะเลิศแห่งเอเชียรายการเอเชียรักบี้เอมิเรตส์เซเว่นซีรีส์2026เลกแรกที่ประเทศจีนระหว่างวันที่ 29-30 สิงหาคมที่ผ่านมาสมาคมกีฬารักบี้ฟุตบอลแห่งประเทศไทยส่งทีมชายและทีมหญิงชุดเตรียมเอเชียนเกมลงแข่งขันเพื่อทดสอบศักยภาพและเตรียมความพร้อมผลการแข่งขันปรากฏว่าทีมหญิงไทยคว้าอันดับ3มาครองขณะที่ทีมชายซึ่งเสริมผู้เล่นจากต่างประเทศคว้าอันดับ5ของเอเชียโดยพันตำรวจโทกุลทนประจวบเหมาะนายกสมาคมกีฬารักบี้ฟุตบอลแห่งประเทศไทยระบุว่าผลงานเป็นไปตามเป้าหมายแต่ยังมีรายละเอียดที่ต้องปรับปรุงโดยเฉพาะการประสานงานของผู้เล่นชุดเก่ากับดาวรุ่งขณะที่ทีมชายต้องประเมินศักยภาพเพิ่มเติมเนื่องจากนักกีฬาจากลีกต่างประเทศอาจไม่สามารถมาร่วมทีมในศึกเอเชียนเกมได้ทั้งนี้ทีมงานสตาฟโค้ชเตรียมประชุมวิเคราะห์ผลงานเพื่อนำข้อผิดพลาดไปแก้ไขและเร่งยกระดับทีมให้พร้อมที่สุดก่อนศึกเอเชียนเกม2026พลตำรวจเอกจากทิพย์ชัยจินดานายกสมาคมกีฬากรีฑาแห่งประเทศไทยพร้อมด้วยพลตำรวจตรีสุรพงษ์อริยมงคลอุปนายกและเลขาธิการสมาคมได้เยี่ยมและให้กำลังใจแก่นักกีฬากรีฑาทีมชาติไทยและผู้ฝึกสอนซึ่งเก็บตัวฝึกซ้อมก่อนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่เมืองนาโกย่าจังหวัดไอจิประเทศญี่ปุ่นระหว่างวันที่19กันยายนถึง4ตุลาคมนี้พร้อมเน้นย้ำให้คณะผู้ฝึกสอนและทีมงานให้ความสำคัญกับการดูแลสุขภาพของนักกีฬาเพื่อป้องกันอาการบาดเจ็บพร้อมทั้งมอบแนวทางให้ทีมงานและผู้ฝึกสอนเร่งค้นหาและพัฒนานักกีฬารุ่นใหม่เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ครั้งที่34ที่มาเลเซียในปีหน้าต่อไปหลังจากที่ทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยเอาชนะทีมชาติจีน 3-2 เซตในศึกวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย2026รายการ ABC Women Volleyball Continental China 2026ได้เป็นสมัยที่4พร้อมสร้างประวัติศาสตร์คว้าสิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขันในมหกรรมกีฬาโอลิมปิกเกม2028ที่นครลอสแองเจลิสสหรัฐอเมริกาได้เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ล่าสุดเมย์รัชนกอินทนนท์และหมิวพรปวีชอบชูวงสองนักแบดมินตันทีมชาติไทยต่างร่วมแสดงความยินดีกับทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยผ่านสื่อสังคมออนไลน์โดยทั้งสองคนต่างเผยความดีใจพร้อมตั้งเป้าหมายขอพยายามตามทีมวอลเลย์บอลหญิงไทยไปลุยศึกโอลิมปิกเกม2028ด้วยเช่นเดียวกันปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
8: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
6: วันนี้ธรรมะเพื่อชีวิตเสนอเรื่องการพัฒนาจิตโดยหลวงพ่อปราโมท
9: นั้นเรามาพัฒนาจิตของเรานะสิ่งที่จะทำให้เราเข้าไปถึงพระนิพพานได้ก็คือตัวปัญญานั่นแหละแต่ปัญญาลอยๆไม่ได้ก็อาศัยศีลอาศัยสมาธิเป็นบาทเป็นฐานพัฒนามาเป็นลำดับอย่างที่บอกมีศีลสมาธิก็เกิดง่ายมีสมาธิก็ต้องเป็นสมาธิที่ถูกชนิดสมาธิที่จิตเป็นคนรู้คนดูแต่ถ้าต้องการพักผ่อนก็ทำสมาธิชนิดเพ่งอารมณ์ก็ได้เมื่อมามีสมาธิแล้วก็มาเดินปัญญานะมาดูการทำงานของกายของใจเรื่อยไปเบื้องต้นก็จะเห็นว่ากายใจนี้ไม่ใช่ตัวเราเบื้องปลายก็จะเห็นว่ากายใจนี้เป็นทุกข์ล้วนๆเมื่อไรเห็นทุกข์นั่นแหละเมื่อนั้นเห็นธรรมนะถ้าไม่เห็นทุกข์ไม่เห็นธรรมหรอกแต่ถ้ารู้วิธีปฏิบัติตามลำดับอย่างที่หลวงพ่อบอกนะมีสติขึ้นมาพัฒนาสติรู้ทันกายรู้ทันใจของตัวเองกิเลสเกิดรู้ทันก็ได้ศีลจิตเคลื่อนไปคิดจิตเคลื่อนไปเพ่งรู้ทันก็ได้สมาธินะพอมีสมาธิแล้วดูกายดูใจทำงานด้วยจิตที่เป็นคนดูปัญญามันก็เกิด
10: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะพอมือถือแป๊บเดียว
11: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
10: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
6: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกฤตรวิวรรณบรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและยุทธพรบานเย็นอ่าน

เพลิดเพลินกับเรื่องราวหลากหลายจากปลายปากกาของนักเขียนมากมายผ่านวรรณกรรมอันทรงคุณค่าในรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 น.ถึง 21:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

วัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการสาราวรรณกรรมในค่ำคืนนี้นะคะดำเนินรายการโดยดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะค่ะพบกันในช่วงเวลาประมาณ 20:30 นจนถึงเวลาประมาณ 21:00 นค่ะเราก็ยังคงได้นำผลงานวรรณกรรมที่ทรงคุณค่ามาฝากกับคุณผู้ฟังกันเช่นเคยค่ะโดยเป็นผลงานวรรณกรรมที่ได้รับรางวัลจากการเข้าประกวดรางวัลวรรณกรรมพานแว่นฟ้าค่ะซึ่งก็เป็นเวทีของการประกวดผลงานวรรณกรรมเรื่องสั้นทางการเมืองที่มีมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2545ซึ่งเป็นปีที่รัฐสภานะคะมีอายุครบ70ปีโดยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรค่ะก็จัดประกวดรางวัลนี้เพื่อสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภาอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและส่งเสริมให้ประชาชนใช้เสรีภาพทางการเมืองและยังเป็นการสืบสานสร้างสรรค์วรรณกรรมให้มีส่วนในการปลุกจิตสำนึกประชาธิปไตยในสังคมไทยค่ะโดยใช้ชื่อของการประกวดนี้นะคะว่าผ่านแว่นฟ้าที่นอกจากจะเป็นที่รองรับรัฐธรรมนูญอันเป็นกฎหมายสูงสุดในการปกครองของประเทศแล้วก็เป็นสัญลักษณ์ของรัฐสภาไทยด้วยค่ะสำหรับผลงานที่ทางรายการนำมาฝากกับคุณผู้ฟังในค่ำคืนนี้นะคะก็เป็นตอนที่มีชื่อว่าอย่ากวางประตูโดยจันทารัศมีทองและเช่นเคยนะคะผู้ที่นำมาเรียบเรียงและบันทึกเสียงก็คือคุณมุทิตาอิทธิพลค่ะสำหรับเรื่องราวในตอนที่มีชื่อว่าอย่ากวางประตูจะเป็นอย่างไรเชิญไปติดตามรับฟังกันได้เลยค่ะ

ไฟไหม้ไฟไหม้เสียงตะโกนโหวกเวกของเด็กวัยรุ่นในชุมชนกระชากผมออกจากการคุยไลน์ในกลุ่มเพื่อนนักศึกษาสองขายาวเก้งก้างผ่าร่างสะโอดสะองออกมายืนหน้าบ้านพร้อมกับแม่เห็นกลุ่มควันสีดำกระจายฟุ้งเหนือทุ่งหญ้ารกร้างทำกลางเปลวแดดยามบ่ายอันระอุพล่านใกล้แนวรั้วหลังบ้านป้านุ่มผมแงหน้ามองทิศทางลมที่พัดไปทางฝั่งขวาของตัวบ้านจึงเกิดความมั่นใจว่าถ้าเปลวไฟแผ่ลามไปติดบ้านป้านุ่มจริงๆบ้านผมซึ่งอยู่ห่างออกมาประมาณ100เมตรทางฝั่งซ้ายน่าจะปลอดภัยป่านนี้ป้านุ่มคงโทรศัพท์แจ้งเจ้าหน้าที่ดับเพลิงแล้วแต่ถึงกระนั้นผมก็ยังวิ่งอ้อมไปหลังบ้านหิ้วถังพลาสติกออกมา2ใบชวนแม่ไปช่วยกันสาดน้ำเพื่อจำกัดอาณาเขตการลุกไหม้ของเปลวไฟให้อยู่แค่ในทุ่งหญ้าแห้งๆอันเป็นพฤติกรรมที่คนบ้านใกล้เรือนเคียงต้องร่วมมือกันเป็นปกติอยู่แล้วเนื่องจากชุมชนย่านชานเมืองของเราเคยเป็นสวนผักสวนผลไม้มาก่อนภายหลังเจ้าของเดิมเลิกทำสวนเขาจึงปรับหน้าดินด้านที่ติดถนนแล้วแบ่งโฉนดขายปู่ผมซื้อมาแปลงหนึ่งราว50ตารางวาเพื่อปลูกบ้านเช่นเดียวกับเพื่อนบ้านใกล้เคียงบ้านแต่ละหลังจึงออกแบบและมีเนื้อที่ต่างกันบ้านของป้านุ่มหลังใหญ่ที่สุดมีเนื้อที่1ไร่ครึ่งต่างกับบ้านไม้สมๆของน้าพลอยที่อยู่ท้ายๆซึ่งมีเนื้อที่แค่24ตารางวาส่วนพื้นดินหลังแนวรั้วอันเป็นทุ่งหญ้ารกร้างซึ่งกำลังถูกเปลวไฟลามเลียอยู่ขณะนี้เป็นมรดกตกทอดมาถึงรุ่นลูกๆเมื่อ2ปีก่อนพวกเขาจ้างรถมาตัดต้นไม้จนโล่งเตียนเพื่อที่จะลงทุนทำสวนมะนาวชาวชุมชนต่างพากันดีใจเพราะเบื่อปัญหาไฟไหม้หญ้าเต็มทีแต่ต่อมาพี่น้องเกิดผิดใจกันเองก็เลยยกเลิกโครงการกระทันหันบรรดาวัชพืชและสัตว์เลื้อยคลานจึงเข้ายึดครองอย่างรวดเร็วพอถึงหน้าแล้งพื้นดินบางส่วนขาดน้ำหล่อเลี้ยงวัชพืชหลายชนิดจึงเหี่ยวแห้งตายกลายเป็นเชื้อเพลิงชั้นดีเพียงแค่ใครคนหนึ่งเกิดสับเหล้าโยนก้นบุหรี่ลงไปไฟก็จะลุกลามขึ้นมาได้โดยง่ายจากนั้นพวกเราก็ต้องหิ้วถังไปรองน้ำจากบ้านหลังที่อยู่ใกล้เปลวไฟที่สุดแล้วก็ช่วยกันสาดข้ามรั้วไปยังแปลงหญ้าแห้งเพื่อหล่อเลี้ยงพื้นดินให้เกิดความชุ่มชื้นจนกว่ารถดับเพลิงจะเข้ามาดำเนินการต่อแม่เข้าบ้านไปถอดปลั๊กโทรทัศน์ปิดไฟคว้ากระเป๋าเงินกับโทรศัพท์มือถือใส่กระเป๋าสะพายใบเล็กเราสองคนกำลังเดินจะถึงประตูรั้วอยู่แล้วตอนพ่อโผล่ร่างบึกบึนที่ไม่ได้สวมเสื้อเพราะว่าอากาศร้อนจัดออกจากคนต้นมะม่วงมายืนขวางเอาไว้พลางตวัดสายตามองกลุ่มควันลอยคลุ้งอย่างสะใจราวกับเป็นผู้ลักลอบวางเพลิงบนกอหญ้าแห้งเสียเองห้ามใครออกไปช่วยบ้านนางนุ่มเด็ดขาดพ่อประกาศอย่างดุดันขณะปั้นสองมือให้เป็นหมัดก้อนกลมๆที่พร้อมจะเหวี่ยงใส่หน้าผมกับแม่ทันทีถ้าหากว่าเรายังดึงดันผ่านกรอบประตูออกไปให้ได้ทุกครั้งที่พ่อออกคำสั่งใดๆก็ตามผมกับแม่ต้องยอมทำตามราวกับว่าถูกสะกดจิตใช่ว่าพ่อจะเป็นผู้นำครอบครัวที่มีความรับผิดชอบเฉลียวฉลาดขยันขันแข็งจนสมควรได้รับความยำเกรงหรอกนะแต่ว่ามือเท้าของพ่อหนักหน่วงสมกับเป็นอดีตนักมวยถ้าผมกับแม่ขัดขืนเราก็จะกลายเป็นกระสอบทรายไปในชั่วพริบตาถึงผมจะโตเป็นหนุ่มเรียนมหาวิทยาลัยปีสุดท้ายแล้วก็ตามแต่รูปร่างสูงโปร่งต้นแขนกับปลายแขนมีขนาดต่างกันไม่มากนักจึงหมดหวังที่ผมจะต้านทานร่างสูงใหญ่อันเต็มไปด้วยมัดกล้ามของพ่อได้ผมจึงคว่ำถังไว้บนม้าหินจากนั้นก็หันหลังเดินเชื่องๆเหมือนกระรอกป่วยเตรียมที่จะกลับเข้าบ้านเพื่อปกป้องตัวเองกับแม่ให้รอดพ้นจากมือเท้าพ่อเหมือนทุกครั้งแม้ว่าจะรู้สึกสะอิดสะเอียนต่อการวางอำนาจของพ่อแค่ไหนแต่ว่าวงจรอุบาทกลับหมุนวนอยู่ในหัวเรากับจะตอกย้ำว่าชีวิตผมคงต้องหมอบคู้อยู่ใต้ประกาศิตของพ่อต่อไปอีกนาน

ก่อนผมจะเกิดมาเป็นลูกชายคนสุดท้องพ่อกับแม่มีพี่เอกกับพี่โทไว้เลี้ยงดูอยู่ก่อนแล้วแต่แม่อยากได้ลูกสาวสักคนก็เลยปล่อยให้มีคนที่สามแล้วก็ต้องผิดหวังอีกเมื่อผมเกิดมาเป็นผู้ชายแม่จึงยอมทำหมันตอนผมเด็กๆบ้านสองชั้นครึ่งตึกครึ่งไม้อันเป็นมรดกที่ปู่กับย่าทิ้งไว้ให้ดูดีกว่าตอนนี้มากช่วงที่อาชีพนักมวยของพ่อกำลังรุ่งแม้ว่าจะไต่ระดับไปไม่ถึงแชมป์โลกแต่พ่อก็เป็นแชมป์ตามเวทีใหญ่ๆมาหลายแห่งพ่อเคยบอกพวกเราว่าจะเก็บเงินไว้ปลูกบ้านใหม่ให้กว้างขวางแล้วก็สวยงามกว่าเดิมส่วนแม่เป็นลูกจ้างในรัฐวิสาหกิจแห่งหนึ่งตอนพ่อมีรายได้เป็นกอบเป็นกำพ่อให้แม่ลาออกมาทำหน้าที่แม่บ้านเพียงอย่างเดียวพี่เอกบอกว่าช่วงชีวิตวัยเด็กครอบครัวเรามีความสุขเหมือนชาวบ้านทั่วไปพ่อไล่ถลุงคู่ต่อสู้บนเวทีจนถึงอายุ33ปีความพ่ายแพ้ก็มาเยือนบ่อยครั้งตอนที่พี่เอกเรียนอยู่ชั้นประถม4พี่โทอยู่ประถม2และผมอยู่อนุบาล3พ่อก็ถูกกรรมการไล่ลงจากเวทีเพราะว่าชกไม่สมศักดิ์ศรีหรือที่ชาวบ้านเรียกว่าล้มมวยจากนั้นพ่อผมก็อำลาวงการเพื่อนฝูงที่เคยสนิทสนมส่วนใหญ่เป็นผู้ที่เสียพนันต่างพากันด่าทอและก็เบือนหน้าหนีพ่อยืนยันว่าอยากชนะเหมือนทุกครั้งแต่พ่อสู้นักชกรุ่นหนุ่มกว่าไม่ได้จริงๆพ่อไม่เคยคิดจะล้มมวยอย่างที่โดนกล่าวหาหลังจากความพ่ายแพ้ครั้งนั้นพ่อนำเงิน 300,000 บาทมาให้แม่บอกว่าเป็นเงินเก็บสะสมตั้งแต่เริ่มชกมวยพ่อยอมให้แม่เป็นคนเลือกว่าจะปลูกบ้านใหม่หรือว่าเก็บไว้ใช้ยามจำเป็นตอนนั้นผู้พี่ๆแอบสงสัยว่าพ่ออาจจะล้มมวยจริงเพราะว่าอยากได้เงินสักก้อนก่อนแคว้นนวมแต่แม่ย้ำแล้วย้ำอีกว่าพ่อเป็นคนซื่อสัตย์พ่อไม่รับเงินทุจริตจากใครเด็ดขาดช่วงนั้นพ่อเครียดแล้วก็เสียใจมากที่ต้องอำลาเวทีด้วยข้อหาร้ายแรงแม่จึงขอให้พวกเราช่วยกันเยียวยาพ่อด้วยการสงบปากสงบคำอย่าขัดใจหรือว่าขัดคำสั่งพ่อเด็ดขาด

หลังจากพักฟื้นร่างกายจนแข็งแรงดีแล้วพ่อของผมก็หันมายึดอาชีพรับจ้างส่วนใหญ่พ่อจะตามลุงปานซึ่งเป็นผู้รับเหมาก่อสร้างรายย่อยไปซ่อมแซมรั้วต่อเติมบ้านให้ผู้ว่าจ้างได้ค่าแรงมาพอใช้จ่ายอย่างฝืดเคืองที่จริงเงินที่พ่อหาได้ควรจะหล่นใส่มือพวกเรามากกว่านี้ถ้าหากว่าพ่อจะไม่โยนมาลงขวดเหล้าทุกวันแต่แม่ก็พยายามชี้แจงแทนพ่อว่าเป็นการหาทางออกเพื่อระงับความเสียใจที่ถูกตัดสินโดยไม่เป็นธรรมส่วนแม่นั้นก็นำเงิน 300,000 บาทไปซื้อสลากออมสินเพื่อเก็บไว้เป็นทุนการศึกษาของลูกๆเมื่อครบกำหนดไถ่ถอนทุกๆ3ปีแม่ได้เงินที่ถูกแค่เลขท้ายมาจำนวนหนึ่งซึ่งแม่จะนำไปซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านที่ทยอยกันหมดอายุการใช้งานแต่แม่ไม่เคยถูกรางวัลใหญ่ๆเลยสักครั้งเมื่อพ่อหันมาคบขวดเหล้าเป็นมิตรพวกเราจึงต้องอยู่กันอย่างกระเบียดกระเสียนตอนผมอยู่ประถม2แม่นำเงินเก็บที่เริ่มร่อยหรอลงพ่อแขวนนวมไปลงทุนทำขนมประเภทข้าวเหนียวเปียกซาคูเปียกเต้าส่วนฟักทองแกงบวชกล้วยบวชชีบัวลอยไข่หวานใส่รถเข็นไปขายริมถนนหน้าตลาดทุกเช้าพวกเราต้องตื่นกันตั้งแต่3:00เพื่อไปเป็นลูกมือช่วยแม่ทำขนมจากนั้นก็ผลัดกันเข็นรถหนักอึ้งไปจอดหน้าตลาดแต่ขากลับแม่เข็นมาคนเดียวได้เพราะว่ารถเบากว่าขาไปส่วนพวกเราต้องไปโรงเรียนพอถึงวันหยุดแม่ทำข้าวเหนียวหน้ากุ้งหน้าสังขยาเพิ่มเรา3คนพี่น้องต้องสลับกันไปช่วยขายจนกว่าจะหมดแม้ว่าการหาเงินเข้าบ้านจะไม่ใช่หน้าที่พ่อคนเดียวแล้วแต่พ่อก็ยังคิดว่าตัวเองยิ่งใหญ่โดยเที่ยวบังคับให้ทุกคนทำตามคำสั่งซึ่งส่วนใหญ่ก็ไม่มีใครกล้าบิดพลิ้วแต่ที่พ่ออยากให้ลูกๆหัดชกมวยนั้นเกินจะรับไหวจริงๆพวกเราไม่อยากประกอบอาชีพตามรอยพ่อที่ต้องเอาเลือดเอาเนื้อเข้าแลกพ่อก็เลยพันหาเรื่องต่อยตีเราบ่อยๆพ่อคิดว่าการใช้กำลังเข้าห้ามหันกันทุกคนจะก้มหัวยอมทำตามซึ่งพวกเราก็ยอมจริงๆยกเว้นเรื่องหัดมวยคำตัดสินบนเวทีเมื่อหลายปีก่อนเปลี่ยนวีรบุรุษผู้กล้าหาญคนที่เคยซ่อมหุ่นยนต์ซ่อมรถบังคับสอนว่ายน้ำขี่จักรยานให้กลายเป็นชายขี้เมาโมโหร้ายผู้จาหยาบคายไม่พอใจอะไรก็ลงไม้ลงมือยิ่งตอนที่พี่เอกกับพี่โทอยู่ในช่วงวัยรุ่นพวกเขาชอบแอบไปเที่ยวกับเพื่อนๆหรือว่ากลับบ้านผิดเวลาบ่อยๆถ้าพ่อรู้เข้าทั้งสองก็จะถูกลงโทษอย่างรุนแรงรวมทั้งคนที่เข้าไปห้ามปรามอย่างแม่ด้วย

ต้านพ่อให้เสี่ยงต่อการแบกหน้าบวมเป่งไปโรงเรียนแต่พอแม่ได้ยินก็ขอร้องให้ผมเลิกคิดแบบนั้นด้วยเกรงว่าเรา3คนพี่น้องจะกลายเป็นลูกทรพีแม่โน้มน้าวพวกเราให้เห็นความดีที่พ่อเคยยอมเจ็บเนื้อเจ็บตัวเพื่อหาเลี้ยงครอบครัวซึ่งตอนนั้นผมก็ยังเด็กมากพอเริ่มโตขึ้นผมกลับเห็นแต่ชายผู้ทำหน้าที่พ่อไม่สมกับคำสรรเสริญเยินยอที่สังคมพร่ำพรรณนาในวันพ่อพวกเราเคยนั่งวิเคราะห์กันว่าสาเหตุที่พ่อเปลี่ยนจากวีรบุรุษมากลายเป็นอันธพาลประจำครัวเรือนเนื่องมาจากสมองพ่อได้รับความกระทบกระเทือนตอนชกมวยหรือเปล่าพี่เอกก็เลยยุให้แม่พาพ่อไปตรวจร่างกายอย่างละเอียดสักครั้งแต่พอแม่อ้าปากชวนเท่านั้นแหละพ่อก็กำหมัดพร้อมเสียงโวยวายลั่นบ้านข้ายอมเจ็บตัวเพื่อครอบครัวมากี่ปีถึงตอนนี้แขวนนวมแล้วข้าก็ยังหาเลี้ยงพวกเองแทนที่คิดจะตอบแทนบุญคุณกลับมาชวนไปโรงพยาบาลเพราะคิดว่าข้าเป็นบ้าอยากโดนคนบ้ากระทืบไหมล่ะแม่รีบยกมือไหว้ขอโทษพร้อมกับส่งจานกับแกล้มให้พ่อจึงใจเย็นลงแล้วก็หันไปกินเหล้าต่อพี่เอกทนอยู่กับวีรบุรุษไกลพันไม่ไหวพอจบชั้นมัธยม6เขาก็ไปทำงานอยู่ในอู่ซ่อมรถซึ่งมีที่พักให้ด้วย2ปีต่อมาพี่โทซึ่งมีพฤติกรรมใกล้เคียงเด็กสาวเข้าไปทุกวันก็หนีไปเป็นลูกมือในร้านเสริมสวยอีกคนทิ้งผมกับแม่ให้ถูกคุกคามไปตามยถากรรมนานๆทีตอนพ่อไม่อยู่พี่ทั้งสองก็จะแอบมาเยี่ยมเราบ้างถ้าไอตีหายหัวไปอีกคนแล้วก็ข้าจะกระทืบเองให้ตายคาตีนเลยเลี้ยงลูกภาษาอะไรคนหนึ่งหนีไปมุดหัวอยู่ใต้ท้องรถอีกคนก็ไปตัดเล็บตีนให้คนอื่นพ่อโยนความผิดให้แม่โดยไม่สำรวจตัวเองเลยเมื่อพ่อจับแม่เป็นตัวประกันแล้วผมจะทำอะไรได้ล่ะนอกจากก้มหัวตัวรีบไปวันๆมีครั้งหนึ่งผมกลับบ้านค่ำเพราะว่าอยู่ซ้อมกีฬาสีที่โรงเรียนเจอพ่อนั่งกินเหล้าอยู่หน้าบ้านโดยไม่ทันระวังตัวพ่อฟาดผมด้วยเข็มขัดก่อนจะซักถามถึงสาเหตุผมโกรธพ่อมากแต่แม่ก็เตือนให้นึกถึงบุญคุณของพ่อที่เคยมีมาเมื่อนานมาแล้วนับเป็นโชคดีที่ผมเป็นคนสูงโปร่งไม่ใช่ชายหนุ่มผู้มีรูปร่างบึกบึนผมจึงขาดแรงจูงใจในการใช้กำลังตอบโต้พ่ออย่างน้อยก็ไม่ต้องกลายเป็นลูกเนรคุณให้แม่ต้องหิ้วข้าวหิ้วน้ำไปเยี่ยมในคุกทำไมตอนแรกอ่ะแม่ยอมแต่งงานกับพ่อละครับผมเคยถามแม่ตอนค่ำวันหนึ่งระหว่างที่กำลังหายาทาแขนเขียวปัดให้แม่เพราะว่าโดนหมัดของพ่อพุ่งเข้าใส่เพียงแค่พ่ออยากกินต้มส้มปลาทูแต่แม่หาปลาทูสดไม่ได้ก็เลยจะให้ปลานิลแทนอันที่จริงก็อร่อยพอๆกันจึงไม่ควรที่จะเป็นความผิดเลยแต่ถ้าพ่อควงหมัดตวัดเท้าประกาศเปล่าๆว่าใช้ปลานิลเป็นความผิดมันก็ต้องผิดแม่ตอบด้วยสีหน้าหม่นหมองว่าเป็นเพราะว่าความใฝ่ฝันตอนสาวๆแม่นิยมชมชอบผู้ชายซึ่งมีท่าทีองอาจล่ำสันแข็งแรงมีไหวพริบในการต่อสู้หวังว่าที่จะช่วยคุ้มครองครอบครัวให้พ้นภัยจากอันตรายได้เนื่องจากครอบครัวของแม่เป็นผู้ใช้แรงงานมีรายได้น้อยเมื่อชักหน้าไม่ถึงหลังตาจึงต้องไปกู้เงินจากเจ้าหนี้นอกระบบพอหาเงินมาใช้คืนไม่ทันตาก็เลยโดนแก๊งทวงหนี้ตามราวีไม่ลดละตอนอายุ10ขวบแม่เห็นตาถูกซ้อมยับเยินแม่สงสารตามากจึงตรงเข้าขัดขวางแต่ว่ากลับถูกชายชะกันผลักไปชนเสาหัวแตกแล้วทำไมตาถึงไม่แจ้งตำรวจล่ะครับผมรู้ว่าการทำร้ายร่างกายเป็นคดีอาญาต่อให้เราเป็นหนี้ใครมากมายแค่ไหนพวกเขาก็ไม่มีสิทธิ์มาใช้ศาลเตี้ยตัดสินลงโทษเราตามใจชอบก็ตำรวจนั่นแหละที่เป็นเจ้าหนี้ใครจะกล้าหือกับเจ้าหน้าที่รัฐที่มีอาวุธครบมือล่ะแม่ย้อนถามตั้งแต่วันนั้นแม่ก็เลยปฏิญาณว่าถ้ามีแฟนเมื่อไหร่แม่จะเลือกผู้ชายแข็งแกร่งมีวิชาการต่อสู้เป็นอัศวินม้าขาวที่พร้อมจะยืดอกปกป้องคนในครอบครัวให้อยู่รอดปลอดภัย
พอได้รู้จักกับพ่อ

ซึ่งเป็นนักมวยหน่วยก้านดีมีความขยันอดทนแม่ก็เลยตกหลุมรักแล้วก็ยอมแต่งงานด้วยในที่สุดแต่อัศวินม้าขาวของแม่ไม่เคยตวัดดาบปราบศัตรูผู้รุกรานเลยแม้แต่สักครั้งเพราะย่านที่เราอาศัยอยู่มีแต่คนรักสงบเพื่อนบ้านส่วนใหญ่ต่างก็เอื้อเฟื้อกันตามอัตภาพพืชผักสวนครัวริมรั้วบ้านใครเก็บกินกันได้หมดไม่มีเด็กติดยาพาพวกมาขโมยของไม่มีกิ่งไม้บ้านไหนยื่นล้ำข้ามมาเกะกะกีดขวางไม่มีเจ้าของสัตว์เลี้ยงพาหมาแมวมาปลดทุกข์ไว้ข้างรั้วส่วนเรื่องการเมืองที่เห็นต่างกันบ้างนั้นแต่ละฝ่ายก็หลีกเลี่ยงที่จะพูดถึงพ่อเคยชินต่อการใช้กำลังลุกไล่คนอื่นพอแขวนนุ่มกลับมาอยู่ในสภาพแวดล้อมอันสันติร่มเย็นก็เลยวางตัวไม่ถูกต้องหันมาสาธิตแม่ไม้มวยไทยลูกเมียได้ยำเกรงแต่แม่ยังยืนยันว่าพ่อเป็นคนดีได้ยกความเกลียดชังที่พ่อมีต่อคนคดโกงทุกประเภทขึ้นมาอ้างแม่เชื่อว่าสักวันพ่อจะเข้าใจความจริงที่ว่าเรายอมเพราะว่าอยากถนอมความรู้สึกของพ่อไม่ใช่เพราะว่ากลัวแต่ผมไม่สนใจว่าพ่อรู้สึกยังไงเพราะผมกลัวพ่อจริงๆตอนนี้พี่เอกมีครอบครัวแล้วส่วนพี่โทก็มีแฟนเป็นผู้ชายด้วยกันพวกเขาจึงไม่ค่อยมีเวลามาเยี่ยมเราบ่อยนักผมเคยคุยเล่นกับแม่ว่าถ้าแม่คิดถึงพวกพี่ๆก็ต้องรีบถูกสลากออมสินรางวัลที่หนึ่งแม่ก็อยากถูกใจจะขาดถ้าเรามีฐานะดีกว่านี้พ่อก็คงจะอารมณ์ดีขึ้นเอกกับโทก็จะได้มาเยี่ยมบ้านโดยไม่ต้องหลบๆซ่อนๆสักทีแม่บอกด้วยประกายตาวาววับราวกับเพชรน้ำงามที่แม่ไม่เคยมีไว้ในครอบครองแต่กลับทำให้ความหวังของผมดับวูบผมเคยมั่นใจว่าถ้าเรามีฐานะดีพอจะไปหาบ้านใหม่อยู่ได้แม่จะพาผมไปจากอดีตนักมวยบ้าพลังเสียทีแต่ฟังดูแล้วเชื่อได้ว่าแม่คงจะเลือกอยู่ใต้อำนาจของพ่อไปตลอดชีวิตแม่จะรู้บ้างไหมว่าแม่ได้ลากเพดานความกลัวมากดทับผมให้ต้องพลอยคูค้อมยอมสงบไปด้วยพ่อเคยทวงเงิน 300,000 บาทคืนบ้างไหมครับจู่ๆผมก็นึกสงสัยขึ้นมาเพราะว่าพี่เอกพี่โทแยกไปอยู่ข้างนอกแล้วพ่ออาจคิดว่าไม่จำเป็นจะต้องเก็บเงินไว้เป็นทุนการศึกษาให้พวกเขาอีกก็ได้แม่สายหน้าอันมีรอยยิ้มจางๆปรากฏอยู่ก่อนที่จะบอกว่าแม้ว่าพ่อจะฉุนเฉียวดุร้ายแค่ไหนแต่พ่อก็ไม่ใช่คนปริ้นปล้นพ่อเคยลั่นวาจาว่าจะให้เงินจำนวนนั้นเป็นสิทธิ์ขาดของแม่พ่อก็ไม่เคยทวงคืนอีกเลยคนเราอ่ะมีทั้งดีทั้งไม่ดีอยู่ในตัวเองทั้งนั้นแหละแม่บอกขอเพียงมีส่วนดีมากกว่าก็ถือว่ากำไรแล้วแต่ผมเคยเจอพฤติกรรมชี้วัดถึงการขาดทุนมา15ปีแล้วก็เลยหมดหวังเรื่องผลกำไรต่อให้ถูกตัดสินด้วยความอยุติธรรมอย่างไรพ่อก็ควรจะแยกแยะได้บ้างไม่ใช่เอาความโกรธแค้นมาระบายใส่ลูกเมียแบบนี้ส่วนที่พ่อไม่เคยทวงเงินคืนนั้นเข้าใจว่าพ่อคงมีรายได้พอเป็นค่าเล่าแล้วเมื่ออาชีพขายขนมหวานของแม่ยังคงพอส่งเสียผมให้เรียนมหาวิทยาลัยได้พ่อจึงยอมให้แม่เก็บเงินไว้ในรูปของสลากออมสินต่อไปถ้าพ่อต้องการใช้เงินจริงๆก็ใช้กำลังข่มขู่จากแม่ได้ทุกเวลาไม่ใช่เพราะเป็นคนรักษาคำพูดตามที่แม่เข้าใจ

0: คุณผู้ฟังคะสำหรับผลงานวรรณกรรมรางวัลพานแว่นฟ้าในตอนที่มีชื่อว่าอย่าขวางประตูโดยจันทารัศมีทองเรื่องราวยังไม่จบนะคะกลับมาติดตามรับฟังตอนต่อไปกันได้ในวันพรุ่งนี้ค่ะส่วนวันนี้เวลาของทางรายการศาลาวรรณกรรมได้หมดลงแล้วดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะลาคุณผู้ฟังกันไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: ตามรับฟังรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 น.ถึง 21:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

0: 5อย่าเพิ่งหมุนเครื่องหนีไปไหนพักโฆษณาสักครู่เดี๋ยวมา
1: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
2: จังหวัดเชียงใหม่แจ้งเตือนทุกพื้นที่เตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์อุทกภัยที่อาจเกิดขึ้นระหว่างวันที่29สิงหาคมถึง2กันยายน2569ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดเชียงใหม่กรณีอุทกภัยน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มสั่งการให้ทุกหน่วยงานเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์อุทกภัยที่อาจเกิดขึ้นตามที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือได้มีประกาศฉบับที่1เรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณภาคเหนือโดยจังหวัดเชียงใหม่เป็นพื้นที่ที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งระหว่างวันที่29สิงหาคมถึง2กันยายน2569อาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มให้เตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ในพื้นที่โดยติดตามข้อมูลสภาวะอากาศและข่าวสารจากทางราชการรวมถึงเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักโดยเฉพาะพื้นที่ที่มีปริมาณฝนตกสะสมต่อเนื่องพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มซึ่งอาจเกิดอุทกภัยและดินโคลนถล่มให้แจ้งเตือนประชาชนหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีความเสี่ยงสำหรับสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติโดยเฉพาะน้ำตกถ้ำน้ำตกถ้ำลอดหากฝนตกหนักและมีความเสี่ยงจะเกิดภัยให้ประกาศแจ้งเตือนและปิดกั้นพื้นที่ห้ามบุคคลใดเข้าไปในพื้นที่โดยเด็ดขาดและจัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงภัยดังกล่าวตลอด24ชั่วโมงและจัดเตรียมศูนย์พักพิงชั่วคราวให้พร้อมรองรับผู้อพยพอย่างเพียงพอกรณีเกิดสถานการณ์ภัยในพื้นที่ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดเตรียมอาหารน้ำดื่มและสิ่งจำเป็นในการดำรงชีพให้เพียงพอในศูนย์พักพิงชั่วคราวด้วยทั้งนี้หากมีแนวโน้มจะเกิดสถานการณ์รุนแรงในพื้นที่ให้เตรียมความพร้อมทรัพยากรและเจ้าหน้าที่เข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้ทันทีและเน้นย้ำให้ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ในทุกช่องทางให้ถึงประชาชนทุกกลุ่มผ่านสื่อสังคมออนไลน์ออกกระจายข่าววิทยุท้องถิ่นและวิทยุชุมชนเพื่อลดความสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สินหากต้องการความช่วยเหลือโทรได้ที่1784ตลอด24ชั่วโมงคมสันคำวงทีมข่าวสวทเชียงใหม่รายงาน
1: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
3: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจัตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
4: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไป ร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
5: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
6: English please press 1
7: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
8: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
9: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store และ App Store
10: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
9: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
11: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
12: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์แนะนำพืชทางเลือกพันธุ์ดีผลผลิตสูงเสนอสารคดีชุด Plant Alternative ตอนกล้วยน้ำว้าสุโขทัย1ประเทศไทยมีพื้นที่ปลูกกล้วยประมาณ 481,639 ไร่และมีพื้นที่ปลูกกล้วยน้ำว้ามากที่สุดจำนวน 328,456 ไร่โดยพื้นที่ปลูกกล้วยน้ำว้าจะปลูกมากที่สุดในเขตภาคเหนืออย่างไรก็ตามที่ผ่านมาในประเทศไทยยังขาดกล้วยน้ำว้าพันธุ์ดีและขาดข้อมูลของพันธุ์กรมวิชาการเกษตรโดยศูนย์วิจัยพืชสวนสุโขทัยได้ศึกษาหาสายต้นหรือพันธุ์กล้วยน้ำว้าที่ดีมีคุณภาพเพื่อปรับปรุงพันธุ์ให้ได้สายพันธุ์ใหม่ที่มีลักษณะดีเด่นให้ผลผลิตสูงมีคุณภาพและมีคุณค่าทางโภชนาการเป็นที่ยอมรับของเกษตรกรและผู้บริโภคเพื่อเป็นพันธุ์ทางเลือกสร้างรายได้เพิ่มให้แก่เกษตรกรปี2558ถึง2560นำไปปลูกทดสอบที่ศูนย์วิจัยพืชสวนสุโขทัยศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรเลยและศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรเพชรบุรีซึ่งเป็นพื้นที่มีสภาพภูมิประเทศและสภาพภูมิอากาศที่แตกต่างกันพบว่ากล้วยน้ำว้าสายต้นสท55-4เจริญเติบโตได้เร็วต้นแข็งแรงผลผลิตเฉลี่ยน้ำหนักเครือและจำนวนหวีต่อเครือสูงสุดทั้ง3สถานที่ผลิตซึ่งคุณสมบัติทั้งหมดตรงกับวัตถุประสงค์ในการปรับปรุงพันธุ์กล้วยน้ำว้าสุโขทัย1มีลักษณะเด่นคือให้ผลผลิตสูงสูงกว่ากล้วยน้ำว้ามะลิอ่องซึ่งเป็นพันธุ์การค้าจำนวน9หวีต่อเครือสูงกว่ากล้วยน้ำว้ามะลิอ่องซึ่งให้จำนวนหวี8หวีต่อเครือให้คุณค่าทางโภชนาการได้แก่วิตามิน B3 และโพแทสเซียมสูงกว่าพันธุ์การค้า นอกจากนี้กล้วยน้ำว้าพันธุ์สุโขทัย1ยังมีลักษณะผลค่อนข้างป้อมกลมผลใหญ่กว้าง 3.8 ซมและยาว14ซมซึ่งใหญ่กว่าพันธุ์การค้าเนื้อผลทั้งดิบและสุกมีสีครีมอ่อนเนื้อละเอียดเหนียวและมีรสชาติหวานไม่ปนเปรี้ยวสนใจกล้วยน้ำว้าสุโขทัย1สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์วิจัยพืชสวนสุโขทัยกรมวิชาการเกษตรโทรศัพท์055 679 085-6พืชทางเลือกพันธุ์ใหม่เพื่อความยั่งยืนเกษตรกรไทย
11: องค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยอวชท.เครือข่ายสื่อวิทยุภาคประชาชนนำเสนอข่าวสารสาระความรู้และเตือนภัยอวชท.สื่อภาคประชาชนสื่อที่ทุกคนเข้าถึง

0: สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการเกาะติดเศรษฐกิจข่าวอยู่กับผมขวัญชาติดาสาครับก็พบกันเป็นประจำครับทุกวันครับในช่วงเวลา 19:30 นาทีถึง 20:00 นและ 7:30 นาทีถึง 8:00 นนะครับรายการสดพร้อมกันทั่วประเทศนะครับอยู่กับผมขวัญชาติดาสาเป็นประจำโดยองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยหรืออวชท.นะครับหรือภาคี FM นะครับก็คุณผู้ฟังสามารถจัดติดตามรับฟังรายการเกาะติดเศรษฐกิจข่าวได้ผ่านทางสถานีกระจายเสียงในระบบ FM ครับในเครือข่ายทั่วประเทศครับทั้ง4ภูมิภาคครับและก็สามารถจัดติดตามรับชมรับฟังผ่านทางออนไลน์ครับไม่จะเป็นเว็บไซต์ขององค์กรภาคี phakifm.org phakifm.org นะครับแล้วก็ทาง YouTube phaki FM แล้วก็ในส่วนของทาง Facebook Live ด้วยนะครับเราไลฟ์ในช่วง 19:30 นาทีถึง 20:00 นนะครับก็ทางเพจของรายการเกาะติดเศรษฐกิจข่าวนะครับรายการเกาะติดเศรษฐกิจข่าวแล้วก็เพจขององค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยนะครับแล้วก็ทางเพจของสมาคมวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงภาคเหนือด้วยนะครับก็สามารถติดตามรับชมรับฟังพร้อมกันได้นะครับก็ขอบคุณผู้อำนวยการสถานีทุกสถานีครับที่นำรายการออกอากาศพร้อมกันทั่วประเทศครับรายการเกาะติดเศรษฐกิจข่าวเราก็นำเสนอเรื่องราวข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับภัยพิบัติครับรู้ก่อนเตือนภัยก่อนครับรู้ก่อนปลอดภัยก่อนนะครับก็ย้ำนะครับท่านสามารถจะติดตามรับชมรายการได้ทางเพจสมาคมวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงภาคเหนือได้อีกหนึ่งช่องทางนะครับเอาละครับอัปเดตกันวันนี้เราเริ่มกันที่ทางด้านของศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกระทรวงมหาดไทยครับก็แจ้งเตือนภัยสาธารณภัย24ชั่วโมงนะครับจากนี้ไปก็วันที่20สิงหาคมออกใคร20วันที่30อ่ะ20นะวันที่30ครับวันที่30สิงหาคมครับเวลา 18:00 นนะครับโดยศูนย์เตือนภัยแห่งชาติก็แจ้งเตือนมานะครับในรอบ24ชั่วโมงคือ30สิงหาคมถึง31สิงหาคมนะครับก็เตือนภัยระดับสีเหลืองกับพี่น้องประชาชนที่อยู่ทางภาคเหนือนะครับก็ระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและก็น้ำท่วมขังในระยะสั้นครับเนื่องจากบ้านเราตอนนี้ยังคงมีมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมประเทศไทยครับมีกำลังค่อนข้างแรงประกอบกับร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนบนและตอนบนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับก็เลยทำให้มีฝนตกหนักมากนะครับโดยเฉพาะในพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและก็น้ำท่วมขังระยะสั้นใน24ชั่วโมงจากนี้ไปนะครับพื้นที่ที่ต้องเตรียมรับนะครับสถานการณ์พร้อมรับสถานการณ์และปฏิบัติตามคำสั่งของหน่วยงานในพื้นที่ที่เกี่ยวข้องนะครับพร้อมเตรียมอพยพกลุ่มเปราะบางออกพื้นที่น้ำท่วมและขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูงนะครับท่านใดที่ฟังรายการอยู่ขณะนี้ท่านต้องเตรียมพร้อมแล้วนะครับในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนจังหวัดเชียงรายจังหวัดพะเยาจังหวัดน่านนะครับที่ต้องเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ปฏิบัติตามคำแนะนำของปภ.และหน่วยงานราชการในพื้นที่นะครับเตรียมพร้อมอพยพกลุ่มเปราะบางออกพื้นที่น้ำท่วมและก็ขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูงครับเตรียมถุงฉุกเฉินอุปกรณ์ส่องสว่างและกระสอบทรายตรวจสอบระบบไฟฟ้าเพื่อป้องกันอันตรายจากกระแสไฟฟ้ารั่วนะครับและงดกิจกรรมหรือหลีกเลี่ยงบริเวณที่มีน้ำท่วมสูงนะครับจังหวัดแม่ฮ่องสอนมี2อำเภอครับที่ต้องเฝ้าระวังใน24ชั่วโมงนี้เร่งด่วนนะครับอำเภอศพเมยกับอำเภอแม่เสรียงนะครับก็ต้องเฝ้าระวังนะครับ24ชั่วโมงจากนี้ไปจังหวัดเชียงรายที่อำเภอดอยหลวงอำเภอเชียงของอำเภอเชียงแสนอำเภอเวียงแก่นอำเภอแม่จันและก็อำเภอแม่สายนะครับจังหวัดพะเยาอำเภอภูซางอำเภอเชียงคำครับและจังหวัดน่านอำเภอทุ่งช้างอำเภอนาน้อยอำเภอบ่อเกลืออำเภอภูเพียงอำเภอสองแควอำเภอสันติสุขอำเภอเฉลิมพระเกียรติอำเภอเชียงกลางอำเภอเวียงสาอำเภอแม่จิมนะครับที่พูดทั้งหมดนี้นะก็คือที่บอกท่านผู้ฟังทั้งหมดนี้นะครับคือพื้นที่ต้องเตรียมรับพร้อมอพยพกลุ่มเปราะบางออกจากพื้นที่น้ำท่วมและย้ายสิ่งของขึ้นที่สูงนะครับเป็นระดับสีเหลืองดังนั้นเนี่ยก็ฝากนะครับใครที่มีญาติพี่น้องอยู่ในพื้นที่ดังกล่าวอาจจะส่งข้อความโทรไปถามส่งไลน์นะครับทักทายกันหน่อยครับว่าศูนย์เตือนภัยแห่งชาติแจ้งเตือนมาแล้วนะครับดังนั้นบ้านท่านปลอดภัยหรือไม่อย่างน้อยนะส่งข่าวกันหน่อยนะครับก็ให้เตรียมความพร้อมไว้นะอย่าชะล่าใจนะครับอันนี้ก็ฝากกันไว้ในพื้นที่แม่ฮ่องสอนเชียงรายพะเยาน่านนะครับโด ยเฉพาะในส่วนของพื้นที่กลุ่มนี้นะครับแล้วก็สามอันนี้คือแบบเตรียมพร้อมอพยพนะฮะในพื้นที่นะครับแล้วก็สำหรับพื้นที่ที่ต้องเตรียมรับน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากแล้วก็น้ำท่วมขังในระยะสั้นในค่ำคืนจากนี้ไป24ชั่วโมงจากนี้ไปนะครับทุกภาคกันเลยทีเดียวนะครับภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางและก็ภาคใต้ครับที่ต้องเตรียมรับสถานการณ์กันไว้นะครับยังไม่ต้องถึงกับต้องอพยพแต่ที่อพยพคือสักครู่นะครับนี่คือต้องเตรียมความอพยพแต่ว่าพื้นที่ดังต่อไปนี้นั่นคือท่านจะเจอน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำท่วมขังระยะสั้นจะเป็นสีเหลืองหรือไม่อันนี้อยู่ในแต่ละสถานการณ์นะครับเอาละครับในพื้นที่ของจังหวัดภาคเหนือนะครับคือแม่ฮ่องสอนครับอำเภอเมืองอำเภอขุนยวมอำเภอปางมะผ้าอำเภอปลายอำเภอแม่ลาน้อยครับจังหวัดเชียงใหม่ครับอำเภอฝางอำเภอเสมิงอำเภออมก๋อยอำเภอแม่อายอำเภอแม่แจ่มอำเภอแม่แตงอำเภอกัลยาณิวัฒน์นะครับนิวัฒนานะครับก็ตอนนี้ต้องเตรียมความพร้อมนะครับสุ่มเสี่ยงที่จะเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากครับจังหวัดเชียงรายที่อำเภอเมืองอำเภอเวียงป่าเป้าอำเภอแม่ฟ้าหลวงครับจังหวัดลำพูนด้วยนะครับวันนี้มาลำพูนนะอำเภอเมืองกับอำเภอลีนะครับจังหวัดลำปางครับที่อำเภอเมืองปานอำเภอเมืองอำเภอแจ้ห่มอำเภอแม่เมาะนะครับที่ต้องเตรียมนะรับสถานการณ์ครับน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและก็น้ำท่วมขังในพื้นที่นะครับจังหวัดพะเยาครับที่อำเภอปงอำเภอเชียงม่วนจังหวัดน่านอำเภอเมืองอำเภอท่าวังผาอำเภอบ้านหลวงครับจังหวัดตากอำเภอท่าสองยางอำเภอพระอำเภออุ้มผางอำเภอแม่ระมาดอำเภอแม่สอดนะครับนี่คือในส่วนของภาคเหนือนะแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาน่านนะครับและก็จังหวัดตากนะครับในส่วนของอีสานครับที่ต้องเตรียมรับสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและก็น้ำท่วมขังระยะสั้นครับจังหวัดบึงกาฬสกลนครนครพนมนะครับนะฮะ3จังหวัดนะครับในส่วนของอีสานบึงกาฬก็จะมีอำเภอเมืองอำเภอบึงของหลงอำเภอบุ้งคร้าอำเภอพรเจริญอำเภอศรีวิไลอำเภอเสกาครับจังหวัดสกลนครครับที่อำเภอเมืองอำเภอกุสมาอำเภอคำตากล้านะครับอำเภอบ้านม่วงอำเภอพันนานิคมอำเภอวานรนิวาสอำเภออากาศอำนวยอำเภอโพนนาแก้วนะครับที่ต้องเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากในรอบ24ชั่วโมงนี้นะครับเป็นข้อมูลจากหน้าของศูนย์เตือนภัยแห่งชาติกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกระทรวงมหาดไทยนะครับในวันที่30สิงหาคมนะครับก็ตั้งแต่18นาฬิกาเป็นต้นไปนะครับจนถึงวันที่31สิงหาคมนะอันนี้ต้องเตรียมรับสถานการณ์ในรอบ24ชั่วโมงนะครับในส่วนของภาคกลางครับภาคกลางจังหวัดกาญจนบุรีครับอำเภอทองผาภูมิอำเภอสังขละบุรีครับที่ต้องเตรียมรับสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากนะครับจังหวัดจันทบุรีที่อำเภอเมืองอำเภอขลุงอำเภอท่าใหม่อำเภอนายายอามนะครับอำเภอมะขามอำเภอแหลมสิงห์ครับและก็จังหวัดตราดที่จังหวัดตราดนี่ทุกอำเภอเลยนะฮะจังหวัดตราดทุกอำเภอครับต้องเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากยิ่งพื้นที่ไหนใกล้ภูเขานะแล้วก็น้ำคือฝนตกมาหลายวันต่อเนื่องนะครับต้องระวังเลยนะครับก็ในส่วนของภาคใต้ครับ2จังหวัดครับที่ต้องระวังเรื่องน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากแล้วก็น้ำท่วมขังระยะสั้นครับคือจังหวัดระนองครับที่อำเภอเมืองอำเภอกระเปอร์และก็จังหวัดพังงาครับอำเภอกระโปงกับอำเภอกระบุรีและอำเภอตะกั่วป่ารวมถึงอำเภอท้ายเหมืองด้วยนะครับแล้วก็พื้นที่ที่จะเกิดดินโคลนถล่มครับทางด้านของศูนย์เตือนภัยแห่งชาติก็แจ้งเตือนนะครับระวังพื้นที่ที่จะเจอดินโคลนถล่มเนื่องจากมีฝนตกหนักสะสมในพื้นที่นะครับภาคเหนือครับจังหวัดแม่ฮ่องสอนครับที่อำเภอเมืองอำเภอศพเมยอำเภอแม่เสเรียงนะครับที่ต้องระวังนะครับเพราะว่าฝนตกสะสมมาหลายวันนะครับแล้วก็ระวังดินโคลนถล่มดังนั้นพี่น้องประชาชนที่อยู่แม่ฮ่องสอนนะครับก็ต้องนะเตรียมรับสถานการณ์กันไว้หลีกเลี่ยงบริเวณพื้นที่เชิงเขาหลีกเลี่ยงพื้นที่เสียงภัยถล่มดินถล่มนะครับแล้วก็เส้นทางที่มีกระแสน้ำไหลเชี่ยวนะครับแล้วก็ไม่อยู่กับใกล้ลำน้ำนะครับแล้วก็วางแผนอพยพด้วยนะครับถ้าเกิดดินโคลนถล่มมาแล้วท่านจะต้องไปที่ไหนไปที่ไหนเส้นทางที่ปลอดภัยสถานที่ที่ปลอดภัยอยู่ตรงไหนถ้าไม่รู้ประสานกับปภในพื้นที่นะครับ1784โทรสายด่วนของปภได้1784โทรประสานงานพื้นที่ได้เลยนะครับก็พื้นที่ที่ระวังดินโคลนถล่มมีแม่ฮ่องสอนนะครับและก็มีจังหวัดน่านที่อำเภอบ่อเกลือครับและก็จังหวัดตากที่อำเภออุ้มผางกับอำเภอแม่สอด จังหวัดตาก2อำเภอนะครับอุ้มผางกับแม่สอดต้องเฝ้าระวังดินโคลนถล่มด้วยรวมถึงจังหวัดในพื้นที่ภาคกลาง2จังหวัดครับคือจังหวัดกาญจนบุรีครับตำบลอำเภอครับอำเภอทองผาภูมิและก็อำเภอสังขละบุรีนะครับ2อำเภอด้วยการสถานการณ์ที่บุรีครับฝนตกสะสมมานานละระวังดินโคลนถล่มกันนะครับและก็จังหวัดตราดครับอำเภอบ่อไร่กับอำเภอเขาสมิงนะฮะนี่ก็เรารายงานการแบบทุกวันนะในพื้นที่คือฝนตกหนักเลยนะครับดังนั้นเนี่ยก็แจ้งเตือนพี่น้องประชาชนนะฮะระวังนะในส่วนของดินโคลนถล่มนะครับไปตรวจสอบเรื่องของฝนฟ้าคะนองครับก็เนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมประเทศไทยก็ทำให้ทุกภาคมีฝนฟ้าคะนองครับทุกภาคเลยนะครับภาคเหนือที่มีฝนตกนะครับฝนฟ้าคะนองก็จะมีแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาแพร่น่านอุตรดิตถ์ตากพิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์ครับในส่วนของอีสานทุกจังหวัดเลยนะครับภาคกลางครับกาญจนบุรีราชบุรีลบบุรีสระบุรีนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วระยองจันทบุรีตราดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ปทุมธานีนนทบุรีนครปฐมสุทธิสาครสุทธิสงครามสุทธิปราการและกรุงเทพมหานครครับภาคใต้ที่จะเจอฝนฟ้าคะนองนะครับที่ชุมพรสุราษฎร์ธานีระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและก็สตูลนะครับที่ก็จะเจอฝนเข้ามานะครับก็แจ้งเตือนนะสำหรับน้ำก็ค่อนข้างที่จะเยอะในส่วนทางภาคเหนือและก็อีสานนะครับก็จะเป็นในส่วนของทางบึงกาฬสกลนครนครพนมนะครับติดฝั่งชายแดนนะครับนะแล้วก็ระวังนะครับนี่ฝนนี่เขาลงแบบเป็นบางจุดนะถ้าดูจากแผนที่เนี่ยก็อยู่ในโซนภาคเหนือคือต้องบอกว่าที่ต้องระวังเนี่ยนะตกเยอะและต้องระวังเป็นโซนสีเหลืองเนี่ยคือจังหวัดน่านกับจังหวัดเชียงรายและก็จังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับนะที่เป็นพื้นที่ที่ต้องแจ้งเตือนว่าตอนนี้พื้นที่จะต้องมีการอพยพกันนะครับก็หนีน้ำกันก่อนดีกว่านะครับจมน้ำนะอันนี้ก็ฝากทุกท่านไว้อย่าลืมว่าเตรียมความพร้อมนะครับก็สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนปภ1784 1784นะครับก็ฝากไว้นะครับอย่าลืมครับอุปกรณ์ต่างๆท่านจะต้องมีไฟฉายนะกระเป๋ากันน้ำยารักษาโรคนะครับน้ำดื่มอาหารแห้งน้ำดื่มเนี่ยต้องมีนะครับแบตเตอรี่สำรองไฟฉายพวกนี้ครับหรือโทรศัพท์มือถือต้องมีนะครับหรือใครมีวิทยุฉุกเฉินเมเจอร์ซีเรดิโอที่เป็นเครื่องปั่นไฟนะครับอันนี้ก็ถือว่าเราเตรียมความพร้อมแล้วนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปติดตามกันต่อครับในส่วนของทางด้านพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยากระทรวงต้อนเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนะครับพยากรณ์อากาศใน24ชั่วโมงนะครับจากนี้ไปจะเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับไปติดตามกันที่ทางด้านของกรมอุตุนิยมวิทยาครับทางด้านของกรมอุตุนิยมวิทยาก็มีการรายงานพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้านะครับของประเทศไทยซึ่งก็จะมีฝนเพิ่มขึ้นครับและก็มีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่นะครับในพื้นที่ภาคเหนือด้านตะวันออกครับและก็ภาคตะวันออกภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับตอนบนและก็ภาคตะวันออกนะครับเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนบนนะครับและตอนบนของภาคตะวันออกนะครับเฉียงตะวันออกเฉียงเหนือเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณข้าวกดอากาศต่ำนะครับเข้าสู่ความยอมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณประเทศจีนตอนใต้ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงนะครับครอบคลุมปกคลุมพื้นที่ทะเลอันดามันประเทศไทยและก็อ่าวไทยก็ทางหน้าของกรมอุตุนิยมวิทยาก็ฝากให้พี่น้องประชาชนทุกท่านนะครับก็ที่อยู่ในบริเวณดังกล่าวระมัดระวังอันตรายจากฝนตกหนักและก็หนักมากนะครับและฝนตกที่สะสมซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาพื้นที่ใกล้ทางน้ำไหลผ่านและก็พื้นที่ลุ่มนะครับควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจจะเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นก็ได้นะครับแล้วก็ในส่วนของพยากรณ์อากาศรายภาคกันนะครับตั้งแต่เวลา 18:00 นถึง 18:00 นของวันพรุ่งนี้นะครับก็ภาคเหนือครับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และก็มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนลำปางแพร่อุตรดิตถ์พิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์นะครับโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่โดยบริเวณจังหวัดเชียงรายพะเยาน่านตากนะครับอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่23องศาสูงสุดอยู่ที่34องศาเซลเซียสครับ ในส่วนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือครับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่แล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายอุดรธานีกาฬสินธุ์มุกดาหารมหาสารคามชัยภูมิ101ยะโสธรอำนาจเจริญและอุบลราชธานีครับโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่เช่นจังหวัดบึงกาฬสกลนครและนครพนมครับอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่23องศาสูงสุดอยู่ที่34องศาเซลเซียสครับในส่วนของภาคกลางครับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และก็มีฝนตกหนักบางแห่งโดยเฉพาะจังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีลพบุรีและสระบุรีนะครับอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่23องศาสูงสุดอยู่ที่36องศาเซลเซียสครับในส่วนของภาคตะวันออกครับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และก็มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดปราจีนบุรีสระแก้วและก็ระยองครับโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดนครนายกจันทบุรีและก็จังหวัดตราดครับอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่23องศาสูงสุดอยู่ที่33องศาเซลเซียสครับลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรครับในส่วนของภาคใต้ฝั่งตะวันออกครับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และก็มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์และสุราษฎร์ธานีนะครับอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่23องศาสูงสุดอยู่ที่35องศาเซลเซียสครับตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรครับและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปครับลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงมากกว่า2เมตรนะครับและบริเวณที่ฝนฟ้าคะนองก็คือคลื่นสูงมากกว่า2เมตรเช่นกันนะครับในส่วนของภาคใต้ฝั่งตะวันตกครับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และก็มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาและก็กระบี่ครับอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่23องศาสูงสุดอยู่ที่34องศาเซลเซียสครับตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว20ถึง40กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรครับตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปครับลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรนะครับบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรครับในส่วนของกรุงเทพมหานครและปริมณฑลครับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และก็มีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่25องศาครับสูงสุดอยู่ที่35องศาเซลเซียสครับลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 10-25 กิโลเมตรต่อชั่วโมงอย่างกทมก็จะเป็นช่วงเย็นนะครับมาแบบล้มเลยนะนนทบุรีปทุมธานีกรุงเทพมหานครนะปริมณฑลนะครับมาพร้อมลมแบบลงแรงๆนะแล้วก็ลงแป๊บหนึ่งนะฝนตกกทมนะครับนี่ก็เป็นพยากรณ์อากาศจากหน้าของกรมอุตุนิยมวิทยากระทรวงดิจิทัลเพื่อสิทธิและสังคมนะครับกับรายการเกาะติดสกิลข่าวนะครับนำเรื่องราวข่าวเตือนภัยมาฝากคุณผู้ฟังครับอย่างน้อยเรารับฟังข่าวสารไว้นะครับวางแผนกันไว้ใครอยู่ในพื้นที่ที่สุ่มเสี่ยงก็ต้องเตรียมรับมือผมถึงบอกครับว่าวันนี้นะครับการเตรียมรับมือกับสถานการณ์เตือนภัยต้องเตรียมอุปกรณ์ก่อนที่จะเกิดเหตุแล้วอย่าคว้าไม่ทันนะครับดังนั้นท่านจะต้องเตรียมอุปกรณ์ย้ำนะครับสำหรับอุปกรณ์เตือนภัยท่านจะต้องมีนะครับถุงกระเป๋ากระเป๋าที่เป็นกระเป๋ากันน้ำนะครับมันสามารถใส่อุปกรณ์ที่เป็นไฟฟ้านะกันน้ำนะไม่ให้น้ำเข้าได้นะครับสิ่งที่ท่านมี1ไฟฉายโทรศัพท์มือถือท่านมีอยู่แล้วนะครับแล้วก็ท่านมี power bank นะครับท่านก็มีอยู่แล้วนะครับอย่างน้อยอุปกรณ์เหล่านี้ควรมีติดไว้นะครับแต่ที่สำคัญอันนี้ถ้าไฟดับ1วันเนี่ยผมเชื่อว่าทุกท่านดูแลกันได้แต่เกิดไฟดับ2วัน3วัน4วันเหมือนหาดใหญ่ตรงส่วนเนี้ยท่านจะต้องมีอุปกรณ์ปั่นไฟนะครับก็มีเครื่องปั่นไฟสำรองไว้ด้วยแต่ถ้าเกิดไม่มีท่านอาจจะต้องไปหา power bank ก้อนใหญ่ที่สามารถจะอยู่ได้ถึง10วันอย่างเงี้ยครับอย่างน้อยเราต้องอยู่ได้10วันแต่เดี๋ยวนี้ง่ายขึ้นญี่ปุ่นเขามีเขาเรียกว่าวิทยุฉุกเฉินหรือ emergency radio ที่เขาสามารถที่จะปั่นไฟได้เลยนะครับวันนี้ทุกบ้านควรมีไว้ติดบ้านนะครับกับวิทยุฉุกเฉินนะเดี๋ยวเราจะพักกันสักครู่ครับช่วงหน้ากลับมาอัปเดตกันต่อนะครับกับรายการเกาะติดสกิดข่าวกับผมขวัญชาติดาสาครับ
1: องค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยอวชท. ครือข่ายสื่อวิทยุภาคประชาชนนำเสนอข่าวสารสาระความรู้และเตือนภัยอวชท.สื่อภาคประชาชนสื่อที่ทุกคนเข้าถึง

0: กับเข้าสู่รายการเกาะติดสกิดข่าวอยู่กับผมขวัญชาติดาสาครับก็มาอัปเดตข่าวสารกันนะครับโดยผลิตรายการโดยองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยสามารถจัดติดตามรับฟังผ่านทางสถานีกระจายเสียงระบบ FM ในเครือข่ายของอวชท.ทั่วประเทศขอบคุณผู้ในการสนิททุกสถานีนะครับทั้งภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกนะครับภาคอีสานนะครับแล้วก็ภาคใต้นะครับก็ที่นำรายการออกอากาศพร้อมกันทั่วประเทศครับก็อัปเดตข่าวสารกันนะครับไปดูเรื่องของกองเฝ้าระวังแผ่นดินไหวสักนิดนึงแล้วกันนะครับว่าอัปเดตแผ่นดินไหวเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับวันนี้ฐานะของกองเฝ้าระวังแผ่นดินไหวก็มีการตรวจวัดขึ้นที่สั่นสะเทือนของแผ่นดินไหวครับก็รายงานว่าไม่มีนะวันนี้นะวันที่30สิงหาคมนะครับก็ล่าสุดจะมีวันที่29สิงหาคมเวลา3:35 PMนะครับที่ประเทศเมียนมานะ 2.3 เมกนิจูดนะครับก็ถือว่าก็อย่างน้อยเราก็ไม่เจอแผ่นดินไหวในเพื่อนบ้านของเรานะครับก็สังเกตนะในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาก็มีแผ่นดินไหวที่ทั้งเวียดนามทั้งลาวเมียนมานะครับและประเทศไทยก็มีก็วันที่27สิงหาคมที่เชียงดาวเชียงใหม่นะครับเชียงใหม่ก็มีวันที่25ที่อำเภอสันทรายนะครับก็ขนาดเล็กๆครับ 1.8 อย่างน้อยก็เราได้เตือนกันเนาะมีข่าวสารในเรื่องของแผ่นดินไหวซึ่งมันเป็นรอยเลื่อนของบ้านเราเนี่ยมี16รอยเลื่อนนะครับที่ยังมีพลังอยู่นะครับก็ส่วนใหญ่อยู่โซนทางภาคเหนือกันนะครับอันนี้ก็เป็นข่าวดีแล้วกันนะครับว่ายังไม่มีรายงานเรื่องของแผ่นดินไหวในพื้นที่นะครับก็ย้ำกันนะครับสำหรับคุณผู้ฟังที่อยู่ในพื้นที่นะครับในพื้นที่สุ่มเสี่ยงอย่างน้อยเนี่ยท่านต้องเตรียมอุปกรณ์นะไม่ว่าจะเป็นวิทยุฉุกเฉินนะ Emergency Radio เนี่ยคือญี่ปุ่นเนี่ยมีมานานแล้วกว่า50ปีนะครับว่าผมเมื่อวันที่28สิงหาคมที่ผ่านมาทางด้านของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมก็ลงพื้นที่ไปพื้นที่ทางภาคใต้นะลงสงขลานะครับก็ไม่แน่ใจว่ามีใครเสนอไหมบอกให้ทำตีหน่อยว่ามีวิทยุฉุกเฉินนะ Emergency Radio อ่ะนะที่ญี่ปุ่นใช้มากว่า50ปีเนี่ยมันเป็นเครื่องรับวิทยุที่ปั่นไฟได้นะราคา500,000นึงเนี่ยครับนะก็จริงๆแล้วเนี่ยเรามีงบประมาณเขาเรียกว่าภัยพิบัตินะซื้อแจกกันได้ก่อนได้เลยนะครับยิ่งไปสงขลานะเดี๋ยวเนี่ยเดี๋ยวช่วงตุลาพฤศจิกายนน้ำมาแล้วนะครับหลายพื้นที่นะที่ภัยพิบัติเนี่ยวันนี้ผมบอกเลยนะว่ายังไม่เห็นปภ.กับกรมอุตุนิยมวิทยานะพูดถึงเรื่องนี้นะผมว่าวันนี้พี่น้องประชาชนครับวันนี้เราจะต้องมีเครื่องรับวิทยุฉุกเฉินหรือ Emergency Radioที่มันทำหน้าที่1เป็นเครื่องรับวิทยุครับ AM FM วันที่เกิดเหตุการณ์ไฟดับวันที่เกิดเหตุการณ์ไฟดับแล้วโครงข่ายโทรศัพท์มือถือล่มนะครับเราจะมีเครื่องรับวิทยุนะที่สามารถฟังข่าวสารได้ท่านหมุนไปทาง FM AM ก็ได้ครับสถานีวิทยุหลายสถานีที่เขาเป็นขึ้นของรัฐมีเครื่องปั่นไฟครับนะอย่างกรมประชาสัมพันธ์เนี่ยสวทเนี่ยเขามีเครื่องปั่นไฟอย่างน้อยเขาก็จะรายงานให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ได้นะครับอันนี้คือ1นะเขาจะมีคือเครื่องรับวิทยุควรมีกับประจำตัวของเราสองไอ้เจ้าวิทยุฉุกเฉินเนี่ยมันมีไฟฉายด้วยนะอยู่ในเครื่องนี้สามมันเป็นสัญญาณไซเรนครับกดปุ่มไซเรนขอความช่วยเหลือได้ซึ่งเอาไว้ญี่ปุ่นเนี่ยเขาเอาไว้สำหรับวันที่เกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหวแล้วเขาติดอยู่ในซากตึกนะครับคนไม่ที่กู้ภัยไม่เจอสามารถกดสัญญาณไซเรนดังได้เลยครับสี่มันสามารถไอ้ตัวเจ้าวิทยุเครื่องนี้ครับมันมีพาวเวอร์มันมีแบตเตอรี่เขาครับแบตเตอรี่อยู่ในเครื่องนะครับและแบตเตอรี่นั้นสามารถแบ่งจ่ายไปชาร์จโทรศัพท์มือถือได้ไปชาร์จไฟฉายได้เห็นไหมคือ4อย่างที่มันเป็นครับแล้วมันสามารถชาร์จไฟบ้านได้ชาร์จไฟด้วยพลังงานแสงอาทิตย์มีแผงโซลาร์ติดด้วยแล้วก็เป็นก้านปั่นไฟมือหมุนเนี่ยนะครับคุณผู้ฟังครับนี่แหละครับผมบอกว่านี่คืออุปกรณ์ที่ประชาชนควรจะมีหน่วยงาน2หน่วยงานที่ต้องกำกับดูแลคือปภ.กับนะกภ.ก็คือในสังกัดของกระทรวงมหาดไทยนะครับกับกระทรวงดิจิทัลดูแลกรมอุตุนิยมวิทยาผมคิดว่าวันนี้ท่านรัฐมนตรีทั้ง2ท่านครับต้องมาศึกษาให้อธิบดีให้ปลัดให้ใครก็ได้ครับในกระทรวงของท่านน่ะไปศึกษามานะครับวันนี้เนี่ยต้องมีแล้วนะญี่ปุ่นเขามีทุกบ้านนะครับผมถึงบอกว่าย้อนกลับไปก่อนเลือกตั้งนะพรรคภูมิใจไทยบอกว่าจะมีการนะเสนอนโยบายใช่ไหมว่าจะทำประกันให้กับทุกบ้าน29ล้านครัวเรือนปีละ 1,000 น่ะใช้งบประมาณ 30,000 ล้านน่ะวันนี้น่ะทุกคนครับวิทยุฉุกเฉิน emergency radio เนี่ยควรอยู่ในถุงยังชีพจริงไหมครับไปหาข้อมูลมานะครับสำหรับหน่วยงานแต่ผมเองเนี่ยก็ทำหน้าที่ในฐานะสื่อมวลชน แล้วก็นำเสนอเรื่องนี้มาตั้งแต่เดือนธันวาคมตั้งแต่น้ำท่วมหาดใหญ่อะทุกวันนี้ยังพูดอยู่นะครับแล้วก็มาไลฟ์ในผ่าน TikTok DJ พี่ต้อย DJ พี่ต้อยนะครับก็เอาเป็นว่าท่านที่อยากเห็นหน้าตามันอย่างไรก็เดี๋ยวเข้าไปดูนะผ่านทาง TikTok แล้วกันนะครับแล้วในส่วนหนึ่งผมทำข้อมูลไว้ในเพจเกาะติดสกิดข่าวไว้ด้วยครับท่านไปดูได้นะครับหน่วยงานผมฝากหน่วยงานไปดูงานนะจริงๆแล้วง่ายได้ง่ายมากครับทุกท่านเข้าไปอินเทอร์เน็ตแล้วพิมพ์คำว่าให้ Gemini ให้ Google ให้ChatGPT ถามเขาก็ได้วิทยุฉุกเฉิน Emergency Radio มันคือยังไงอ่ะเดี๋ยวหาให้เลยนะครับนะก็ฝากไว้นะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับ2กระทรวงนี้ก็เป็นบทบาทสำคัญนะครับอ่ะเสียดายเวลาของรายการเกาะติดสกิดข่าวหมดแล้วนะครับเอาเป็นว่าฝากทิ้งท้ายวันนี้วันสุดท้าย31สิงหาคมใช่ไหมวันสุดท้ายของการยื่นอุทธรณ์นะครับใครที่นะครับนะใครที่ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไว้แล้วก็ไม่ได้ใช่ไหมใครที่แบบทบทวนสิทธิ์นะไม่ใช่อุทธรณ์นะครับเปลี่ยนชื่อใหม่ทบทวนสิทธิ์นะครับวันที่31สิงหาคมนะครับวันสุดท้ายของการยื่นอุทธรณ์นะใครที่ลงทะเบียนและประกาศมาท่านไม่มีสิทธิ์แล้วท่านยังไม่ไปอุทธรณ์นะนั่นคือท่านสละสิทธิ์นะครับวันที่31สิงหาคมวันสุดท้ายของการนะยื่นเรื่องนะครับขอทบทวนสิทธิ์นะครับผ่านทางแอปพลิเคชันเป๋าตังทางรัฐหรือไปธนาคาร5ธนาคารได้เลยนะครับกรุงไทยออมสินธกส.ทอส.และก็อิสลามนะครับอ่ะเวลาหมดแล้ววันนี้ผมขวัญชาติดาสาพร้อมกับทีมงานรายการเกาะติดเศรษฐกิจข่าวลากันไปก่อนครับสวัสดีครับ
1: องค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยอวชท.เครือข่ายสื่อวิทยุภาคประชาชนนำเสนอข่าวสารสาระความรู้และเตือนภัยอวชท.สื่อภาคประชาชนสื่อที่ทุกคนเข้าถึง

0: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวัยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
1: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี6615480050หรือสแกน QR code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
2: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
3: English please press 1
4: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
5: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
6: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store และ App Store
5: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
6: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
7: สนับสนุนโดย1178 Cafe ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่ 044-353-452หรือ081-616-2399

0: Nopadon Story. A life-changing story.
1: สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Nopadon Story Podcast นะครับวันนี้อยากจะมาชวนคุยเรื่องความสุขอีกแล้วนะครับจริงๆก็ผมเขียนหนังสือก่อนหน้าหนังสือชื่อ The Life Lecture เนี่ยก็เป็นหนังสือชื่อว่าทุกอย่างเริ่มต้นจากความสุขนะครับก็เลยอยากจะแวะมาชวนคุยว่าแล้วมันมีสิ่งที่เราทำแล้วจะทำให้ตัวเรามีความสุขมากขึ้นเนี่ยโดยที่หลายๆสิ่งไม่ใช่คือไม่จำเป็นต้องใช้เงินอะไรมากมายนะผมก็เข้าใจว่าบางทีบอกเอ้ยก็เอาเงินไปซื้อบ้านใหม่ซื้อรถใหม่อะไรเงี้ยซึ่งมันก็หนึ่งคือเรายังไม่แน่ใจนะว่าสิ่งนั้นจะทำให้เกิดความสุขในระยะยาวหรือเปล่าสองคือมันไม่มีคนที่มีเงินเยอะแยะมากมายที่จะไปซื้อบ้านซื้อรถใหม่หรือว่าเอาเงินไปใช้สร้างความสุขได้คือเศรษฐีจะทำได้นะไปท่องเที่ยวต่างประเทศสิอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นข้อแนะนำที่ผมกำลังจะแนะนำเนี่ยก็อาจจะเป็นข้อแนะนำที่มันไม่จำเป็นต้องใช้เงินเยอะแยะมากมายนะครับแต่ก็ได้รับการพูดถึงในหนังสือเกี่ยวกับความสุขหลายๆเล่มซึ่งผมก็ชอบอ่านหนังสือเกี่ยวกับความสุขนะก็ขออนุญาตเอามาแบ่งปันแล้วกันนะครับข้อแรกนะแล้วก็เป็นประสบการณ์ส่วนตัวของผมคือลองใช้เวลากับคนที่เรารักนะคนที่เรารักเช่นครอบครัวเราเนาะกิจกรรมไม่ได้ต้องไปเที่ยวต่างประเทศกับครอบครัวอะไรเงี้ยแค่กินข้าวครอบครัวเนี่ยอันนี้ก็มีความสุขละหรือถ้าเกิดเรามีเพื่อนที่เป็นเพื่อนสนิทนัดเพื่อนเจอกันจะเจอกันแบบไปกินข้าวกันไปนั่งคุยกันหรืออาจจะไปเล่นกีฬาด้วยกันหรืออะไรเงี้ยหรือใครมีเพื่อนที่แบบเพื่อนเก่าสมัยมัธยมสมัยประถมที่เราเคยสนิทมากๆเนี่ยไม่ได้คุยกันด้วยนานๆเนี่ยก็ลองไปทักไปนะแล้วก็พูดคุยกันเนาะจริงๆมีงานวิจัยเยอะเลยนะครับที่บอกว่าปัจจัยจริงๆปัจจัยที่ทำให้คนมีความสุขเนี่ยมีหลายปัจจัยมากแต่ว่าหนึ่งในปัจจัยที่ส่งผลมากที่สุดคือเรื่องความสัมพันธ์เนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยครอบครัวคนที่เราสนิทคุณพ่อคุณแม่น้องพี่เหล่านี้หรือใครมีลูกนะก็ลูกเราเนี่ยถ้าเรามีความสัมพันธ์ที่ดีนะครับกินข้าวด้วยกันหรือพูดคุยกันนั่งดูทีวีด้วยกันอะไรเงี้ยหรือแม้กระทั่งเพื่อนๆเนี่ยก็จะช่วยได้นะสังเกตว่าที่พูดมาไม่ได้ใช้เงินอะไรมากมายอันที่สองก็ผมอาจจะพูดซ้ำนะแต่ก็ยังอยากที่จะยืนยันว่าลองทำดูนะครับก็คือทำสิ่งที่เราแสดงความขอบคุณได้อะถ้าผมอ่ะผมก็จะใช้วิธีการเขียนก่อนนอนนะผมก็จะเขียนขอบคุณอย่างน้อย3ข้อจริงๆบางคนไม่ถนัดเขียนนะผมก็เคยได้ยินว่าเขาก็บอกเขาก็นึกในใจนะก็ยังได้นะผมว่าก็ยังได้นะจริงๆผมทำทั้ง2อย่างคือเขียนก่อนนอนเขียนทุกวันเลยเพราะว่ามีคนศึกษามานะว่าสิ่งที่เราทำตอนสุดท้ายก่อนที่เราจะปิดไฟนอนเนี่ยมันจะเข้าไปในจิตใต้สำนึกเราได้เยอะนะเพราะนั้นถ้าเกิดเราหลับตานอนด้วยความรู้สึกขอบคุณเนี่ยจิตใจเราจะดีฮะแล้วสิ่งดีๆมันจะเข้ามาหาเราเพราะจิตใจเราดีเนี่ยเราก็จะคิดดีทำดีแล้วมันก็จะมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาหาเราเพราะนั้นอะไรก็ตามที่เรารู้สึกขอบคุณเลยหรือว่าระหว่างวันเราอาจจะไม่ได้มี journal มานั่งเขียนได้ตลอดเวลาผมเจอได้รับการช่วยเหลือจากใครไม่ต้องเป็นเรื่องยิ่งใหญ่นะครับเป็นแค่แบบวันนี้พอสั่งข้าวผัดกินแล้วอร่อยเนี่ยก็มีความรู้สึกขอบคุณกับคนทำแล้วแล้วจริงๆผมก็พูดบอกเลยนะผมจำได้ว่าพออร่อยเนี่ยผมก็เดินไปบอกว่าอร่อยมากครับเขาก็ยิ้มนะเขามีความสุขอ่ะอันนี้ก็ไม่ได้ใช้เงินอะไรนะขอบคุณเนี่ยคำขอบคุณเนี่ยมันไม่ได้ขอบคุณทีต้องจ่ายเงินทีอะไรเงี้ยไม่มีเลยแต่ว่าสำหรับผมทำมาหลายปีแล้วแล้วก็เป็นหนึ่งในจะเรียกว่าสิ่งที่เปลี่ยนชีวิตเราก็ได้ยิ่งเรามีความรู้สึกขอบคุณเนี่ยชีวิตเราก็จะดีนะครับอันที่3ครับลองหัดเรียนรู้อะไรใหม่ๆแต่เอาสิ่งที่เราสนใจนะถ้าใครไม่เคยอ่านหนังสือลองหยิบหนังสือเล่มที่เราคิดว่าน่าจะสนใจที่สุดมาอ่านดูอ่ะหนังสือไม่ใช่ทางผมอ่ะไม่เป็นไรไม่ต้องอ่านหนังสือก็ได้คุณอาจจะดูซีรีส์

หลีแล้วก็แบบไหนลองเรียนภาษาเกาหลีหน่อยสิเพื่อจะได้ฟังซีรีส์เกาหลีดาราคนโปรดคุณฟังออกเลยลองดูได้นะหรือใครแบบชอบไปเที่ยวญี่ปุ่นบ่อยๆก็เรียนญี่ปุ่นเรียนจีนเรียนภาษาที่คุณสนใจอ่ะไม่เอาอ่ะภาษายากอาจารย์หยิบดนตรีมาเรียนมาเล่นนี่ตอนเด็กๆอาจจะเคยมีความฝันว่าอยากเป็นนักกีตาร์แต่ก็ไม่เคยเล่นเป็นเลยตอนนี้อายุเยอะขึ้นละทำงานละไหนลองเรียนกีตาร์หน่อยสิกีตาร์ยากอาจารย์อ้าวเรียนร้องเพลงหรืออันเนี้ยล่าสุดของผมอ่ะ2ปีที่แล้วก็เล่นกีฬาใหม่ผมก็ได้ไปรู้จักพิกเกอร์บอลนะเนี่ยพูดจนจะกลายเป็นรายการพิกเกอร์บอลอยู่แล้วมีวันก่อนถามว่าถ้าพูดถึงช่องนี้นึกถึงอะไรผมนึกถึงพิกเกอร์บอลก็เล่าเยอะนะแต่มันก็เป็นกีฬาที่มันทำให้เราแบบมีความสุขอ่ะหรือทำอะไรก็ได้ก็ตามที่เราอาจจะยังไม่เคยทำทำไมการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆมันทำให้เรามีความสุขเพราะว่ามันมีความรู้สึกว่าเราก้าวหน้าพัฒนาไปคือสิ่งเดิมๆบางทีมันก็อยู่เหมือนเดิมอ่ะเราก็ไม่ได้มีความรู้สึกตื่นเต้นอะไรมากมายแต่พอมันเป็นสิ่งใหม่ๆมันจะตื่นเต้นนะแล้วเรารู้สึกว่าวันนี้เราเก่งขึ้นอีกนิดนึงอย่างพี่ก็บอกเนี่ยผมก็วันนี้ตีดีขึ้นอีกนิดนึงลูกที่เคยตีไม่ค่อยลงตีลงแล้วอะไรเงี้ยคือพัฒนามันจะเห็นภาพชัดโดยเพราะเรื่องสิ่งใหม่ๆเนาะอันที่4อันนี้ก็เป็นเรื่องที่แบบพูดแล้วพูดอีกอะไรเงี้ยแต่ว่ามันก็มีงานวิจัยเยอะแยะแล้วก็ส่วนตัวก็ทำอยู่คือออกกำลังกายครับออกกำลังกายเนี่ยก็ไม่ได้มีอะไรที่มันแบบบางอันก็อาจจะต้องมีอุปกรณ์บ้างอะไรบ้างแต่มันอยู่ในเขาเรียกว่าอะไรนะกรอบที่ยอมรับได้อะมันไม่ได้แบบต้องไปซื้อรถแข่ง F1 อะไรเงี้ยมันไม่ได้ถึงขนาดนั้นอะกำลังกายทั่วไปเอาเช่นแค่เดินอย่างเงี้ยคุณก็ไม่ต้องจ่ายเงินอะไรละเดินทุกวันหรือวิ่งใครชอบวิ่งอาจจะมีค่ารองเท้าหน่อยลงทุนนิดนึงแต่วิ่งก็ไม่ได้แบบสิ้นเปลืองอะไรมากใครสายว่ายน้ำก็อาจจะต้องมีค่าสมาชิกสระว่ายน้ำนิดนึงก็ไปว่ายเนาะใครชอบจักรยานก็อาจจะต้องซื้อจักรยานหน่อยเล่นแบดก็จ่ายค่าคอร์ดค่าลูกแบดนะพิกเกอร์บอลก็ค่าไม้ค่าลูกค่าคอร์ดอะไรเงี้ยแต่มันก็อยู่ในระดับที่รับได้อะหลักร้อยอ่ะผมไปเล่นพิกเกอร์บอลทีเนี่ยหารกันแล้วก็หลักร้อยครับออกกำลังกายครับออกกำลังกายเนี่ยแต่ขอเน้นนะขอให้เลือกกิจกรรมที่เราสนุกเพราะว่าพอยต์ของเราในเอพิโซดนี้คือทำกิจกรรมที่มีความสุขโดยที่ไม่ต้องใช้เงินเยอะแยะนะครับข้อ5ครับลองทำอะไรเพื่อคนอื่นดูฮะตื่นเช้ามาเลยคิดเลยว่าวันนี้จะมีเรื่องดีๆที่เราจะทำให้คนอื่นผมมีแคตตาล็อกตอนเขียนขอบคุณมีข้อนี้เลยนะขอบคุณสิ่งที่ผมได้ทำให้คนอื่นมีความสุขอ่ะเพราะผมการทำให้คนอื่นมีความสุขมันดีกับเราไงผมก็ขอบคุณโอกาสนั้นนะคุณอาจจะบริจาคเงินให้กับคนยากไร้คุณอาจจะอย่างที่ผมเนี่ยอันนี้ที่ผมยกตัวอย่างนะผมเห็นคนขายของในปั๊มน้ำมันนะไม่ได้อยากซื้อไม่ได้อยากใช้แต่อยากช่วยก็ช่วยเขาก็มีความสุขแล้วผมก็ได้ของนั้นมาผมก็เอาของนั้นไปให้กับคนที่เขาอยากได้อีกทอดหนึ่งนะเพราะฉะนั้นเนี่ยการทำอะไรดีๆให้กับคนอื่นแต่เน้นนะมันก็ต้องเป็นสิ่งที่เราอยู่ในขอบเขตขอบข่ายของความรู้เราด้วยนะคือคุณไม่ใช่ว่าอยากทำดีๆให้กับคนอื่นแต่ว่าคุณไปจะเรียกว่าอะไรเดี๋ยวไปช่วยในสิ่งที่คุณไม่ได้เชี่ยวชาญไม่ได้รู้เนี่ยอันนี้อาจจะผมยกตัวอย่างนะถ้าเกิดคุณไปเจอคนปวดท้องแล้วอยู่ดีๆคุณไม่ใช่หมอคุณไม่ได้เป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องโรคภัยไข้เจ็บแล้วคุณก็เอายาไปให้เขากินอย่างเงี้ยอันนี้อันตรายอันนี้แต่ทุกคนก็ทราบแหละเพราะนั้นอะไรที่ไม่ใช่ความเชี่ยวชาญคุณก็อย่าไปช่วยแต่ว่าคุณอาจจะแนะนำให้เขาไปพบแพทย์หรืออะไรอย่างเงี้ยได้นะครับเพราะว่าถ้าเกิดคุณไปช่วยมันจะอาจจะทำให้ยิ่งหนักขึ้นยิ่งเขาปวดท้องอยู่คุณไปเอายาแก้ปวดหัวให้เขากินยิ่งไม่หายอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ผมว่าทุกคนถ้ามองเห็นภาพคุณคนทั่วไปก็น่าจะทราบอะว่าคุณก็ไม่ควรจะทำอะไรที่มันเกินความสามารถหรือ
ก็เลยเช่นโอคนนี้จนผมก็เลยกู้เงินไปช่วยเขาอะไรเงี้ยอันนี้คุณก็เกินเลยความสามารถคุณเหมือนกันเพราะคุณไม่มีความสามารถในการช่วยเขาเรื่องเงินคุณอาจจะแนะนำเขาได้ว่าถ้าเกิดคุณจะหาเงินกู้เนี่ยผมก็ไม่รู้นะมีช่องทางแบบนี้แต่ผมก็ลองให้เขาเป็นช่องทางให้เขาศึกษาได้อะไรอย่างเงี้ยนะครับข้อ6ฮะข้อนี้ก็มีงานวิจัยแล้วก็มีหนังสือหลายเล่มมากๆนะครับที่พูดถึงเรื่องนี้คือการอยู่กับธรรมชาติครับธรรมชาตินี่ไม่ต้องถึงขนาดแบบบินไปปีนเขาเอเวอเรสต์อะไรไม่ต้องขนาดนั้นนะไม่ต้องเอ็กซ์ตรีมหรือว่าสุดโต่งนะใครอยู่แถวสวนสาธารณะไปเดินสวนสาธารณะไม่อยู่ก็ขับรถไปได้วันเสาร์อาทิตย์ถ้ามันแบบลำบากมากนะก็ปลูกต้นไม้ในบริเวณบ้านหรือประเทศไทยนี่เป็นประเทศที่ดีมากๆนะครับมีธรรมชาติสวยงามไปทะเลมันก็ไม่กี่บาทหรอกเอาตรงๆนะหลายๆคนก็สามารถไปได้หรือว่าจะไปเขาใหญ่ไปเชียงใหม่ไปภูเก็ตไปอะไรอย่างเงี้ยคือหลายครั้งเนี่ยมันเป็นอะไรที่แบบพอรับได้อะคือไม่ใช่ต้องรวยมากอะถึงจะต้องทำสิ่งพวกนี้ได้หรือถ้าเกิดใครแบบไม่ต้องอะไรมากนะขับรถไปในที่ที่มันอาจจะออกนอกเมืองหน่อยเมื่อในเมืองอาจจะมองยากนิดนึงไปดูพระอาทิตย์ตกดินอะไรเงี้ยหรือบางคนทำงานบนตึกในกรุงเทพก็มองเห็นนะเห็นพระอาทิตย์ตกดินนะเพราะฉะนั้นเนี่ยให้เราอย่างนี้ด้วยนะครับไม่ใช่ไปถึงปุ๊บอัดคลิปอย่างเดียวนะให้คุณมองสิ่งที่เกิดขึ้นตรงหน้ามันเหมือนคุณได้อยู่ใกล้ชิดธรรมชาติเนี่ยชีวิตก็จะมีความสุขข้อ7ฮะอันนี้คือการสร้างสรรค์สิ่งบางอย่างให้เกิดขึ้นผมยกตัวอย่างอย่างนึงนะเนี่ยก็เป็นกิจกรรมที่ผมมีความสุขคือเขียนหนังสือคือเขียนหนังสือเนี่ยมันคือการสร้างบางอย่างที่มันดีต่อผู้คนน่ะแน่นอนเราเขียนหนังสือแล้วก็คาดหวังว่ามันจะทำให้คนอ่านดีขึ้นเนาะหรือบางคนแบบไม่ยอมถึงกับหนังสือก็ได้ทำเพจก็ได้ครับเขียนสิ่งที่เรารู้สิ่งที่เราสนใจในเพจก็มีคนอ่านหรือเขียนบล็อกในเว็บไซต์ใครไม่ชอบเขียนทำพอดแคสต์เนี่ยนพดลสตอรี่พอดแคสต์เนี่ยก็ทำแล้วก็เล่าเรื่องราวพวกนี้ออกไปมันก็น่าจะเป็นประโยชน์กับผู้อื่นใครชอบกล้องถ่าย YouTube ไปเลยโชว์เลยวิธีการนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยก็ว่าไปนะอันไม่โซเชียลมีเดียได้ไหมไม่ชอบโซเชียลได้ไหมทำอาหารนี่ก็มีความสุขได้นะครับเราไม่ได้ทำอาหารขายนะเราแค่ทำอาหารให้คนในบ้านเรากินเนี่ยหรือเอาไปฝากเพื่อนบ้านหรืออะไรอย่างเงี้ยหรือบางคนศิลปะหน่อยก็วาดรูปนี่คือการสร้างบางอย่างนะวาดรูปออกมาเราก็ชอบสิ่งที่เราวาดแล้วหรือใครแนวธุรกิจอาจจะทำผู้ประกอบการวันหยุดนะทำธุรกิจเล็กๆคือจุดเน้นคือไม่ใช่ว่าจะสร้างความรวยหรือว่าอะไรเรากำลังจะสร้างความสุขเนี่ยจริงๆแล้วมันคือความภูมิใจฮะความภูมิใจว่าฉันได้สร้างสิ่งเหล่านี้ขึ้นมาข้อ8ครับทำสิ่งที่มีความหมายคือคำว่ามีความหมายคือมันจริงๆมันมีหนังสือแล้วผมก็รีวิวไปแล้วนะว่าเราจะ live a meaningful life ยังไงเนาะจะใช้ชีวิตอย่างมีความหมายยังไงแต่ว่ามันหลักๆมันก็คือการที่เราได้ทำให้คนอื่นมีความสุขได้อย่างไรคล้ายๆข้อเมื่อกี้ว่าช่วยเหลือคนอื่นนะแต่ว่ามันมีหลายๆมุมเนาะความหมายก็ไม่จำเป็นต้องแบบช่วยเหลือแบบโอ้โหทำให้ความจนหายไปจากโลกใบนี้อะไรเงี้ยไม่ต้องขนาดนั้นยิ่งใหญ่ขนาดนั้นเล็กๆครับการที่คุณยกตัวอย่างนะสิ่งที่มีความหมายในชีวิตเกือบทุกคนแหละผมคิดว่าใช่คือการดูแลครอบครัวเนี่ยคือแค่นี้ก็เป็นความสุขละจริงๆเหนื่อยนะครับใครมีลูกจะเห็นภาพเรื่องนี้ดีว่าการเลี้ยงลูกเป็นสิ่งที่เหนื่อยแต่มันเป็นสิ่งที่มีความหมายคุณจะเห็นลูกคุณเติบโตขึ้นมาครับตั้งแต่เล็กๆจนกระทั่งเติบใหญ่ขึ้นมามันเป็นความภาคภูมิใจมันเราเหมือนเราสร้างชีวิตแต่นิดนึงนะแต่อย่าไปบงการชีวิตนะว่าฉันสร้างเธอขึ้นมาเพราะนั้นเธอต้องทำตามฉัน1 2 3อันนั้นไม่ใช่แล้วนะเราแค่เขาเรียกอะไรดูแลเลี้ยงดูสิ่งเหล่านั้นคนเกิดลูกๆเรานะครับไม่ใช่สิ่งเหล่านั้นคือดูแลเลี้ยงดูลูกๆเราให้ลูกๆเราเติบโตหรือถ้าใครไม่มีลูกบางคนบอกอาจารย์มีลูกแบบมันก็เข้าใจแหละเราก็ดูแลเลี้ยงดูลูกขึ้นมาเอาสร้างธุรกิจก็ใช่นะแต่เป็นธุรกิจที่ดีนะดีต่อผู้คนนะสร้างธุรกิจเนี่ยก็เหมือนดูแลลูกอ่ะ
ประคับประคองแต่มันยังเป็นวุ้นเนี่ยมันยังไม่มีอะไรเลยอ่ะจนกระทั่งมันก็เติบโตเราไม่จำเป็นต้องเป็นบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ไม่ต้องโตขนาดนั้นก็ได้แต่เราเห็นการเติบโตขึ้นมาผมว่านะครับสิ่งเหล่านี้ถ้าพูดถึงนะเกือบทุกอันเลยไม่ได้ใช้เงินมากมายนะแต่ว่าก็จะสามารถสร้างความสุขให้กับเราได้ทวนเร็วๆนะครับใช้เวลาคนที่เรารักนะครับกับครอบครัวเราสองนะครับข้อหนึ่งนะครับใช้เวลาคนที่เรารักกับครอบครัวสองทำสิ่งที่เราแสดงความขอบคุณนะครับสามลองเรียนรู้อะไรใหม่ๆสี่ออกกำลังกายนะครับห้าทำอะไรให้คนอื่นนะครับหกคืออยู่กับธรรมชาติเจ็ดคือสร้างบางอย่างบางสิ่งให้เกิดขึ้นแล้วก็แปดคือทำสิ่งที่มีความหมายนะครับก็เผื่อจะเป็นประโยชน์นะลองไปปรับใช้ดูถ้าข้อไหนมันดูเข้าท่ากับทำข้อไหนไม่เห็นดีเลยก็ไม่ต้องทำนะครับก็หวังว่าจะทุกคนจะมีความสุขนะครับโอเคครับแล้วเราพบกันในส่วนถัดไปครับสวัสดีครับNopadon Story, a life-changing story.

0: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: สงขลาร่วมการแข่งขัน e-sport master youth champion 2026รอบชิงชนะเลิศคัดเลือกตัวแทนจังหวัดสู่เวทีระดับประเทศณวิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลานายจิรวัฒน์มณีโชติรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขัน e-sports master youth champion 2026รอบชิงชนะเลิศและคัดเลือกตัวแทนจากจังหวัดสงขลาเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันระดับประเทศการแข่งขันดังกล่าวจัดขึ้นตามแนวพระราชดำริของทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีองค์ประธานโครงการ To Be Number 1ที่ทรงส่งเสริมการสร้างพื้นที่การเรียนรู้ที่สอดคล้องกับความสนใจของคนรุ่นใหม่โดยใช้ e-sport เป็นเครื่องมือในการพัฒนาทักษะทั้งด้านการคิดวิเคราะห์การวางแผนการสื่อสารการทำงานเป็นทีมความรับผิดชอบและการเคารพกติกาสำหรับการแข่งขันในครั้งนี้มีสถานศึกษาจากจังหวัดสงขลาเข้าร่วม16แห่งนักกีฬาและทีมรวม25ทีมใน3เกมได้แก่ Arena of Valor หรือ ROV Free Fire และ EA Sport FC Online โดยทีมที่ได้รับการคัดเลือกจะเป็นตัวแทนจังหวัดสงขลาเข้าร่วมการแข่งขันระดับประเทศเพื่อเฟ้นหาสุดยอดทีมจาก77จังหวัดเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศในวันที่3ตุลาคม2569ณกรุงเทพมหานครชิงถ้วยพระราชทานจากทุนกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีพร้อมทุนการศึกษาและเงินรางวัลรวมกว่า3ล้านบาททั้งนี้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลาร่วมสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมเพื่อส่งเสริมให้เยาวชนใช้เวลาว่างอย่างสร้างสรรค์พัฒนาทักษะจากการแข่งขันและนำศักยภาพไปต่อยอดด้านการศึกษาและเส้นทางอาชีพในอนาคต
2: จบข่าววินุนรัตน์ศรีใสศูนย์ข่าวอวชทจังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชทได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า

ลึกกว่าลึกปวดร้าวแสนเศร้าโศกวิปโยคอาดูลคราวสูญสิ้นประชาราษฎร์ทั่วแดนทั้งแผ่นดินน้ำตารินด้วยรักสุดภักดีสั่นสะท้านโลกเหมือนสะเทือนไหวทุกดวงใจคงครองแต่หมองสีน้อมกราบส่งเสด็จพระพันตีพระราชชนนีพระแม่หลวงของปวงชนสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ

0: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ไม้เท้าขาวมิตรคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนี้หน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วีลแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioตีชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
8: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ
9: ์วันนี้เสนอคำว่า8เปื้อน8เปื้อนหมายความว่ามัวหมองเช่นเขารับราชการมา40ปีพยายามรักษาชื่อเสียงไว้ไม่ให้8เปื้อนด้วยมลทินใดๆคำว่า8เปื้อนใช้ในความหมายที่เป็นนามธรรมเมื่อใช้8เปื้อนจึงหมายถึงเปื้อนด้วยมลทินเปื้อนด้วยความชั่วมัวหมองเสื่อมเสียเนื่องจากชื่อเสียงเกียรติคุณต้องเสียไปเพราะมีเรื่องไม่ดีมีความเลวความโกงมากระทบเป็นต้นคำว่า8เปื้อนเป็นคำซ้อนเพราะ8ก็แปลว่าเปื้อนพจนานุกรมล้านนาไทยฉบับแม่ฟ้าหลวงให้ความหมายคำว่า8ว่าหมายถึงป้ายทำให้เปื้อนและในภาษาถิ่นอีสานก็มีคำว่า8ที่หมายความว่าเปื้อนหรือทำให้เปื้อนเช่นระวังอย่าให้โคลน8เสื้อในภาษาไทยปัจจุบันไม่ใช้คำว่า8ในความหมายว่าเปื้อนแล้ว
8: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.royin.go
10: เพชรพระอุมาฉบับสมบูรณ์โดยพล

ระอุมาฉบับสมบูรณ์ตอนจิตรางคนางแผลที่205

กล่าวเพียงแค่นั้นระพินก็ปัดตัวเชิดวุฒิที่เกาะตัวเขาแจร้องอะไรโวยวายไม่เป็นภาษาให้หลบไปก่อนเดินตรงเข้าไปที่คริสติน่าผู้กำลังจ้องมองเขาอยู่ก่อนแล้วต่างคนต่างมองตากันนิ่งสุภาพบุรุษไพรเอานิ้วเสยปีกหมวกขึ้นร้องทักมาเบาๆว่าคริสคุณไม่เป็นไรมากไม่ใช่เหรอแล้วก็ส่งมือไปให้จับคริสติน่ากล้ำกลืนอะไรชนิดหนึ่งลงกลำคอเอื้อมือมาจับเขากระชับแน่นแน่นที่สุดแล้วเมื่อรู้สึกว่าเขาจะฉุดดึงเข้ามาหล่อนก็ผวาเขากอดคอเขาไว้หลับตาลงระพินหล่อนพร่ำนามเขาซ้ำๆในที่สุดคุณก็ตามมาช่วยเราจนได้เชิดวุฒิบอกฉันแล้วว่าคุณจะไม่มีวันทอดทิ้งเราความปีติยินดีที่ต่างฝ่ายต่างได้มาพบเห็นหน้ากันอีกครั้งทำให้บรรยากาศณที่นั้นสับสนชุลมุนไปหมดชั่วขณะพูดทักทายกันแซดจนฟังไม่ได้สับบุญคำกระจันแทบจะตรงเข้าไปแบกเชิดวุฒิขึ้นบ่าหัวร่อราชโยโหร้องลั่นไปหมดเชิดวุฒินั้นโยนหมวกลอยขึ้นไปกลางอากาศเสียงตาเท่าบุญคำเอ็ดอึงว่าคุณพระคุณเจ้าช่วยไว้แท้ๆนี่ถ้าพรานใหญ่บุญคำและจันตามนายทหารกับแหม่มคริสไม่พบก็คงจะกลับไปดูหน้าพวกนายห้างใหญ่กับไอ้พวกนั้นไม่ได้อีกแล้วโชคดีจริงเว้ยที่ทั้งสองยังอยู่รอด ทุกฝ่ายดีใจตื้นตันไปหมดไม่ว่าฝ่ายสูญหายไปหรือฝ่ายติดตามที่มาพบเห็นอีกครั้งทั้งที่แทบไม่มีความหวังใดๆเหลืออยู่เลยระพินปล่อยให้คริสติน่าผู้อาจจะอยู่ในภาวะลืมตัวเพราะตื่นเต้นยินดีกอดเขานิ่งอยู่อึดใจใหญ่และตบเบาๆที่แผ่นหลังหล่อนเหมือนจะเป็นการปลอบใจต่อมาหล่อนก็เป็นฝ่ายรู้สึกตัวผละออกจากเขาจ้องหน้าเหมือนจะให้แน่ชัดที่สุดว่าตาไม่ฝาดริมฝีปากสั่นอาการของหล่อนอยากจะพูดแต่ไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงยิ้มทางน้ำตาที่ไหลพรากสบายใจได้แล้วคริสเชิดวุฒิเอาละเรามานั่งคุยกันให้สบายเถอะไม่มีอะไรเร่งร้อนรีบด่วนอีกแล้วระพินพูดขึ้นรวมๆถอดหมวกออกพร้อมกระเป๋าลมพลูออกจากปากหันไปมองดูซากเสือใหญ่ที่เพิ่งจะสงบการดิ้นชักไปหยกๆแล้วก้าวสูบๆเข้าไปใช้เท้าเขี่ยดูเชิดวุฒิคริสติน่าบุญคำและจันก็ตรงเข้ามารายล้อมที่ซากนั้นพอเห็นขนาดและสีสันที่ประหลาดไปจากเสือโคร่งธรรมดาของมันถนัดทั้งเชิดวุฒิและคริสก็กลืนน้ำลายลงคอฝืดๆอะไรกันนี่มันไปยังไงมายังไงเชิดวุฒิร้องออกมาพร้อมทั้งสีหน้าเยเกขณะที่ชี้ไปที่เสือตัวนั้น ผมตามหลังคุณทั้งสองมาเข้าใจว่าจะเว้นระยะกันประมาณสักชั่วโมงเศษเท่านั้นแหละคุณจอมพรานบอกเสียงต่ำๆเอาบุหรี่ใบตองแห้งที่ทัดหูไว้ขึ้นมาเน้นคาบไว้ในฟันหน้าและสะบัดไลเตอร์จุดอัดควันอย่างเยือกเย็น ก็ตามมาทางเดียวกับเส้นทางในถ้ำที่คุณค้นพบทางออกนั่นแหละเห็นรอยเท้าของคุณทั้งสองละมาที่นี่ดีใจมากรีบแกะรอยมาทันทีเข้าใจว่าจะมาพักกันอยู่บริเวณนี้ปรากฏว่าพอเข้ามาใกล้เห็นคุณสองคนนอนหลับกันอยู่คงอ่อนเพลียมากและที่สำคัญที่สุดก็คือเจ้าหนี่เขาบุยปากไปทางเสือใหญ่ที่นอนตายอยู่มันฉวยโอกาสตอนที่คุณทั้งสองนอนหลับไม่รู้ตัวย่องกริบเป็นแมวเข้ามาแต่มันก็ไม่ทันไหวตัวว่าพวกผมตามมาข้างหลังอีกทีหนึ่งและเห็นอาการของมันเข้าพอดีมันเฝ้ามองคุณทั้งสองอยู่นานพอสมควรทีเดียวทำให้ผมกับพวกนี้ไม่กล้าขยับขยื่นนอกจากซุ่มดูอาการของมันนิ่งโชคดีที่เราอยู่ใต้ลมมันนาทีสุดท้ายที่ผมต้องตัดสินใจยิง
ก็เพราะมันไต่ขึ้นไปบนโขดหินก้อนโน้นและตั้งท่าจะกระโจนลงตะครุบพอมันเพ่นผมก็เหนียวไกลก็แค่นั้นเองคริสติน่าหลับตาลงอีกครั้งส่วนเชิดวุฒหัวเราะเสียงไม่สดใสนักสะกิดแม่เพื่อนสาวดูเถิดคริสเราอุตส่าห์ตะเกียกตะกายรอดพ้นจากถ้ำนรกออกมาได้แล้วแต่ในที่สุดก็จะมาตายซะง่ายๆตรงตำแหน่งที่เราเห็นทางรอดแล้วนี่เองถ้าพรานใหญ่ตามมาไม่ทันว่าแล้วเชิดวุฒก็ก้มลงสำรวจดูรอยกระสุนขนาดจุด .458 รูเบอร์เรอที่ทะลุก้านคอด้านหนึ่งผ่านออกอีกด้านหนึ่งพร้อมกับจุปากโคลงหัวยิงในขณะที่กระโจนกระสุนตัดกระดูกก้านคอพอดีนัดไหนนัดนั้นเชื่อใจได้เสมอสำหรับมักคุเทศนำทางของเรานี่มันเสืออะไรกันนี่ไม่เคยเห็นขนาดจังกระเสือเบงกอลแต่ลายมันพิกลเขาไม่เรียกว่าเสือหรอกนายทหารไอ้อย่างงี้น่ะเขาเรียกสางบุญคำสอดมาดังๆสางเหรอสางอะไรกันบุญคำหมายถึงเสือชนิดพาดกลอนที่อยู่มานานแล้วก็แก่เต็มทีจนกระทั่งหมดลายริ้วดำเหลือแต่พื้นสีเหลืองฟางอย่างไอตัวที่เราเห็นอยู่เนี่ยครับชาวป่าจะเรียกมันว่าสางความจริงมันก็คือเสือที่แก่มากๆนั่นแหละคุณระพินบอกเบาๆเชิดวุฒิเพิ่งจะเข้าใจลืมตาโตครางออกมาว่าอ๋องั้นเหรอแต่เท่าที่เห็นอยู่นี่ไม่เห็นจะบอกท่าเลยว่ามันเสือแก่ฟันฟางเขี้ยวเล็บยังสมบูรณ์ซ้ำยังใหญ่เหลือขนาดยังกระลูกม้าอีแบบนี้ขย่ำกล้วมเดียวคำหมองเละเลยนี่ตะคุณกับสองคนนี่ไม่ตามมาช้าอีกวินาทีเดียวผมกับคริสทั้งที่รอดมาได้แล้วแต่ก็จบสิ้นเกมกันอยู่ตรงนี้เองเฮ้ยเจ้าประคุณเอ้ยโชคดีเหลือเกินจันเห็นมันก่อนอึดใจใหญ่แล้วแต่พรานใหญ่ห้ามไว้บอกให้ดูท่าทีมันก่อนมันอาจจะไม่ทำอะไรนายทหารกับนายแหม่มที่กำลังหลับอยู่ก็ได้ที่ไหนได้มันจะขมั่มจริงๆแหละแกก็เลยตัดสินใจยิงตอนมันกระโจนถ้านัดนั้นผิดนายทหารหรือไม่กับแหม่มคริสตายไปแล้วจันบอกปนเสียงหัวเราะเชิดวุฒคงโคลงหัวอยู่เช่นนั้นมองดูเขาด้วยสายตาบ้องแบ้วโธ่ระพินทำไมคุณไม่ซัดมันซะก่อนเลยตอนที่เห็นมันป้วนเปี้ยนเข้ามาต้องร้อยมันโดดก็ใส่เราซะก่อนผมก็ไม่อยากทำเสียงอึกทึกครึกโครมโดยไม่จำเป็นเพราะเห็นคุณทั้งสองกำลังหลับอยู่สังเกตดูว่าคุณคงจะอ่อนเพลียมากจึงอยากให้พักกันให้เต็มอิ่มก่อนแม้ผมจะตามมาพบแล้วก็ตามแต่ไอ้เสือตัวนี้มันเลี่ยงไปทางอื่นผมก็จะไม่ยิงแล้วก็จะปล่อยให้คุณทั้งสองนอนจนกว่าจะตื่นเองและเห็นพวกผมมาร่วมด้วยอยู่แล้วนี่คือเหตุผลที่ว่าทำไมผมถึงไม่ยิงซะแต่แรกเห็นไง เขาตอบเรียบๆพวกเราคนอื่นเป็นไงบ้างคะระพินคริสติน่าถามขึ้นโดยเร็วภายหลังพอจะระงับความตื่นเต้นลงได้และเลิกสนใจกับเสือใหญ่ตัวนั้นเชิดวุฒก็เพิ่งนึกได้จ้องเขาเขม็งจอมพรานยิ้มขรึมทุกคนของพวกเราปลอดภัยเรียบร้อยดีครับโปรดอย่าห่วงครับมีบาดเจ็บกันมั่งก็คนละเล็กละน้อยไม่เท่าไหร่นักหรอกตั้งแต่หินถล่มเมื่อเย็นวานก็มีคุณกระเชิดวุฒเท่านั้นแหละที่หายสาบสูญไปใต้ก้อนหินถล่มทำให้พวกเราเป็นห่วงกันมากผมสังเกตดูคุณสองคนนี่ถึงแม้จะปลอดภัยก็สะบักสะบอมเหลือเกินโปรดนั่งพักผ่อนก่อนเถอะครับประเดี๋ยวผมจะเรียนให้ทราบโดยละเอียดทั้งด้านฝ่ายผมแล้วก็ขอทราบถึงทางด้านฝ่ายคุณสองคนบ้างครับกล่าวจบเขาก็ประคองแขนคริสและเชิดวุฒให้กลับไปนั่งพักใต้ร่มเงาสักใหญ่ตามเดิมทั้งหมดชุดกายลงนั่งหันหน้าเข้าหากันเป็นวงกลมรวม5คนบรรยากาศมันตึงเครียดสางสิ้นไปแล้วเหลือไว้แต่เฉพาะความพิศวงสงสัยของแต่ละฝ่ายที่เพิ่งจะมาพบกันเท่านั้นซึ่งมีเรื่องที่จะต้องซักถาม
อธิบายกันมากระพินสำรวจดูสีหน้าและสภาพของทางร่างกายบุคคลทั้งสองที่เขาเพิ่งตามมาพบอย่างละเอียดที่สุดแล้วถอนใจเฮือกราวกระยกภูเขาออกจากอกแต่ถึงกระนั้นก็ยังอดรู้สึกสมเพชไม่ได้จากสภาพของเสื้อผ้าที่ทั้งสองสวมใส่อยู่เพราะมันขาดวิ่นกระรุ่งกระริ่งแทบไม่มีชิ้นดีเชิดวุฒิเป็นผู้ชายก็ไม่เท่าไหร่นักแต่คริสติน่าแม้จะเหลือให้เห็นว่ามีเสื้อและกางเกงชุดเดินป่าอยู่แต่ก็แทบจะปิดผิวสีชมพูตำแหน่งอันล่อแหลมไว้ไม่ได้ใบหน้าก็เต็มไปด้วยริ้วรอยของหินบาดและกระแทกบางแห่งเลือดซิบเป็นบาดแผลและบางแห่งก็ช้ำเขียวอยู่ทั่วไปแต่ยามนี้หล่อนไม่กังวลต่อสภาพของร่างกายตนเองใดๆทั้งสิ้นแววตาสีฟ้างามเป็นประกายขึ้นลักษณะท่าทีของหล่อนในยามนี้ไม่มีแววของความไว้ตัวหรือว่าซ่อนคมลึกลับใดๆอย่างที่เคยเห็นเหลืออยู่เลยนอกจากประกายแห่งความยินดีที่ได้พบกับการติดตามของฝ่ายเขานี่ระพินคุณอย่าปิดบังเรานะด็อกเตอร์สแตนลีย์คีธแล้วก็เบลยังอยู่เรียบร้อยดีเหรอหล่อนพยายามถามไปถึงพรรคพวกอย่างห่วงใยผมไม่ปลดคุณหรอกคริสพวกคุณทั้งสามคนยังอยู่แล้วก็ปลอดภัยแน่นอนยังช้าก่อนบ่ายสี่โมงเย็นที่จะถึงนี่คุณจะได้พบเห็นพวกเขาซึ่งไปคอยอยู่ที่ห้วยเสือร้องรอรับฟังข่าวของคุณสองคนอยู่แล้วหรือพอเราเริ่มออกเดินทางให้พ้นจากบริเวณอับคลื่นวิทยุนี่ออกไปสักนิดนึงเราก็จะใช้วิทยุติดต่อกับพวกเขาล่วงหน้าได้เลยว่าแต่เสื้อผ้าของคุณน่ะกลายเป็นเศษผ้าไปหมดแล้วมีชุดสำรองมาด้วยหรือเปล่าคุณประโยคหลังเขาถามคริสติน่ายิ้มซึมซึมฉันก็มีสำรองอยู่ชุดนึงในเครื่องหลังแต่ตอนนี้ช่างมันก่อนเถอะเอาไว้อาบน้ำซะก่อนแล้วฉันจะเปลี่ยนใหม่ไม่ติดตายอยู่ในถ้ำนั่นก็นับว่าบุญที่สุดแล้วและเมื่อทราบจากคุณว่าพวกเราทุกคนปลอดภัยก็ยิ่งดีใจที่สุดกล่าวจบหล่อนก็ส่งมือมาให้เขาระพินยังไม่เข้าใจนักแต่ก็ยื่นมือส่งให้คริสติน่าจับบีบกระชับแล้วสั่นแรงๆพูดช้าๆว่า Thank youThank for everything you are. Great, really great. ระพินสั่นศีรษะช้าๆไม่หรอกคริสมันเป็นหน้าที่ของผมอยู่แล้วนะคริสไม่จำเป็นที่คุณจะต้องมาขอบอกขอบใจอะไรหรอกถึงผมเองก็ยังระลึกถึงบุญคุณของคุณอยู่เสมอไม่เคยลืมตอนที่ผมตกเหวคุณไต่เชือกลงไปช่วยหิ้วเอาผมขึ้นมารวมทั้งช่วยเยียวยารักษาพยาบาลคุณเองกับคุณเชิดวุฒิก็ยิ่งใหญ่เหมือนกันหาไม่เช่นนั้นก็คงแสวงหาทางรอดจากใต้ถ้ำนรกนั่นออกมาสู่โลกภายนอกไม่ได้หรอกผมตามพบคุณทั้งสองก็จริงแต่เป็นการตามพบภายหลังจากที่คุณทั้งสองแสวงหาทางออกได้เองแล้วและถ้าแม้ว่าผมไม่มาตามหรือผมผิดทางไปทางอื่นคุณสองคนก็ต้องแกะรอยตามไปจนพบพวกเราส่วนใหญ่ได้เองเพียงแต่ว่าจะช้าหรือเร็วเท่านั้นใช่ๆเชิดวุฒิพยักหน้ารับหน้าตาเฉยถ้าหากว่าทั้งผมและคริสจะไม่ถูกไอ้เสือหรือสางตัวนั้นขย่ำเป็นเหยื่อไปซะก่อนตอนที่เราหมดแรงนอนหลับกันไปโดยไม่รู้ตัวรอดตายจากใต้ถ้ำหินกลบแต่โผล่ขึ้นมาเป็นเหยื่อเสือเพราะชะล่าใจว่ารอดตายออกมาได้แล้วคุณนั้นไม่รู้สึกอะไรหรอกระพินเพราะเห็นเป็นเรื่องธรรมดาซะแล้วแต่สำหรับผมและคริสน่ะยืนยันอีกครั้งนะว่าการเห็นหน้าคุณน่ะเหมือนเห็นหน้าพระเจ้ามาโปรดงั้นแหละคุณมีสิทธิ์ที่จะไม่รับคำขอบคุณจากเราแต่คุณก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะห้ามความรู้สึกขอบคุณของเราในการตามมาช่วยเหลือได้อย่างทันการเรียกว่าชั่วเสี้ยวของวินาทีเท่านั้นขณะที่ไอ้เสือระยำตัวนั้นโดดเข้าใส่เราโดยที่เราไม่ทันรู้ตัว

บุญคำกับจันรู้หน้าที่ของตนเองดีเริ่มหาฟืนก่อไฟต้มกาแฟทันทีความรู้สึกอันหนักอึ้งมาตลอดของสองพรานอาวุโสบัดนี้หมดสิ้นลงแล้วความดีใจที่ตามพบเชิดวุฒิและแหม่มคริสได้ตัวกลับคืนมาอย่างปลอดภัยชนิดเกินคาดฝันทั้งที่ทั้งสองก็ต่างหมดหวังแล้วทำให้ไม่รู้สึกเหน็ดเหนื่อยอะไรเลยแม้ว่าจะกรำหนักมาตลอดทั้งคืนแค่มีโอกาสพัก 2-3 ชั่วโมงเมื่อใกล้รุ่งนี้เองก่อนจะมุดถ้ำติดตามกันต่อระพินนั้นความเคยชินต่อเหตุการณ์ทำให้เขาปรับอารมณ์ได้อย่างรวดเร็วและเป็นปกติเหมือนเดิมทุกอย่างส่วนเชิดวุฒิกับคริสยังดูเหมือนจะงงเชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งว่านี่จะเป็นเหตุการณ์จริงไม่จะฝันไปทั้งที่มานั่งล้อมวงเห็นหน้าคุยกันอยู่กลางแสงสว่างจ้าของทิวาการริมโขดหินใต้ร่มเงาป่าแล้วเช่นนี้พรานใหญ่นะเข้าใจดีเขายังไม่ซักถามอะไรให้คนทั้งสองซึ่งอยู่ในภาวะสับสนต้องให้เร่งพูดอะไรเกินไปนักปล่อยให้สงบจิตสงบใจราบคาบดีที่สุดซะก่อนต่างฝ่ายต่างมองหน้ากันเองไปมาโดยยังไม่รู้จะพูดกันยังไงต่อไปเอางี้ครับประเดี๋ยวผมจะอธิบายถึงทางด้านฝ่ายผมให้คุณทั้งสองฟังทางคุณก็ลองค่อยๆลำดับภาพแล้วเล่าให้ผมฟังก่อนดีกว่านับตั้งแต่หินมันเริ่มถล่มลงมาเมื่อใกล้ค่ำเย็นวานจนกระทั่งวินาทีสุดท้ายที่รอดจากใต้ถ้ำมานอนหลับกันอยู่ตรงนี้จอมพรานเอ่ยขึ้นด้วยน้ำเสียงอ่อนโยนเชิดวุฒิสกิดขาคริสติน่าแล้วพยักหน้าคริสคุณเป็นฝ่ายเล่าให้รพินฟังดีกว่านะเพราะครั้งแรกผมก็น็อกหินสลบลืมโลกไปชั่วขณะตอนนั้นก่อนที่จะช่วยให้ผมฟื้นขึ้นมาได้นะคุณจะต้องรู้เห็นอะไรดีกว่าผมละโอ้กอดคริสติน่าครางเบาๆเอามือกุมศีรษะอย่างพยายามจะทบทวนลำดับภาพแล้วหล่อนก็บรรยายให้พรานใหญ่ฟังโดยเริ่มต้นจากวินาทีที่หินภูเขาเริ่มจะเกิดการสั่นสะเทือนและร่วงลงมาไปตามจริงการชักช้าเสียเวลาทำให้แผนการที่นัดแนะไว้กับบุญคำกระจันต้องพลาดไปก็เพราะมีข้อขัดแย้งระหว่างหล่อนและเชิดบุตรซึ่งเขาเป็นฝ่ายยั่วโทสะทำให้หล่อนฉุนเฉียวมัวแต่ทะเลาะด่าว่าบริพาททุบตีกันอยู่เรื่องนี้หล่อนเล่าไปตามตรงแต่ไม่บอกว่าเชิดวุฒิร้องเพลงยั่วหลอนด้วยเนื้อร้องหยาบคายเช่นไรและนั่นคือสาเหตุที่ล่าช้าเสียเวลาอยู่ในช่วงวินาทีวิกฤตทำให้ไม่ทันสังเกตว่าบุญคำและจันมุดลอดเข้าไปทางช่องที่กำหนดนัดหมายให้อยู่ก่อนแล้วการรอดตายในช่วงขณะของหลอนเวลานั้นเกิดขึ้นเพราะเชิดวุฒิจับหลอนโยนส่งเดชเข้าไปในโพรงถ้ำที่เคยได้รับทราบมาก่อนว่าเป็นทางตันพร้อมทั้งเขาก็กระโจนตามหล่อนเข้ามาด้วยแล้วโลกของหล่อนกระเชิดบุตรก็ถูกตัดขาดจากโลกของพรรคพวกภายนอกโดยสิ้นเชิงผมนึกแล้วล่ะว่าคุณกับคุณเชิดบุตรจะต้องมุดเข้าช่องถ้ำผิดแน่หรือมิฉะนั้นก็มัวแต่ล่าช้าอยู่ถูกหินบททับแหลกละเอียดฝังไปเลยระพินบอกมาเบาๆข้าวหน้าอันเครียดแลดูกระด้างราวกระหินของเขาบัดนี้เริ่มมีแววแจ่มใสขึ้นพยักหน้าเตือนให้หล่อนเล่าต่อคริสติน่าเล่าถึงโพรงถ้ำอันมืดมิดที่หล่อนเข้าไปนอนกลิ้งอยู่ซึ่งขณะนั้นก็ยังไม่รู้ว่าเชิดบุตรผู้เวียงหล่อนเข้ามานั้นอยู่ที่ไหนเล่าถึงเสียงสะเทือนอื้ออึงราวกับแผ่นดินไหวอันเกิดจากหินถล่มทับโถมลงมาจนกระทั่งมันสงบสิ้นลงจากนั้นหล่อนก็ตามงมหาเชิดวุฒิพบแก้ไขจนกระทั่งเขาได้สติรู้สึกตัวขึ้นมาครั้งแรกนะฉันคิดว่าเขาตายแล้วแต่ก็โชคดีมากที่เขาไม่มีอะไรสาหัสนอกจากบาดแผลหินบาดที่ใบหน้านั่นพร้อมกับพูดหล่อนชี้ไปที่หน้าผากของเชิดวุฒิที่ยังมีปลาสเตอร์ยาปิดอยู่แต่บัดนี้ดำสกปรกปูปีสิ่งแรกที่เราทำภายหลังจากเชิดวุฒิคืนสติขึ้นมาได้ก็คือพยายามเรียกทางวิทยุเราเรียกจนเสียงแหบเสียงแห้งแม่ผมทองพูด
พร้อมกับยิ้มร่างยักไหลแต่ไม่มีสัญญาณใดๆตอบรับเรามาเลยเหมือนจะแยกออกจากคนละโลกซะละครับทางด้านฝ่ายผมทุกคนที่อยู่ข้างนอกก็เรียกคุณทั้งสองตลอดเวลาเหมือนกันครับแต่ก็ไม่มีเสียงตอบเรื่องนี้คงไม่มีปัญหาอะไรนักหรอกเพราะคลื่นวิทยุของเราทั้งสองฝ่ายไม่อาจส่งถึงกันได้อันเกิดจากที่อับทึบภูเขาหินฝังคุณอยู่ทั้งลูกหรือมิฉะนั้นมันก็อาจจะเป็นบริเวณที่อับคลื่นวิทยุอย่างที่เราพบกันมาแล้วเอาละครับเล่าต่อไปครับรพินว่าแล้วบอกให้หล่อนเล่าต่อคริสติน่าเล่าถึงการพยายามงมหาทางออกภายหลังจากนั้นโดยอาศัยหลักเกณฑ์ที่มีความหวังอยู่แค่ริบหรี่ว่าเมื่อยังมีอากาศหรือออกซิเจนหายใจกันอยู่ได้ก็แสดงว่าน่าจะมีทางติดต่อทะลุออกไปยังโลกเบื้องนอกได้เล่าถึงการแสวงหาช่องทางไปทุกด้านเท่าที่จะมีซอกซอนกันไปได้จนกระทั่งหมดแรงยังมองไม่เห็นความหวังผลที่สุดเวลาประมาณ4ทุ่มเศษทั้งหล่อนและเชิดวุฒิก็ต้องมาพักนอนกันอยู่ใจกลางถ้ำอันมีลักษณะเป็นโถงซึ่งมีรูปหน่อหินลักษณะเหมือนคนยืนหัวขาดและมีแอ่งน้ำพุไหลรินลงมาขังเป็นแอ่งเล็กๆกินอาหารประทังชีพจากเรชั่นแล้วก็หลับไปด้วยกันเล่ามาถึงตอนนี้เชิดวุฒิมองหน้าแม่ผมทองนิ่งรอฟังอยู่เหมือนกันว่าหล่อนจะบอกความจริงกับรพินหมดสิ้นทุกสิ่งทุกอย่างหรือไม่คริสติน่าเว้นระยะไปครู่หนึ่งรับกาแฟจากบุญคำที่ต้มสุกแล้วส่งมาให้หล่อนจิบวางหน้าปกติและไม่สบตาเชิดบุตรที่มองนิ่งอยู่ก่อนแล้วคริสติน่าก็คงเหมือนผู้หญิงธรรมดาธรรมดาทั่วๆไปนั่นเองอะไรที่มันเป็นเรื่องส่วนตัวลับเฉพาะหล่อนก็ไม่เอ่ยอ้างถึงอีกเลยโดยข้ามเหตุการณ์ไปถึงตอนใกล้รุ่งที่หล่อนสะดุ้งตื่นขึ้นเพราะหูแว่วเสียงเรียกนามไลล่าอันเป็นนามเดิมของหล่อนกลางวันสะท้องก้องมาอย่างลึกลับหาที่มาไม่ได้ซึ่งนั่นเท่ากับเป็นการปลุกหล่อนขึ้นมาแล้วก็พลอยปลุกเชิดวุฒิขึ้นมาด้วยเพื่อแสวงหาลู่ทางออกต่อไป เมื่อหล่อนเล่ามาถึงตรงนี้ระพินไทรวันยิ้มน้อยๆอยู่ในสีหน้าถามว่าคริสคุณบอกว่าคุณได้ยินเสียงเรียกชื่อคุณแววสะท้อนมาว่าไลล่าแล้วคุณก็ตื่นขึ้นมาใช่ไหมใช่ฉันสะดุ้งตื่นเพราะเสียงประหลาดนั่นแหละเป็นสิ่งลี้ลับมหัศจรรย์ใจฉันอยู่จนกระทั่งเดี๋ยวนี้แล้วคุณเชิดวุฒิได้ยินด้วยหรือเปล่าล่ะครับนายทหารหนุ่มสั่นศีรษะผมหลับสนิทครับไม่ได้ยินอะไรเลยตื่นขึ้นก็เพราะคริสปลุกแล้วก็เล่าเรื่องนี้ให้ผมฟังผมแน่ใจว่าเขาฝันไปไม่งั้นก็หูฝาดแต่เขาก็ยืนยันว่าเขาได้ยินจริงๆผมเลยเพิ่งรู้ตอนนั้นเองว่านามเดิมของเขาคือไลล่าอามิเตตตอนที่คุณได้ยินแล้วก็ตื่นขึ้นตอนนั้นเวลาประมาณสักเท่าไหร่ล่ะจอมพรานถามเรียบๆจุดบุหรี่ตัวหนึ่งตีห้ากว่าๆเห็นจะได้นะหล่อนบอกและเชิดวุฒิก็เสริมมาอีกว่าครับราวๆนั่นแหละครับเพราะนับจากเวลานั้นมาก็เป็นเวลาที่เราเริ่มต้นแสวงหาทางออกกันอีกครั้งจนกระทั่งสำเร็จออกมาถึงที่นี่ได้คริสระพินเรียกหล่อนเบาๆเป่าควันบุหรี่ลงต่ำถ้าผมจะบอกอะไรคุณสักอย่างคุณจะเชื่อไหมหล่อนทำหน้าตื่นไม่เข้าใจในคำพูดของเขาคุณจะบอกอะไรระพินผมจะบอกคุณว่าเสียงที่คุณได้ยินเป็นเสียงของผมเองแหละที่ตะโกนเรียกคุณออกไปฮะว่าไงนะทั้งคริสและเชิดวุฒิแทบพังงะโดยเฉพาะคริสสะดุ้งจนถ้วยพลาสติกบรรจุกาแฟกระฉอกต่างจ้องหน้าเขาเขม็งระพินอัดควันบุหรี่ลึกก้มศีรษะลงครับเสียงเรียกของผมเองเป็นเสียงที่ผมทดลองตะโกนออกไป
พื่อทดลองกับเพดานถ้ำเหนือศีรษะระหว่างที่ผมงมอยู่อีกด้านหนึ่งว่ามันจะมีเสียงสะท้อนไปในลักษณะไหนผมก็นึกไม่ออกเหมือนกันว่าเหตุใดตอนนั้นผมจึงตะโกนเรียกนามเดิมของคุณแล้วก็ฟังเสียงของตัวเองที่ก้องกลับไปกลับมาไต่สูงขึ้นไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเสียงที่คุณได้ยินไม่ได้เกิดจากหูฝาดความฝันหรืออุปทานแต่เป็นความจริงครับมันเป็นเสียงที่สะท้อนไปจากผมซึ่งขณะนั้นอยู่ยังอีกซอกถ้ำหนึ่งห่างจากคุณทั้งสองออกไปโดยถ้าจะนับตัดเป็นเส้นตรงผมว่าคงไม่เกิน50เมตรเท่านั้นแหละแต่บังเอิญว่าผนังถ้ำอันสลับซับซ้อนมันกั้นเป็นฉากเป็นชั้นไว้คุณเรียกชื่อชั้นเหรอพินคริสติน่าร้องลั่นอีกครั้งเบิกตาใช่ครับผมเรียกชื่อคุณครับตะโกนสุดเสียงเลยใช้วิธีป้องปากตะโกนขึ้นไปบนช่องเพดานเหนือศีรษะของผมไม่เชื่อคุณลองถามบุญคำกับจันดูสิทั้งสองคนนี่ยังงงนึกว่าผมร้องอะไรบ้าๆออกไปเพราะคุ้มคลั่งหรือเสียสติละมั้งก็ปรากฏว่าเสียงของผมที่ตะโกนออกไปครั้งเดียวนั่นแหละมันดังไปปลุกคุณซึ่งถ้าคุณใช้วิธีเดียวกันตะโกนตอบมาบ้างผมก็คงได้ยินแว่วๆเหมือนกันเอาละครับเหตุการณ์มันทำท่าจะมาประสานรอยกันได้แล้วประเดี๋ยวผมจะเล่าทางฝ่ายผมบ้างว่าเราติดตามคุณมายังไงตอนนี้คุณว่าไปให้จบก่อนแล้วกันคริสติน่าอึ้งไปนานแล้วหน้าแดงซ่านหล่อนตื่นเต้นเป็นพิเศษเมื่อได้ยินเขาเล่าเช่นนั้นส่วนเชิดวุฒิยังงงหันไปมองหน้าแม่สาวผมทองเอ๊ะแล้วระพินรู้นามเดิมของคุณได้ยังไงอะคริสฉันไม่ได้บอกคุณเองอะวุฒิหล่อนบอกเสียงสั่นเครือไปด้วยความปิติตื้นตันระพินน่ะรู้จักนามเดิมของฉันก่อนคุณซะอีกสาเหตุก็มาจากที่ว่าเบลน่ะปากบอนไปบอกเขาบอกทุกสิ่งทุกอย่างเกี่ยวกับประวัติส่วนตัวของฉันเท่าที่เบลจะรู้ได้ให้เขาฟังจนหมดสิ้นเพื่อเขาทั้งเกลียดแล้วก็กลัวฉันเชิดวุฒิกับพริบตาทีๆเปลี่ยนสายตามาที่เขาระพินก็ก้มหัวรับครับเบลเป็นคนบอกผมเองว่าคริสน่ะแท้จริงคือใครตอนที่ผมตะโกนเรียกใจผมมันนึกถึงคุณวุฒิแต่ปากทำไมถึงดันเรียกชื่อไลล่าออกไปก็ไม่รู้เหมือนกันซึ่งบุญคำกระจันก็ตกใจกันใหญ่นึกว่าผมร้องไอ้หยาเป็นเจ๊กตื่นไฟเขาไม่รู้เหตุผลว่าผมตะโกนแบบนั้นขึ้นเพราะอะไรกล่าวจบพรานใหญ่ก็หัวเราะเบาๆหยิบถ้วยกาแฟของเขาขึ้นมาจิบบ้างเชิดวุฒิจึงเพิ่งจะมารู้ความจริงเอาตอนนี้เพราะเมื่อคืนที่ผ่านมาคริสก็ไม่ได้เล่าอะไรให้เขารู้ทั้งสิ้นได้แต่นั่งนิ่งอยู่

ลึกกว่าลึกปวดร้าวแสนเศร้าโศกวิปโยคอาดูลคราวสูญสิ้นประชาราษฎร์ทั่วแดนทั้งแผ่นดินน้ำตารินด้วยรักสุดภักดีสั่นสะท้านโลกเหมือนสะเทือนไหวทุกดวงใจคงครองแต่หมองสีน้อมกราบส่งเสด็จพระพันตีพระราชชนนีพระแม่หลวงของปวงชนสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ

0: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ไม้เท้าขาวมิดคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนี้หน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วีลแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMA

www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

อุมาฉบับสมบูรณ์ตอนจิตรางคนางแทร็กที่206

ื่อระพินขอให้เล่าต่อคริสก็เล่าให้ฟังโดยละเอียดถึงการแสวงหาวิธีออกของเชิดบุตรจนกระทั่งพบกับความสำเร็จและไต่ลงจากเขามาหยุดพักเผลอนอนหลับกันอยู่ที่นี่แล้วคุณล่ะตามเราออกมาทางไหนกันนี่สรุปท้ายหล่อนก็เป็นฝ่ายย้อนเขาบ้างผมก็ตามออกมาโดยเส้นทางเดียวกับคุณนั่นแหละจอมพรานบอกกะเวลาเปรียบเทียบกันดูแล้วเวลาที่ผมตะโกนเรียกชื่อคุณและคุณทั้งสองตื่นขึ้นมาแล้วจึงเริ่มแสวงหาทางออกทางด้านคุณใช้เวลาไม่น้อยกว่า 3-4 ชั่วโมงที่งมเส้นทางกันอยู่ในนั้นส่วนฝ่ายผมนะเมื่อตะโกนชื่อคุณทดสอบเสียงสะท้อนดูแล้วผมกับบุญคำและจันทร์ก็ไปนอนพักหลับกันอีก 2-3 ชั่วโมงเหมือนกันพอตื่นขึ้นสายมากแล้วผมก็เริ่มไต่ขึ้นเพดานถ้ำบริเวณที่สังเกตได้ว่ามีช่องทางเชื่อมสูงขึ้นไปทันทีซึ่งเส้นทางนี้บุญคำกับจันทร์สำรวจไม่พบมาก่อนพอค้นพบเส้นทางระดับสูงกว่าพื้นถ้ำได้การเดินทางฝ่ายผมรวดเร็วกว่าฝ่ายคุณสองคนมากแล้วเขาก็ยิ้มกว้างๆอีกครั้งคุณคงแปลกใจว่าเราใช้เส้นทางเหนือระดับพื้นถ้ำนั่นเดินมาจนกระทั่งทะลุลงถึงถ้ำที่คุณทั้งสองเข้ามาติดอยู่แล้วก็ได้ไต่ลงไปสำรวจซึ่งก็พบกับร่องรอยการพักนอนของคุณทั้งสองมีเศษกระป๋องของเครื่องเรชั่นทิ้งอยู่มันทำให้ผมพบความจริงว่าคุณทั้งสองยังไม่ตายแล้วก็มาติดอยู่ในถ้ำตันนั้นโดยหลบก้อนหินที่หล่นลงมาเป็นพายุได้ทันครั้งแรกนะเรานึกว่าคุณทั้งสองคนจะแหลกเหลวไปแล้วเมื่อมาพบหลักฐานของการมีชีวิตรอดอยู่และขณะนั้นได้หายไปจากที่นั่นแล้วผมกับสองคนนี่ก็รีบแกะรอยตามมาทุกระยะเรารู้ด้วยว่าคุณทั้งสองใช้วิธีไต่ขึ้นเพดานเหมือนกันโดยปีนขึ้นไปทางหน่อหินรูปคนหัวขาดนั่นยิ่งตามกระชั้นเข้ามาก็ยิ่งพบร่องรอยถนัดขึ้นทุกทีแสดงว่าฝ่ายคุณเพิ่งจะล่วงหน้าไปหยกๆนี่เองกล่าวจบประพินก็ฟักกระเป๋าเสื้อหยิบเอาปลอกของพลุเคมีที่เชิดวุฒิจุดนำทางและปักไว้ตามเส้นทางในถ้ำสองอันออกมาโยนลงไปให้ดูตรงหน้าทั้งสองจ้อง

0: มองตะลึงค่อยๆหยิบขึ้นมาดูแล้วมองหน้ากันเองอีกเป็นไงเชื่อหรือยังล่ะว่าผมตามหลังคุณทั้งสองมาในเส้นทางเดียวกันนั่นแหละโดยเว้นระยะแค่ชั่วโมงเศษเท่านั้นทั้งยินดีทั้งชมเชยคุณทั้งสองอยู่ในใจตลอดเวลาว่าในที่สุดคุณก็สามารถแสวงหาทางออกกันจนได้ปลอกพลุอันที่สองที่ผมพบปักอยู่ในซอกหินตรงบริเวณที่คุณไต่รอยแตกขึ้นมากลางเขาแต่ตอนที่ผมพบน่ะมันดับสนิทแล้วและขอให้เชื่อเถอะว่าถึงแม้คุณจะมัวงมหาทางออกยังไม่ได้เพราะอีกแค่ชั่วไม่นานผมบุญคำแล้วก็จันก็จะต้องไต่ตามเพดานด้านสูงลงมาพบคุณในถ้ำตันนั่นแล้วอย่างเลวที่สุดก็จะต้องเอาคุณสองคนออกมาตามทางเดิมที่ผมไต่มาตอนแรกโดยย้อนกลับทางเดิมแต่ปรากฏว่าในการตามแกะรอยคุณทั้งสองมานั้นกลับพบทางออกใกล้กว่าแล้วก็เสี่ยงน้อยกว่าทางเดิมซะอีกระพินผมคิดว่าคริสพูดถูกต้องแล้วล่ะคุณน่ะยิ่งใหญ่จริงๆเชิดบุตรพูดออกมาจากแก่นแท้ของหัวใจมองดูเขาอย่างศรัทธาและเชื่อมั่นเต็มเปี่ยมสุภาพบุรุษไพรสั่นศีรษะกล่าวตอบอย่างสงบว่าไม่หรอกคุณต่างหากและเชิดวุฒิที่ยิ่งใหญ่ทุกคนของพวกเราแม้แต่ผมเองก็ยังเชื่อแน่ว่าคุณสองคนตายไปแล้วที่ตามมานี่ก็ตามมาเพื่อจะสำรวจให้ได้ว่าตายกันอยู่บริเวณไหนที่แน่นอนเท่านั้นไม่นึกเลยว่าแม้คุณจะหลบเข้าช่องโพรงผิดเส้นทางกระบุญคำและจันซึ่งกำหนดไว้ให้ล่วงหน้าก่อนแล้วแต่ในที่สุดก็ยังอุตส่าห์หลีกหลบหินถล่มสงวนชีวิตไว้ได้ในนาทีวิกฤตแล้วก็หลังจากนั้นทั้งที่เห็นอยู่แล้วว่าเป็นทางตันทึบไปหมดคุณก็ยังสามารถเอาคริสรอดออกมาจากใต้ถ้ำนรกนั่นจนได้ด้วยไหวพริบปฏิภาณไอ้ผมน่ะมันพรานอาชีพเดินเขาเดินถ้ำอยู่แล้วแต่คุณน่ะไม่เคยมาก่อนคุณก็ยังอุตส่าห์ช่วยตัวเองได้โดยไม่งอมืองอเท้ารอความตายอยู่นี่สิเป็นสิ่งที่ผมยกย่องนับถือบุตรชายท่านนายพลยิ้มออกมาได้อย่างแห้งแรงที่สุดถอนใจยาวระพินผมน่ะไม่ได้ภาคภูมิใจหรือคิดว่าตัวเองมีความสามารถเลยแหละนะสองคนกับคริสน่ะนึกว่าไม่มีทางรอดแล้วคุณพระคุณเจ้าและเจ้าเขาเจ้าถ้ำหรอกที่เมตตาช่วยชีวิตไว้สรุปก็คือคนมันยังไม่ถึงที่ความภูมิใจดีใจที่สุดของผมกับคริสน่ะไม่ได้อยู่ในข้อที่ว่ายังแสวงหาทางออกได้แต่มันอยู่ในข้อที่ว่าในที่สุดคุณก็ตามมาจนพบต่างหากพบเอาในนาทีที่เราสองคนเกือบตายอีกเหมือนกันแล้วเชิดบุตรก็หันมองขึ้นไปบนภูเขาลูกนั้นที่ไต่กันลงมาแล้วถามว่าแล้วนี่เราอยู่ที่ไหนกันเนี่ยผมน่ะงงไปหมดแล้วก็เขาลูกเดียวกันกับที่ถล่มใส่พวกเรานั่นแหละคุณบุตรแต่เป็นซีกทางด้านตะวันออกคืออีกฟากนึงถ้างั้นผมกับคริสก็เข้าใจไม่ผิดแล้วล่ะรอยแตกที่ผมสองคนปีนไต่กันขึ้นมาเป็นรอยร้าวที่เพิ่งจะเกิดขึ้นใช่เปล่าครับก่อนนี้มันคงจะปิดตันไม่มีทางออกทางด้านนั้นใช่ไหมครับใช่แรงสะเทือนราวกับแผ่นดินไหวอันเกิดจากภูเขาถล่มทั้งลูกทำให้เกิดรอยร้าวไปทั่วตามบริเวณหินเปราะตรงที่คุณกับคริสไต่ขึ้นมาเพิ่งจะเป็นรอยแตกใหม่ๆซึ่งก็ช่วยย่นระยะทางออกมาเห็นท้องฟ้าเร็วขึ้นอีกความจริงช่องทางเดินในเขาลูกนี้เนี่ยมีเชื่อมทะลุโปร่งไปทั่วระกระรังมดนะคุณแต่มีชั้นต่างระดับของมันเท่านั้นแม้แต่ในปล่องเหวลึกลงไปก็จะต้องมีช่องเชื่อมถึงกันได้เว้นแต่ยังไม่มีใครสำรวจได้เท่านั้นเองขณะนั้นตาท่าบุญคำซึ่งแยกไปนั่งขัดสมาธิถือได้สายสินพนมในอุ้งมือสวดอะไรเงียบๆอยู่ทางด้านหนึ่งก็เดินตรงเข้ามาพอถึงแกก็คว้าข้อมือคริสก่อนผูกได้สายสินให้ที่ข้อมือแม่สาวมองดูอย่างงงๆไม่เข้าใจพอผูกเสร็จแกก็หันไปผูกให้กระเชิดวุฒิบ้างระพินหัวเราะเบาๆถามว่าทำอะไรอ่ะบุญคำแต่งานแม่คริสให้กับนายทหารเชิดวุฒิไงคำพูดของเขาสับพยอกเล่นแต่ดูมันจะมีความหมายชอบคนคริสติน่าหน้าแดงส่วนเชิดวุฒิยิ้มพราย เสียงตาเท่าบอกต่อมาว่าถ้าแมมคริสจะแต่งงานกับนายทหารมันก็ไม่เกี่ยวกับบุญคำหรอกนายบุญคำผูกข้อมือรับขวัญแมมกับนายทหารตะหากที่รอดตายมาได้กันไม่ให้ผีซ้ำดำพลอยด้วยนึกว่าตายแล้วเชียวไงถึงรอดออกมาได้ก็ไม่รู้โอมเพียงขอให้เป็นสุขเป็นสุขมีลูกสักสองโหลนะเชิดบุตรสะดุ้งโยงร้องเฮ้ยลุงคำผูกข้อมือรับขวัญที่รอดชีวิตมาได้แล้วไงอวยพรฟังทำแม่งทำแม่งอย่างนั้นน่ะลุงคริสติน่าจับหางเสียงตอนท้ายของบุญคำไม่ถนัดนักได้แต่ทำหน้างงๆไม่รู้เรื่องระพินกลั้นหัวเราะวางหน้าเฉยแต่เท่าจอมสับประโดกโบกมือทำหน้าครึมเฉยเฉยเฮ้ยหน้าบุญคำอวยพรให้อย่างนี้ก็ดีแล้วหรือจะไม่รับพรที่ไอ้คำให้ก็ตามใจประโยคหลังแกเอียงหน้าเข้ามากระซิบเอารับสิทำไมจะไม่รับโถลุงคำเชิดบุตรกระซิบตอบบุญคำคว้าแขนเชิดบุตรหมับฉุดให้ลุกขึ้นยืนแล้วพาเดินเลี่ยงห่างออกไปเล็กน้อยโดยไม่สนใจว่าคริสติน่าจะจับตามองอยู่เช่นไรเอากันดื้อซึ่งหน้างั้นแหละพอพ้นระยะที่คนอื่นๆจะได้ยินแกก็ทำหน้าขึงขังกระซิบเชิงขู่ถามเบาที่สุดนี่นายทหารเมื่อคืนนี่หรือเปล่าอะไรที่ว่าหรือเปล่าอ่ะไม่ทำเป็นไก่เดี๋ยวก็ซัดเลยแกทำมือกำหมัดขึ้นเชิดบุตรหัวเราะโธ่ลุงคนจะตายกันอยู่แล้วใครจะมีกระจิตกระใจอย่าโกหกไอ้คำนะถ้าโกหกแล้วก็ต่อไปนี่ไม่ต้องมาปรึกษาหารือกันในเรื่องนี้อีกต่อไปเอาไม่โกหกก็ไม่โกหกเชิดบุตรตอบอ่อยๆเมื่ออยู่กับบุญคำเขาก็เหมือนเด็กๆคนนึงยอมให้แกปั่นหัวได้เกือบทุกชนิดเอาไม่โกหกก็บอกมาดิเยสโนลุงคำเขาเรียก yes หรือ no ไม่ใช่ yes เออเสียงมันก็ฟังคล้ายๆกันนั่นแหละไหนบอกให้ชื่นใจหน่อยสิแกทำท่าเหมือนลอตอกไม่มีผิด yes เชิดวุฒิจำใจต้องสารภาพบุญคำเอามือสับอากาศทำปากมันต้องอย่างนั้นแล้วไงสะเด็ดสะเดาสะเดาลูกไหมก็แหม่มเบลใครจะห่อแรกกว่ากันฮะนายทหารก่อนที่เชิดวุฒิจะตอบเช่นไรเสียงระพินไพรวันก็ดังมาว่าคุณวุฒิครับอย่าหลวมตัวให้เท่าเจ้าเล่จอมสับประโดกนั่นหลอกอะไรได้นะใครคบกับบุญคำเสียคนไปหลายรายแล้วกลับมานี่เถอะเชิดวุฒิยิ้มแย่รีบพละจากกลับมาร่วมกลุ่มทันทีบุญคำออกกำปั้นทุบกับฝ่ามือดังชาติสะบดอุบอิบว่าน
1: ายกูรู้ทันกูซะเรื่อยกำลังจะหลอกให้เด็กมันเล่าเรื่องตื่นเต้นให้ฟังสักกันหน่อยดันพามาก็มาซะแล้วจะขับกันไม่ได้ก็อีตอนคอยขวางลำขัดคออยู่เรื่อยนี่ละเว้ยแล้วแกก็หันมาคอนขวับเดินลงไปอาบน้ำในลำธารคนเดียว

ระพินและจันถือโอกาสรับประทานอาหารมื้อแรกของวันณตำแหน่งนั้นด้วยเพราะตั้งแต่ตื่นขึ้นมาต่างยังไม่ได้กินอะไรกันเลยนอกจากน้ำเพราะมัวแต่บุกบันติดตามค้นหาบุคคลทั้งสองโดยทันทีชนิดไม่ยอมล่าช้าเสียเวลาบุญคำนั้นขณะนี้แยกตัวไปอาบน้ำในทานซะแล้วเสียงเชิดวุฒและคริสติน่าตะโกนเรียกให้ขึ้นมากินอาหารแกก็ขอผลัดว่าอยากจะอาบน้ำอาบท่าให้สบายใจซะก่อนคริสติน่าจึงเปิดเนื้อกระป๋องจากเครื่องเรชั่นที่เหลืออยู่ของหล่อนนำเอาไปให้ตาพรานเท่าตรงทานน้ำตำแหน่งที่แกนอนแช่อยู่ซ้ำยังนำบรันดีที่เหลือติดย่ามหลังอยู่เล็กน้อยไปให้ด้วยที่แท่นหินใต้ร่มเงาสักบัดนี้จึงมีเพียง4คนที่นั่งรวมกลุ่มสนทนาสอบซักเหตุการณ์กันอยู่สำหรับเชิดวุฒคริสติน่าดื่มเพียงกาแฟเพราะกินกันก่อนที่จะม่อยหลับไปแล้วถึงคราวที่คุณจะเล่าถึงฝ่ายพวกคุณทางด้านบนบ้างครับพี่ชายในบรรยากาศที่ไม่มีอะไรเร่งร้อนเพราะต่างฝ่ายโล่งอกสบายใจกันได้แล้วเชิดวุฒิเตือนระพินขึ้นมาบ้างเล่าให้ละเอียดยิบนาทีต่อนาทีเลยนะครับนับแต่หินถล่มร่วงลงมาโดยพลูเข้าปะทะฝ่ายผม4คนที่ไต่ขึ้นไปก่อนแล้วจึงร่วงเลยหลบลงไปกลบทับพวกคุณที่เดินล่ออยู่ในเส้นทางข้างล่างอีก4คนถัดไปซึ่งเวลามันก็คงจะห่างกันแค่ไม่เกิน10วินาทีเท่านั้นในเหตุการณ์เดียวกันที่เราเผชิญหน้าทั้ง2ฝ่าย2ด้านรพินพูดช้าๆขณะที่กินอาหารไปพลางคริสติน่านั่งกอดเข่าเอาหน้าซุกลงระหว่างแขนทั้ง2เหลือแต่ลูกตามองจับมาที่เขานิ่งเชิดวุฒเอื้อมมือมาจับเข่าของเขาบีบเบาๆโลกของเราทั้งสองฝ่ายถูกตัดขาดออกจากกันอย่างน้อยก็กว่า12ชั่วโมงต่างฝ่ายต่างไม่รู้อะไรของกันและกันเลยทางด้านผมเล่าให้คุณฟังละเอียดหมดแล้วถ้าคุณจะบอกถึงทางด้านคุณโดยไม่ให้มีอะไรตกหล่นเลยก็จะดีมากแล้วครับครับผมจะพยายามครับเอาว่าถ้าตอนไหนไม่เคลียร์หรือว่ามีข้อสงสัยยังไงก็ซักถามแล้วกันแต่ก่อนจะถึงทางด้านฝ่ายผมอยากจะให้คุณลองหันไปถามทางด้านจันกบุญคำดูซะก่อนเพราะทั้งสองคนร่วมอยู่กับคุณทางด้านล่างแล้วก็ต่างฝ่ายต่างเพ่นหนีกันไปคนละทางคนละคู่ตอนนี้ตาคำไปอาบน้ำอยู่โน่นก็ไม่เป็นไรผมจะให้จันเล่าเองถึงเหตุการณ์ตอนนั้นตอนที่เขาทั้งสองพยายามจะรั้งคุณกับคริสเข้าไปในช่องทางที่กำหนดหมายตาไว้ก่อนแล้วแต่ดูเหมือนคุณทั้งคู่ก็มัวแต่ทะเลาะทุบตีกันอยู่จนหินมันร่วงพลูลงมาประโยคหลังเขากล่าวปนหัวเราะเบาๆอย่างขันขันบัดนี้เรื่องร้ายที่เต็มไปด้วยความวิตกกังวลซึ่งผ่านพ้นไปแล้วจึงกลายเป็นเรื่องที่เมื่อย้อนคิดนำมาปะติดปะต่อเหตุการณ์แบบเล่าสู่กันฟังแล้วมันก็กลายเป็นเรื่องขบขันสนุกสนานไปคริสติน่ายังมองนิ่งอยู่ที่เขาเช่นเดิมแต่เชิดวุฒเปลี่ยนสายตาร่าเริงไปที่จันเป็นไงจันเหตุการณ์ตอนนั้นน่ะจันยิ้มแห้งๆรอดตายกันหมดทุกคนก็นับประบุญอักโขแล้วล่ะนายทหารสมุนซ้ายของระพินพูดอ่อยๆพลางสันหน้าไปมาถอนใจเฮือกจันกับพี่คำก็มองเห็นอยู่แล้วว่านายทหารกับแหม่มนะมัวแต่หยอกเล่นกันอยู่อีตอนที่หินบนหัวของเรามันคลืนลงมายังกับฟ้าถล่มอ่ะแล้วความจริงตามลำดับขั้นตอนก็ถูกเปิดเผยออกไปให้ทั้งคริสและเชิดบุตรทราบจันเล่าถึงตอนที่บุญคำตะโกนเรียกสุดเสียงทลาวิ่งเข้าไปจะฉุดทั้งสองให้เข้ามาในโพรงถ้ำตามนัดหมายและบุญคำก็ถูกหินก้อนแรกตกลงมากระทบคว่ำหน้าลงตัวเขาเองเห็นว่ามันคับขันเต็มทีแล้วจึงโดดเข้าคว้าขาลูกพี่ลากเข้าช่องโพรงถ้ำเอาตัวรอดไว้ก่อนเพราะจะไปมัวพะวงถึงเชิดพุทธและคริสติน่าอยู่ตอนนั้นก็มีหวังตายกันหมดในที่สุดทั้งสองพรานก็เข้าไปนั่งตัวสั่นฟังหินถล่มใส่โถมทับลงมายังช่องทางเดินแคบๆนั้นโดยเชื่อว่าทั้งเชิดพุทธและคริสติน่าคงจะหลบไม่ทันเหลวเละไปด้วยกันทั้งสองคน
ความหวังในข้อที่ว่าทั้งสองจะหลบทันโดยเข้าไปในโพรงที่เคยสำรวจไว้ก่อนแล้วว่าเป็นช่องทางตันก็มีอยู่บ้างเหมือนกันแต่หวังไว้น้อยมากแมมคริสกับนายทหารน่ะจันกับพี่คำไม่คิดว่าจะรอดอีกแล้วล่ะถึงหลบหินได้ถ้าเข้าช่องผิดก็ต้องไปติดตายอยู่ในช่องตันแน่ๆถ้าจะให้พนันก็ต่อล้านบาทเอาบาทเดียวทั้งที่จันไม่มีเงินล้านก็ยังกล้าพนันได้ล่ะจันบอกจากความรู้สึกแท้จริงเชิดวุฒหัวเราะแล้วร้องว่าเฮ้ยนี่มันก็แช่งกันนี่ว่าตาจันไม่ได้แช่งนายทหารของมันก็เห็นกันแง่ๆอยู่แล้วมีอย่างเหรอหินกำลังลั่นโครมโครมลงมายังหลอกหยอกเล่นกันอยู่ได้เห็นทุบกระตุบตับตุบตับนายทหารก็ร้องเพลงเสียงอะไรฟักฟักหมีหมีอะไรก็ไม่รู้ข้างแมมคริสก็ร้องอยู่กรีดกรีดจันฟังไม่ออกอะแต่ดูท่าว่าจะด่าแม่เอาไม่ต้องเท้าความตอนนั้นหรอกว่าต่อไปดิแล้วไงอีกนายทหารหนุ่มรีบบอกมาจันบอกถึงสภาพของตนเองกับบุญคำที่เข้าไปนั่งจับเจ้าตกใจแทบหมดสติอยู่ในโพรงนั้นรอจนกระทั่งเสียงหินสงบสิ้นลงแล้วก็ลงความเห็นตรงกันว่าทั้งแหม่มคริสและนายทหารไม่มีทางรอดแน่แล้วซึ่งความผิดก็น่าจะตกมาถึงทั้งเขาและบุญคำข้าที่มีหน้าที่ดูแลบุคคลทั้งสองอยู่แล้วแต่ไม่อาจช่วยเหลือได้ทันโดยต้องพลัดกันแบบนี้อันไม่ใช่ความผิดของทั้งสองเลยตัวเองสองคนน่ะรอดปลอดภัยแล้วแต่ถ้ากลับไปจะรายงานต่อเจ้านายคือรพินได้ยังไงคงถูกด่าปนปี้ชนิดไม่เลี้ยงทีเดียวแล้วนั่นก็เป็นความรู้สึกของจันและบุญคำตอนนั้นซึ่งเป็นความทุกข์หนักไม่น้อยไปกว่าใครเหมือนกันโปรดพิจารณาให้ดีนะครับตอนนี้กลายเป็น3ฝ่ายแล้วที่พลัดกันโดยไม่รู้ข่าวกันเลยคือ1พวกผมข้างบน2คุณกับคริส2คนที่หลบเข้าไปในช่องทางผิดแล้วก็3บุญคำกับจันที่เข้าไปหลบอยู่อีกช่องหนึ่งทุกฝ่ายล้วนอยู่ในภาวะวิตกกังวลด้วยกันทั้งสิ้นและไม่สามารถจะทราบเหตุการณ์ของแต่ละฝ่ายได้โดยถูกตัดแยกขาดออกจากกันเป็น3ด้านจอมพรานเสริมมาเพื่อเน้นให้คริสติน่ากับเชิดวุฒเข้าใจมองเห็นภาพอย่างกระจ่างชัดคริสติน่ากับพริบตาหลับลงชั่วขณะเชิดวุฒหน้าบ้องแบ้วขณะนี้เขาถอดเสื้อออกพาดแง่หินเหลือแต่เชิดหนังผิวแท้ปล่อยให้ลมอันมีไอแดดร้อนโชยพัดผ่านพี่คำมีวิทยุที่นายทหารส่งให้ถือไว้อันหนึ่งพอเสียงหินมันเงียบลงแกก็แหกปากตะโกนเรียกเข้าวิทยุลั่นไปหมดเรียกนายทหารเรียกแมมคริสเรียกนายระพินก็เรียกไปทุกคนแหละแต่ไม่เห็นมีใครพูดตอบมาสักกับคนข้างบนฝ่ายของนายระพินจะเป็นยังไงมั่งก็ไม่รู้แมมคริสกับนายทหารก็คงจะถูกฝังไปแล้วตอนนั้นสองคนคิดยังไงอ๋อยังอุตส่าห์นึกถึงวิทยุแล้วเรียกเหมือนกันเหรอเชิดวุฒถามปนหัวเราะทำไมจะไม่เรียกจันก็ช่วยเรียกอีกคนหนึ่งเรียกตั้งร่วมครึ่งชั่วโมงเนี่ยไอ้ที่ว่าเรียกวิทยุน่ะเปิดสวิตช์ด้วยหรือเปล่าคริสถามมาจากใบหน้าที่ยังซุกอยู่ในซอกแขนขณะนั่งกอดเข่าเป็นเสียงพูดยาวๆจันซะมากกว่าจะเจตนาสอบถามแท้จริงเอาเปิดสิแมมก็เห็นไฟแดงมันยังสว่างเป็นจุดอยู่บนหัวของเครื่องอะจะว่าพี่คำแกไม่เปิดสวิตช์ได้ยังไงจันว่าพวกเราทั้งสองฝ่ายล้วนต่างใช้วิทยุเรียกหากันทั้งนั้นแหละครับไม่ว่าจะเป็นฝ่ายผมด้านบนฝ่ายคุณกับคริสและฝ่ายของจันกับบุญคำแต่ก็อย่างที่ทราบกันแล้ววิทยุของเราทุกฝ่ายมันไร้สมรรถภาพลงชั่วขณะในบริเวณนี้ติดต่อกันไม่ได้เลยทุกสิ่งทุกอย่างจึงดำมืดไปหมด
สำหรับทางด้านผมนะตอนนั้นก็ยังไม่รู้นะว่าคุณและคริสแยกออกจากบุญคำและจันทร์เพราะผิดจังหวะที่นัดกันไว้ก่อนเข้าใจว่าคงจะปลอดภัยเรียบร้อยดีตามช่องทางที่บุญคำกำหนดไว้ส่วนเรื่องวิทยุที่เรียกกันแล้วไม่ได้ยินเสียงตอบรับเลยก็ยังไม่รู้สึกสงสัยอะไรนักเพราะรู้อยู่แล้วว่าอาจเป็นบริเวณอับคลื่นวิทยุผมมานึกเอะใจภายหลังอีก 5-6 ชั่วโมงต่อมาเพราะไม่เห็นบุญคำนำคุณสองคนไปยังจุดนัดพบบนยอดสักดำอย่างที่สัญญากันไว้ระพินเป็นฝ่ายบอกเพื่อทั้งสองลำดับภาพเหตุการณ์ได้ตามความจริงที่ได้เกิดขึ้นแล้วก็รับหน้าที่ต่อจากจันเล่าให้ทั้งสองฟังโดยมาเริ่มต้นอีกครั้งขณะที่ฝ่ายของตนอันติดตามด้วยหัวหน้าคณะดร.สแตลลีย์คีตและอิซาเบลไต่หน้าผาขึ้นไปยังตำแหน่งก้อนหินที่แลดูเป็นที่น่าสงสัยลักษณะประหลาดน่าเกรงอันตรายนั้นตลอดเวลาสองคนที่เพิ่งรอดตายออกมาได้นั่งฟังตาเขม็งระพินเล่าไปตามจริงทั้งหมดที่ตนเองเผชิญร่วมกับผู้ติดตามทั้งสามเล่าถึงสาเหตุที่ทำไมหินอันมีโคนคอดกิ่วก้อนนั้นจึงขาดตกลงมาเป็นผลให้หินบนหน้าผาแถบนั้นทั้งหมดพลอยถล่มร่วงพลูลงทั้งแถบซึ่งมันก็มาจากเจ้าช้างใหญ่อันครั้งแรกเห็นเป็นเงาสีดำสนิทปานนินคอยรอจังหวะงัดหินก้อนที่อยู่เหนือขึ้นไปด้านบนให้หล่นลงมากระทบตรงรอยกิ่วของหินก้อนสำคัญก้อนนั้นขาดหลุดลงขณะนั้นเขาไม่ได้หันมาสนใจพรรคพวกทางด้านล่างที่กำลังเดินเป็นเป้าล่อเข้าไปในช่องทางซอกเขาแคบๆด้านล่างเลยอันเนื่องจากได้ทำความเข้าใจตกลงที่หมายนัดแนะกันไว้เรียบร้อยแล้วเมื่อหินก้อนใหญ่สื่อมฤตยูก้อนนั้นเริ่มหักหลุดจากที่เขาก็เห็นตัวการแล้วก็ยิงทันทีมันสุดคู่เข่าหน้าถลายลื่นลงมาติดคาอยู่กับโขดหินที่ก้อนใหญ่หักลงไปแล้วจากนั้นตนเองก็หลีกหลบเข้าหาที่ปลอดภัยเพราะพายุหินที่ร่วงไหลตามกันลงมานับไม่ถ้วนอันเกิดจากอำนาจสั่นสะเทือนเบลคีตและสแตลลีซึ่งแยกกันอยู่คนละชะง่อนก็โอละเวงปั่นป่วนไปหมดบาดเจ็บไปตามๆกันสุดแต่ว่าใครมากน้อยแค่ไหนและคนที่ดูหน้าวิตกที่สุดในขณะนั้นก็คือหัวหน้าคณะดร.สแตนลีย์ซึ่งสลบเหมือดกว่าจะแก้ไขกันขึ้นมาได้นอกจากตัวเขาเองแล้วเบลน่ะเจ็บน้อยที่สุดคีตถัดมาหนักสุดก็คือสแตนลีย์แต่การที่ไม่มีใครกลิ้งหล่นลงไปแหลกเหลวพร้อมกับพายุหินที่พัดร่วงไปยังซอกทางเดินข้างล่างนั้นก็ย่อมนับว่าโชคดีที่สุดแล้วภายหลังเมื่อแก้ไขหัวหน้าคณะขึ้นมาได้สำเร็จอันเป็นเวลาที่หินถล่มร่วงสิ้นสุดลงไปหมดแล้วตะวันโผล่เพลเต็มทีมองลงไปเบื้องล่างซอกทางเดินนั้นหินหินปรักหักพังโถมไว้เต็มไปหมดเหมือนถนนสายใหม่ทั้งหมดเริ่มเรียกวิทยุทันทีเหมือนกันโดยเรียกทั้งเชิดบุตรคริสและบุญคำไม่ปรากฏเสียงตอบรับความสงสัยคลางแคลงใจเริ่มเกิดขึ้นแต่ก็ยังไม่มากนักและทั้งคณะก็ปีนขึ้นไปดูซากของไอ้งาดำที่ระพินยิงคว่ำอยู่กับที่นี่คุณเชื่อไหมครับคริสเจิดวุฒิระพินพูดเสียงต่ำขรึมลงขณะแลตาบุคคลทั้งสองที่ตั้งอกตั้งใจฟังชนิดตาไม่กระพริบไอ้ช้างตัวที่เราทุกคนเห็นชัดๆว่างาสีดำสนิททำหน้าที่งัดหินลงปะทะกับโขดหินก้อนนั้นแบบจุดชนวนระเบิดและผมยิงมันคว่ำถลายครูดลงมาตามไหล่เขาติดค้างอยู่ตำแหน่งนั้นปรากฏว่าเมื่อเราขึ้นไปดูมันใกล้ๆอีกครั้งไอ้งาที่เห็นว่าดำสนิทของมันแต่แรกๆน่ะค่อยๆกลับกลายเป็นสีเหลืองขาวเหมือนงาช้างธรรมดาเป็นการค่อยๆเปลี่ยนสีกลับกลายกันซึ่งหน้าตำตาในระหว่างที่พวกเราขึ้นไปล้อมดูกันอยู่ทีเดียว

0: จุดหนึ่งสำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: เจ้าหน้าที่อส.เชียงใหม่เดินทางกลับถึงที่ตั้งเป็นที่เรียบร้อยหลังปฏิบัติภารกิจต่อเนื่อง10วันในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยจังหวัดน่านนายรัฐพลณราดิศรผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เปิดเผยว่ากำลังพลสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนสังกัดกองบังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดเชียงใหม่จำนวน50นายพร้อมผู้บังคับบัญชา2นายซึ่งเป็นชุดช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่จังหวัดน่านได้เดินทางกลับถึงที่ตั้งเป็นที่เรียบร้อยแล้วหลังเข้าร่วมสนับสนุนภารกิจช่วยเหลือและฟื้นฟูประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านระหว่างวันที่20ถึง29สิงหาคม2569รวม10วันตลอดระยะเวลาการปฏิบัติภารกิจกำลังพลสมาชิกอส.เชียงใหม่ได้ร่วมกันสนับสนุนช่วยเหลือประชาชนและฟื้นฟูพื้นที่ประสบภัยตามที่ได้รับมอบหมายเพื่อเร่งบรรเทาความเดือดร้อนและช่วยให้ประชาชนสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติโดยเร็วสำหรับการเข้าสนับสนุนภารกิจในครั้งนี้สะท้อนถึงความร่วมมือระหว่างจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดน่านรวมถึงการบูรณาการกำลังของฝ่ายปกครองในการให้ความช่วยเหลือประชาชนในสถานการณ์ภัยพิบัติโดยยึดความปลอดภัยและประโยชน์ของประชาชนเป็นสำคัญผมสันคำวงทีมข่าวสวทเชียงใหม่รายงาน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า

ลึกกว่าลึกปวดร้าวแสนเศร้าโศกวิปโยคอาดูลคราวสูญสิ้นประชาราษฎร์ทั่วแดนทั้งแผ่นดินน้ำตารินด้วยรักสุดภักดีสั่นสะท้านโลกเหมือนสะเทือนไหวทุกดวงใจคงครองแต่มองสีน้อมกราบส่งเสด็จพระพันตีพระราชชนนีพระแม่หลวงของปวงชนสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ

0: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ไม้เท้าขาวมิตรคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนีหน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วีลแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อม Thai ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399

0: แก๊สกำลังดูอะไรกันอยู่จ๊ะ
1: ดูข่าวประกาศขึ้นราคาแก๊สครับ
2: อยากขึ้นก็ขึ้นไปเถอะไม่เห็นเกี่ยวกับเราสักหน่อย
0: ทำไมจะไม่เกี่ยวละจ๊ะที่บ้านเราก็ใช้ก๊าซสำหรับหุงต้มอาหารด้วยนี่จ๊ะ
2: ไม่ใช่ค่ะพี่พศบ้านเราใช้แก๊สต่างหาก
0: ก๊าซกับแก๊สก็เหมือนกันนั่นแหละจ้า
1: เหมือนกันยังไรครับดีใจงง
0: คำว่าก๊าซกับแก๊สทับศัพท์มาจากภาษาอังกฤษคำเดียวกันคือคำที่เขียนว่า GAS แต่ทับศัพท์การออกเสียงที่แตกต่างกันถ้าเป็นภาษาอังกฤษสำเนียงอเมริกันจะออกเสียงว่าแก๊สแต่ถ้าเป็นภาษาอังกฤษสำเนียงอังกฤษจะออกเสียงว่าก๊าซจ้ะ
2: ที่แท้ก๊าซกับแก๊สก็เป็นคำเดียวกันนั่นเอง
0: น้องๆหนูๆอย่าลืมนะครับเราคนไทยต้องใช้ภาษาไทยให้ถูกต้องสวัสดีครับ

moment. Please try again later.

0: บทสามารถติดต่อได้กรุณาโทรใหม่อีกครั้ง
1: The subscriber you have dialed is out of coverage at the moment. Please try again later.

0: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: จังหวัดยะลายกระดับเข้มข้นสูงสุดรับวันชาติมาเลเซียและครม.สัญจรตำรวจและฝ่ายความมั่นคงในจังหวัดยะลาเพิ่มการตรวจสอบบุคคลรถยนต์และรถจักรยานยนต์ต้องสงสัยในพื้นที่8อำเภอหลังมีข้อมูลข่าวกรองเกี่ยวกับความเคลื่อนไหวในการจัดหายานพาหนะที่อาจถูกนำไปใช้ประกอบระเบิดแสวงเครื่องโดยเน้นป้องกันเหตุที่อาจเกิดขึ้นในช่วงวันสำคัญดังกล่าวขณะเดียวกันพื้นที่เมืองยะลาและแนวรอยต่อถูกจับตาเป็นพิเศษเจ้าหน้าที่เพิ่มการเฝ้าระวังสถานที่ราชการย่านชุมชนร้านค้าและจุดสำคัญต่างๆเพื่อป้องกันการสร้างสถานการณ์และลดความเสี่ยงต่อประชาชนด้านพื้นที่ชายแดนอย่างอำเภอเบตงก็มีการยกระดับมาตรการเช่นกันทั้งการตรวจรถบุคคลและการดูแลพื้นที่เศรษฐกิจและแนวชายแดนหลังมีข่าวแจ้งเตือนถึงความเป็นไปได้ในการโจรกรรมรถจักรยานยนต์เพื่อนำไปใช้ก่อเหตุส่วนการประชุมครม.สัญจรที่หาดใหญ่รัฐบาลเตรียมลงพื้นที่ในวันที่31สิงหาคมถึง1กันยายนโดยมุ่งขับเคลื่อนการพัฒนา5จังหวัดชายแดนภาคใต้ทั้งด้านเศรษฐกิจโครงสร้างพื้นฐานและความมั่นคงทำให้เจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายต้องเตรียมมาตรการรักษาความปลอดภัยอย่างรัดกุมเป็นพิเศษโดยจังหวัดยะลายกระดับการเฝ้าระวังอย่างเข้มข้นไม่ใช่เพราะเกิดเหตุใหญ่ขึ้นแล้วแต่เป็นการป้องกันล่วงหน้าจากข้อมูลด้านการข่าวโดยเจ้าหน้าที่ขอความร่วมมือประชาชนหากพบรถบุคคลหรือวัตถุต้องสงสัยให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ทันทีเพื่อช่วยกันสกัดเหตุรุนแรงก่อนเกิดขึ้นจริง
2: จบข่าววินุลรัตน์ศรีใสศูนย์ข่าวอวชท.จังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
3: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราษฎร์พระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
4: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
5: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
6: English please press 1
7: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
8: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
9: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน
10: Tab to Read
9: เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่
10: Play Store และ App Store
8: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
9: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
11: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร0816163224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
12: กฎหมายง่ายจังแค่ฟังก็เข้าใจโดยสำนักงานกิจการยุติธรรม
13: ตอนสินค้าไม่ตรงปก
14: พี่ไลมาดูสิฉันสั่งซื้อเสื้อออนไลน์มาทำไมมันไม่เหมือนในรูปตัวอย่างเลยอะเสื้อสั้นอะไรขนาดนี้จะใส่ยังไงล่ะเนี่ย
15: โอ้โหเสื้อน้องหมาป่ะเนี่ยทั้งขนาดทั้งสีไม่เห็นจะมีอะไรตามที่เธอตั้งใจซื้อเลย
14: โอ้ยนี่ฉันจะทำอะไรได้บ้างเนี่ย
16: การหลอกขายสินค้าทางออนไลน์มีความผิดแน่นอนค่ะผู้เสียหายสามารถแจ้งความได้เพราะการที่คนขายสินค้าโฆษณาถ่ายรูปและบรรยายคุณภาพของสินค้าในลักษณะต่างๆหลอกให้เราหลงเชื่อแต่เมื่อได้รับสินค้ามาแล้วไม่ตรงกับของที่สั่งซื้อผู้ขายสินค้าจะต้องได้รับโทษจำคุกไม่เกิน3ปีหรือปรับไม่เกิน 60,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับทางที่ดีก่อนที่จะสั่งซื้อสินค้าควรตรวจสอบการจดทะเบียนการค้าหรือเอกสารประกอบธุรกิจเพื่อเป็นการป้องกันเบื้องต้นไม่ให้ถูกหลอกจากการซื้อของออนไลน์นะคะ
14: รอของก็นานแถมของที่ได้มาก็ไม่ตรงปกแบบนี้เสียใจอ่ะเดี๋ยวต้องแชทไปเคลียร์กับแม่ค้าซะแล้ว
12: หากสงสัยเรื่องกฎหมายหรือได้รับความไม่เป็นธรรมติดต่อสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศหรือโทรสายด่วนยุติธรรม1111กด77นะ จะบอกให้

ึกงัดทังงัดทังงัดทังงัดงัดทังงัดทังงัดทังงัดงัดทังงัดทังงัดทังงัดงัดทังงัดทังงัดทังงัดงัดทังงัดทังงัดทังงัด

0: งัดทั้งงัดทั้งงัดทั้งงัดงัดทั้งงัดทั้งงัดทั้งงัดงัดทั้งงัดทั้งงัดทั้งงัดงัดทั้งงัดทั้งงัดทั้งงัดงัดทั้งงัดทั้งงัดทั้งงัดงัดทั้งงัดทั้งงัดทั้งงัดงัดทั้งงัดทั้งงัดทั้งงัดงัดทั้งงัดทั้งงัดทั้งงัด
1: กี่ย้อนว่าหากเจ้าแห้งสิให้แสดงจังได้ที่อ้ายส่วนไปหาหนอม

0: ำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: ท่านยศนันลุยแก้ปัญหาสารพิษแม่น้ำกกด้วยซินโครตอนนาโนเทคร้อยเอกหญิงพรัชรัตน์ทองสรวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าเมื่อปัญหาสารหนูและโลหะหนักกลายเป็นโจทย์คุณภาพน้ำของชุมชนงานวิจัยจึงต้องไม่หยุดอยู่ในห้องทดลองแต่ต้องเปลี่ยนเป็นทางออกที่ประชาชนใช้ได้จริงรัฐบาลจึงสนับสนุนกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมอว.ส่งงานวิจัยไทยลงพื้นที่พัฒนาแม่แบบระบบผลิตน้ำประปาหมู่บ้านสำหรับกำจัดสารหนูและโลหะหนักในพื้นที่ริมน้ำแม่กกจังหวัดเชียงรายโดยนายยศนันท์วงสวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอว.ลงพื้นที่จังหวัดเชียงรายเป็นประธานส่งมอบแม่แบบระบบผลิตน้ำประปาหมู่บ้านสำหรับกำจัดสารหนูให้แก่ชุมชนบ้านเมืองบ้านเมืองงิมและบ้านริมกกเพื่อให้ท้องถิ่นนำไปใช้ยกระดับคุณภาพน้ำประปาและดูแลประชาชนในพื้นที่โดยเป็นการนำงานวิจัยมาตอบโจทย์ปัญหาคุณภาพน้ำจากความขุ่นสารหนูและโลหะหนักที่เกิดขึ้นในพื้นที่เบื้องหลังระบบกรองคือการผลึกกำลังของซินโครตอนนาโนเทคโดยสถาบันวิจัยแสงซินโครตอนนำเทคโนโลยีแสงซินโครตอนมาวิเคราะห์ลักษณะของสารหนูเพื่อช่วยกำหนดแนวทางบำบัดที่เหมาะสมขณะที่สวทช.โดยศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาตินำความรู้ด้านนาโนเทคโนโลยีมาพัฒนาวัสดุดูดซับที่มีความจำเพาะต่อสารหนูและโลหะหนักก่อนนำมาประยุกต์เป็นระบบกรองสำหรับน้ำประปาชุมชนระบบพัฒนาสามารถดักจับสารหนูได้ 100% และวัสดุกรองสามารถฟื้นฟูเพื่อนำกลับมาใช้ซ้ำได้ช่วยลดต้นทุนการดูแลระบบในระยะยาวโดยมีการนำไปติดตั้งใช้งานจริงในพื้นที่นำร่องของชุมชนริมลำน้ำกกครอบคลุมประชาชนกว่า700ครัวเรือนขณะที่บ้านฟาร์มสัมพันธกิจมีระบบบำบัดน้ำรองรับประชาชนกว่า250ครัวเรือนและโรงเรียนบ้านเหมืองแดงอำเภอแม่สายมีการติดตั้งระบบกรองน้ำเพื่อดูแลนักเรียนและบุคลากรกว่า700คนซึ่งน้ำสะอาดไม่ใช่เพียงเรื่องของน้ำประปาแต่คือพื้นฐานของสุขภาพและคุณภาพชีวิตตั้งแต่การดื่มการทำอาหารและสุขอนามัยไปจนถึงการทำการเกษตรและการประกอบอาชีพเพื่อคุณภาพน้ำเปลี่ยนแปลงชุมชนจึงต้องมีข้อมูลทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อให้สามารถรับมือกับความเสี่ยงและดูแลน้ำที่ใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างมั่นใจจบข่าวเยาวรักษ์ใส่คำศูนย์ข่าวอวชท. News
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า

ลึกกว่าลึกปวดร้าวแสนเศร้าโศกวิปโยคอาดูลคราวสูญสิ้นประชาราษฎร์ทั่วแดนทั้งแผ่นดินน้ำตารินด้วยรักสุดภักดีสั่นสะท้านโลกเหมือนสะเทือนไหวทุกดวงใจคงครองแต่หมองสีน้อมกราบส่งเสด็จพระพันตีพระราชชนนีพระแม่หลวงของปวงชนสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ

0: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ไม้เท้าขาวมิดคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนี้หน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วิวแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
8: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ
9: ์วันนี้เสนอคำว่าสวามิภักดิ์สวามิภักดิ์ประกอบด้วยคำว่าสวามิกับภักดิ์ซึ่งมาจากภาษาสันสกฤตว่าสวามินและภักติสวามินหรือสวามิแปลว่าเจ้าของผู้เป็นใหญ่ผู้เป็นนายภาษาบาลีใช้ว่าสามีส่วนคำว่าภักติหรือภักดีแปลว่าความจงรักความภักดีความเลื่อมใสยิ่งสวามิภักดิ์หรือสามิภักดิ์แปลว่าความจงรักภักดีต่อเจ้านายหมายถึงยอมตนหรือมอบตนให้อยู่ใต้อำนาจเช่นรามเกียรติ์ตอนพิเภกสวามิภักดิ์คือตอนที่พิเภกถวายตัวเป็นข้าจงรักภักดีต่อพระรามในคำกลอนสุภาษิตของพระธรรมศาสตร์สุขเรื่องพิเภกสอนบุตรกล่าวถึงคำสอนของพิเภกที่ให้มีความซื่อสัตย์จงรักภักดีต่อเจ้านายว่าจงสัตย์ซื่อสวามิภักดิ์รักนายอย่ามองหมายถมทับลับหลัง
8: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.royin

0: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: นราธิวาสเปิดงานบาราเทล2569ดึงนักวิ่งกว่า500ชีวิตเข้าร่วมชูนาขั้นบันไดบ้านยาเดะกระตุ้นท่องเที่ยวอเมซอนเมืองไทยจังหวัดนราธิวาสเปิดฉากกิจกรรมเดินวิ่งมาราเทลประจำปีงบประมาณ 2,569 อย่างเป็นทางการณโครงการนาขั้นบันไดบ้านยาเดะตำบลมาโมงอำเภอสุขีรินจังหวัดนราธิวาสเพื่อมุ่งส่งเสริมสุขภาพประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติและกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากในพื้นที่โดยในพิธีเปิดมีนายพิชิตรุ่งประเสริฐนายอำเภอสุขีรินเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการนักกีฬาและภาคประชาชนเข้าร่วมอย่างคึกคักนายอำเภอสุขีรินเปิดเผยว่ากิจกรรมนี้นอกจากจะช่วยส่งเสริมสุขภาพและการออกกำลังกายแล้วยังเป็นโอกาสสำคัญในการประชาสัมพันธ์โครงการนาขั้นบันไดอันเนื่องมาจากพระราชดำริชุมชนบ้านยาเดะให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายผ่านกิจกรรมกีฬาโดยพื้นที่แห่งนี้มีความอุดมสมบูรณ์ทั้งป่าเขาน้ำตกและทะเลหมอกจนได้รับการขนานนามว่าเป็นอเมซอนเมืองไทยอีกทั้งยังมีที่พักโฮมสเตย์ชุมชนที่ผ่านการรับรองมาตรฐานจากกรมการท่องเที่ยวการจัดงานครั้งนี้นับเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และวัฒนธรรมซึ่งจะช่วยสร้างรายได้และพัฒนาชุมชนอย่างสร้างสรรค์และยั่งยืนกิจกรรมดังกล่าวได้รับการสนับสนุนงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี2569ของจังหวัดนราธิวาสเพื่อยกระดับภาพลักษณ์ด้านการท่องเที่ยวช่วยดึงดูดนักท่องเที่ยวให้หลั่งไหลเข้ามาในพื้นที่และใช้ศักยภาพรวมถึงทุนทางวัฒนธรรมของท้องถิ่นมาเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจทั้งนี้ภายในงานมีนักกีฬาที่ลงสมัครเข้าร่วมการแข่งขันวิ่งเทรลจำนวน582คนซึ่งแบ่งการแข่งขันออกเป็น3ระยะทางได้แก่ระยะทาง10กิโลเมตรมีผู้เข้าร่วมการแข่งขัน353คนระยะทาง25กิโลเมตรมีผู้เข้าร่วมการแข่งขัน171คนและระยะทาง35กิโลเมตรมีผู้เข้าร่วมการแข่งขัน58คน
2: จบข่าววินุลัตศรีใสศูนย์ข่าวอวชท.จังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
3: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราษฎร์พระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาลัยสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกเข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
4: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452 หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
5: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
6: English please press 1
7: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
8: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
9: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store และ App Store
8: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
9: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
10: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร0816163224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
11: เกษตรเพื่อประชาสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรหรือสสก.ได้ดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพการผลิตและการตลาดโคเนื้อรองรับกองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศหรือกองทุน FTA ซึ่งโครงการนี้สามารถให้การช่วยเหลือเกษตรกรที่เลี้ยงโคเนื้อได้มากกว่า 1,000 รายใน26จังหวัดด้านการจำหน่ายผลิตภัณฑ์เนื้อโคขุนได้ผลักดันช่องทางการตลาดอย่างหลากหลายตามนโยบายรณรงค์บริโภคสินค้าเกษตรไทยที่มีคุณภาพ Eat Thai First โดยร่วมกับเครือข่ายและภาคส่วนต่างๆโดยมีบริษัทพรีเมียมบีฟจำกัดเป็นผู้รับซื้อโคขุนจากเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการเพื่อแปรสภาพโคเป็นผลิตภัณฑ์เนื้อโคขุนเกรดพรีเมียมและผลิตภัณฑ์เนื้อโคขุนต่างๆจำหน่ายไปยังห้างแมคโครโลตัสรวมถึงมีการส่งออกผลิตภัณฑ์โคขุนไปจำหน่ายในประเทศเพื่อนบ้านได้แก่กัมพูชาและเมียนมานอกจากนี้ในช่วงปัจจุบันที่สังคมมีการปรับเปลี่ยนไปสู่วิถีใหม่ New Normal ผลิตภัณฑ์โคขุนมียอดขายในช่องทางตลาดออนไลน์เพิ่มมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัดอีกด้วยทั้งนี้สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรยังคงมุ่งมั่นในการพัฒนาศักยภาพการผลิตและการตลาดสินค้าเกษตรเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนภาคเกษตรไปสู่การพัฒนาอย่างสมดุลและยั่งยืนสนับสนุนโดยสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ
12: ์ของอาธรรมจะเป็นไปด้วยแนวทางที่กำหนดดูออกด้วยจิตที่ละเอียดและสงบจริงๆถ้าไม่อย่างนั้นเราจะไม่รู้ถ้าไม่อย่างนั้นเราจะไม่รู้พอถูกตีตอนมันนิดมันน้อยพอถูกขอเล็กขอน้อยขอนิดขอน้อยที่สุดก็จะกลายเป็นเรื่องทนไม่ได้ทนไม่ไหวที่สุดก็จะกลายเป็นทนดูไม่ได้ทนรู้ไม่เห็นทนดูไม่ได้ทนรู้ไม่ได้กลายเป็นเรื่องของความทรมานใจของตัวเองกลายเป็นเรื่องของความทนทุกข์ทรมานของใจตัวเองทนไม่ได้ทนไม่ไหวทนไม่อยู่ทนไม่ได้ทนไม่ไหวทนไม่อยู่ทนไม่ได้ ทนไม่ไหวทนไม่ได้ทนไม่ไหวสังเกตดูอย่างนั้นว่าสัจจานั้นทำไมถึงใจจริงๆแล้วมันมีลักษณะอย่างนั้นทนไม่ได้หรอกอดไม่ไหวไม่มีลักษณะทนไม่มีลักษณะอดเพราะสัจจานะไม่มีในใจเจ้าของไม่ลืมตั้งทีไรล้มทุกทีสำรายก็ลืมแล้วที่ให้สัจจาไว้ลืมง่ายบ่ลืมสัจจาที่ให้ไว้แล้วตัวเองถึงมีลักษณะย่ำแย่อยู่ด้วยตั้งสัจจาแล้วก็ยังมีลักษณะทำเป็นลืมบ้างด้วยความขี้ลืมมีแล้วก็เลยลืมบ้างทั้งๆที่ก็รู้อยู่ว่าตัวเองตั้งสัจจาอย่างไรยังกลายเป็นเรื่องท่าๆดีทีเลวอยู่เรื่อยๆจิตนั้นเลยยกไม่ขึ้นองค์ภาวนาเลยไม่เป็นนัดเป็นธรรมองค์ภาวนาเลยไม่เป็นไปเพื่อทางหลุดทางพ้นกลับกลายเป็นเรื่องทำให้ตัวเองยุ่งยากวุ่นวายกลับกลายเป็นทำให้ตัวเองนั้นต้องขัดข้องมองใจกลับกลายทำให้ตัวเองนั้นต้องทนไม่ได้ตรงภาวนาเป็นลักษณะอย่างนั้นเพราะขาดสัจจะสัจจานั้นเป็นสิ่งที่เราท่านทั้งหลายจะต้องทำให้เกิดให้มีขึ้นถึงบอกจะตั้งสัจจะสิ่งหนึ่งสิ่งใดแล้วก็ต้องเอาจริงเอาจังไม่ใช่กลัวซะก่อนไม่ใช่วิตกวิจารณ์ไปเสียก่อนตั้งใจจริงบริสุทธิ์จริงตั้งใจจริงแน่จริงนั้นต้องถึงถึงน้อยถึงมากไม่เป็นไรขอให้มันถึงถ้ามันไม่ถึงแล้วที่หนึ่งมันเคยไม่ถึงที่สองมันก็ไม่ถึงที่สามมันก็ไม่ถึงเลยกลายเป็นเรื่องของท่าดีทีเหลวอยู่เรื่อยๆนั่นเองอันนี้เขาเรียกว่าสัจจะไม่เข้าสู่ใจของผู้ปฏิบัติธรรมยังไม่เกิดขึ้นกลายเป็นเรื่องอธรรมเกิดแทนทุกรูปแบบเรามากำหนดดูในขณะนี้ตั้งแต่ผ่านมาเราเคยเป็นไหมทำท่าจะมาแล้วก็ถอยทำท่าจะเอาจริงแล้วก็เลิกถ้าเราสังเกตได้อย่างนี้แสดงว่าสัจจะของเราน่ะมันล้มเหลวทุกรายการถูกกิเลสมันพาไปถูกตัณหามันพาไปที่สุดก็กลายเป็นเรื่องทิฏฐิมานะปกปิดไว้หมดเพราะอำนาจในการขาดสัจจะจึงทำให้ตัวเองนั้นจมไม่ลงจมไม่ลงทรงตัวเองไม่ค่อยติดเดือดร้อนอยู่รำไปถึงเมื่อว่าเราท่านหลายถึงได้ยินคำพูดหลายต่อหลายคนว่าถ้าผิดคำสาบานแล้วก็ยุ่งอยู่แต่ตั้งใจมีสัตว์มีศีลแล้วถ้าผิดความตั้งใจแล้วก็เสียท่าหมดทำอะไรก็เอาดีไม่ได้ทำอะไรก็ล้มเหลว ทำอะไรนั้นก็ตั้งตัวไม่ค่อยติดเพราะผิดสัจจะเมื่อเหตุเป็นอย่างนี้เราจึงพยายามกำหนดอยู่และเราจึงพยายามกำหนดให้รู้และเราจึงพยายามกำหนดให้เห็นว่าอำนาจของการขาดสัจจานั้นเป็นลักษณะอย่างไรเราอย่าไปโทษใครนะขาดสัจจานั้นเป็นได้ทุกรูปแบบคนที่ขาดสัจจาเราเสียหลักทุกทียังมองดีไม่ได้ล้มลุกคลุกคลานอยู่เรื่อยทำอะไรก็ล้มแล้วทำอะไรก็เกือบจะดีก็ไม่ได้ดีเกือบจะพ้นก็ไม่พ้นเกือบจะไปได้ตลอดหลอดฟังก็ไปไม่ได้ตลอดหลอดฟังเรียกว่าเกือบจะดีแต่ไม่ได้ดีเกือบจะรอดแต่ไม่รอดเกือบจะทนไม่ได้ก็รู้อยู่บางทีเกือบจะทนไม่ไหวก็ทนไม่ไหวจริงๆบางครั้งบางขณะอำนาจแพ้สัจจะเจ้าของถึงบอกคนเรานั้นแต่ตั้งใจจะทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดแล้วอย่าถอยให้มุมานะถึงที่สุดนาทีสุดท้ายบางทีก็ชนะได้ถึงบางทีการน็อกนะบางทีน็อกนาทีสุดท้ายวินาทีสุดท้ายก็ได้ชนะนาทีวินาทีสุดท้ายก็ชนะได้แต่คนเราเนี่ยไม่อยากถึงนาทีสุดท้ายกลัวจะเสียเวลากลัวจะเสียเวลาคันทำไปเห็นทางไม่ดีเห็นทางไม่ไว้ก็เลยนำหมดนำทนไม่ค่อยมีสัจจะก็เลยไม่เกิดขึ้นกับใจเจ้าของเมื่อไม่มีความอดทนสัจจะก็อยู่ไม่ได้ถึงบอกขาดสัจจะตัวเดียวเราสังเกตดูมันจะล้มลุกการอยู่เรื่อยๆมันทำให้ตัวเองนั้นย่ำแย่อยู่เรื่อยๆจะทำให้ตัวเองนั้นเสียหลักอยู่เรื่อยจะทำให้ตัวเองนั้นตั้งตัวไม่ติดเรื่อยสังเกตดูอย่างนั้นถึงบอกคนที่ตั้งใจแล้วทำไมติดตามแล้วก็ใส่ใจจริงๆแล้วแพ้สัจจะตัวเองทั้งนั้น ไปแพ้ยกสุดท้ายซะด้วยส่วนมากจะเป็นลักษณะตาดีทีเลวพอใกล้จะได้ดีแล้วปวดท้องขี้อยู่เรื่อยพอใกล้จะได้ดีแล้วปวดท้องขี้โดยไม่รู้สึกตัวพอใกล้จะได้ดีแล้วปวดท้องขี้โดยไม่รู้สึกตัวพอใกล้จะได้ดีแล้วปวดท้องขี้โดยไม่รู้สึกตัวเป็นซะอย่างนั้นโดยความหมายแล้วคนเรานั้นตั้งใจดีแต่ขาดความอดทนสัจจะจึงไม่อยู่กับเนื้อกับตัว3วันดี4วันไข้นึกขึ้นได้ก็เอาดีสักทีหนึ่งพอเกือบจะดีก็ล้มพอภาวนาเกือบจะดีก็เปลี่ยนพอภาวนาก็จะเข้าที่แล้วก็เลิกภาวนาพอจิตจะรวมหน่อยทำท่าใจจะขาดเสียตายซะก็เลิกกลัวตายทั้งๆที่มันไม่ได้มีความตายลักษณะอย่างนั้นเรื่องตายนะเป็นเรื่องใหญ่ไม่ใช่นั่งตายไม่มีหรอกยากเหลือเกินนั่งตายนะมีน้อยเต็มทีแทบจะว่าไม่มีนะร้อยในหนึ่งหนึ่งในร้อยไม่มีประเภทนั่งตายไม่มีมีแต่กิเลสมันพาตายซะก่อนพอกลัวขืนทนกว่านี้ขืนอดกว่านี้ตัวเราไปไม่ไว้แน่มีกิเลสเท่านั้นที่มันจะพายเป็นอย่างนั้นอย่างอื่นไม่มีเหตุนี้เราจึงบอกว่าสังเกตดูทุกขณะตัวเองสังเกตดูทุกขณะลมเข้าออกของตัวเองนั่นแหละจะรู้ว่าตัวเรานั้นขาดสัจจะขนาดไหนถึงบอกบางทีเรานำหูน้ำตาไหลสังเวชสลดใจอย่าของขาดสัจจะตั้งใจแล้วไม่ทำที่ตั้งตามที่ตั้งใจตั้งใจแล้วไม่ทำตามที่ตั้งใจตั้งใจดีแล้วไม่ทำตามที่ตั้งใจตั้งใจดีแล้วไม่ทำตามที่ตั้งใจไว้จึงทำให้ตัวเองนั้นเสียท่าหมดราคาหมดสภาพทุกสิ่งทุกอย่างตั้งใจดีแล้วตั้งใจดีแล้วกลายเป็นเรื่องของความทนไม่ได้อดไม่ไหวเพราะขาดสัจจะเกือบจะได้ดีเราเสียท่าทุกทีนี่เพราะอำนาจแห่งความขาดสัจจะทำอะไรก็ไม่เคยต่อเนื่องทำอะไรก็ไม่เคยเอาจริงเอาจังตั้งใจจะทำจริงแต่ที่สุดก็ไม่จริงอย่างที่ตั้งตั้งใจจะพูดจริงที่สุดก็ไม่พูดจริงตั้งใจจะคิดจริงๆก็ไม่คิดจริงเลิกตามไม่จริงดูไม่จริงรู้ไม่จริงจึงไม่มีความจริงที่เกิดขึ้นจึงไม่มีธรรมที่ปรากฏด้วยความหมายของใจที่พยายามสงบเย็นด้วยความหมายของใจที่พยายามสงบนิ่งจะเห็นได้จากความจริงทุกสิ่งทุกอย่างที่ปรากฏอยู่จะเห็นได้จากความจริงทุกสิ่งทุกอย่างที่ปรากฏอยู่ดูพิจารณาทำความเข้าใจอย่างท่องแท้ดูพิจารณาทำความเข้าใจอย่างท่องแท้โดยวิสัยของปุถุชนนั้นไปหลงหัวโขนเลยลืมสัจจะตัวเองที่ตั้งไว้ไอ้สัจจะตั้งสัจจะปฏิญาณตนแล้วปฏิญาณตนอีกแต่เป็นการดึงหรือว่าเป็นการแช่แล้วก็เปื่อยหมดตั้งใจปฏิญาณตน3วันดี4วันไข่ปฏิญาณตนแล้วก็ทำไม่ได้จึงกลายเป็นเรื่องของความล้มลุกลุกคลานเอาดีไม่ได้เอาจริงไม่ได้ทำอะไรก็ไปไม่ได้กี่มาน้อยก็มีอันต้องเป็นไปเพราะไม่รักสัจจะที่ให้ไว้ต่อตนและหมู่คณะจึงเป็นความจริงขึ้นมาไม่ได้จึงเป็นความจริงและความสำเร็จที่แท้จริงขึ้นมาไม่ได้เพราะมันแพ้สัจจะเจ้าของนั่นแหละมันถึงเป็นอยู่อย่างนั้นปฏิญาณตนก็ปฏิญาณไปให้สัจจะก็ให้ไปแต่ไม่เคยทำจริงแต่ไม่เคยพูดจริงแต่ไม่เคยเอาจริงจังกับสิ่งที่มีอยู่จึงล้มลุกคุกคานอยู่ที่สุดใกล้จะได้ดีแล้วล้มใกล้จะได้ดีแล้วล้มเพราะไม่มีอำนาจแห่งความจริงใจและบริสุทธิ์ใจที่แท้จริงจึงเอาตัวไปไม่รอดจึงข้ามไม่ได้ไปไม่พ้นเพราะสัจจานั้นไม่เอาจริงเอาจังจึงเป็นอยู่ในลักษณะอย่างนั้นพุทธังสรณังคัจฉามิเราปฏิญาณอยู่ทุกวันว่าถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เอเตนะสัจจวัชเชนะด้วยการกล่าวคำสัตย์นี้โสติเมโหตุสัปปดาขอความสวัสดีจงเกิดมีแก่ข้าพเจ้าเราพูดทุกวันเราตั้งสัจจะทุกวันแต่เราไม่เคย ทำให้ถึงที่สุดแห่งสัจจะที่มีอยู่กลัวมีโรคกลัวไปไม่รอดกลัวมีโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียนถ้านั่งนานๆปฏิบัติจริงปฏิบัติจังกลัวจะล้มลุกกลัวจะไปไม่รอดทั้งๆที่ความจริงมันก็ไม่รอดอยู่แล้วแต่เราก็กลัวมันอยู่ตั้งสัจจะแล้วมันไม่เคยจริงมันถึงเป็นอยู่อย่างนั้นเทมบวานัตติเมสรณังอัญญังพุทโธเมธัมโมเมสังโฆเมสรณังวรังเอเตนะสัจจวัจเจนะเราพูดกันทุกวันปฏิญาณตนทุกวันเราบอกว่ามีที่พึ่งคือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เราว่ามีความจริงเป็นที่พึ่งเราว่ามีเหตุมีผลเป็นที่พึ่งแต่ถึงเวลาเราไม่เคยเอาจริงเอาจังเราล้มลุกคลุกคลานปฏิญาณตนแล้วทำมาจริงไม่ได้กลัวร้อยแปดปัญญากลัวหมดมีแต่ความกลัวเข้ามาครอบงำได้กลายเป็นเรื่องของความเอาดีไม่ได้เอาจริงไม่ได้เพราะความกลัวมันเกิดขึ้นจึงเป็นลักษณะอย่างนั้นเอาดีไม่ได้เอาจริงไม่ได้เอาดีไม่ได้เอาจริงไม่ได้เอาดีไม่ได้เอาจริงไม่ได้จึงกลายเป็นเรื่องของความล้มเหลวอยู่เรื่อยรำไปความนาฏขาดสัจจะที่ตั้งใจปฏิญาณตนอยู่เรื่อยๆแต่ทำนอกรูนอกทางบางทีเราไปโน้นไปนอกรั้วนอกพุทธศาสนานอกหลักคำสั่งสอนไปจนสุดกูพอรู้สึกตัวกลับมาก็ทำแทบแย่ไปนอกรั้วนอกทางไปนอกเหตุนอกผลยึดลมแรงๆไปทั้งที่พระพุทธเจ้าว่าให้พึงความจริงอย่าหนีความจริงนั่นแหละเป็นความจริงที่แท้จริงของเราแต่เราก็ยังไปเอาจริงโดยสมมุติเข้ามาหลอกล้อนตัวเองอยู่ตลอดกาลเวลากิเลสมันสมมุติเสียด้วยไม่ใช่ธรรมมันสมมุติแต่ธรรมมันสมมุติไม่เป็นไรกิเลสมันสมมุติเราจึงเป็นลักษณะอย่างนั้นปฏิบัติจึงไม่ยกไม่ขึ้นปฏิบัติจึงไม่ค่อยดีไปออกไปนอกรั้วกำแพงพระพุทธศาสนาแทนที่จะทำความเข้าใจในกฎพระไตรลักษณ์อนิจจังทุกขังอนัตตาแต่เราก็ยังเที่ยวไปอ่อนวอนบวงสรวงจนไม่มีเหตุผลทั้งที่เหตุไม่มีดีไม่พร้อมแต่เราก็ไปอ่อนวอนบวงสรวงจนทำให้ตัวเองนั้นเสียหลักพอไม่ได้อย่างใจตัวเราก็เป๊ะไปเป๊ะมาพอไม่ได้อย่างใจตัวเราก็หมดท่าหมดราคาเพราะอำนาจแห่งความไม่มีสัจจะจึงเป็นอยู่อย่างนั้นเพราะอำนาจแห่งความไม่มีสัจจะจึงเป็นอยู่อย่างนั้นโดยความหมายแล้วจึงพยายามอยู่โดยความหมายแล้วจึงพยายามอยู่ว่าตัวสัจจะตัวนี้ที่เราให้ไว้กับพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เรานั้นมันออกไปนอกรั้วนอกราวอยู่เรื่อยๆศึกษาเกินก็เหตุก็ผลทั้งที่อนิจจังทุกขังอนัตตาเกิดอยู่ปรากฏอยู่มีอยู่แต่เราก็ปฏิเสธซะก่อนไปเอานอกรูนอกทางเข้ามาเป็นอารมณ์จึงทำให้เรานั้นเดือดร้อนจึงทำให้เรานั้นเศร้าหมองขุ่นมัวเพราะเรื่องที่ไม่ได้อย่างใจอยากของทั้งที่กฎแห่งความเป็นจริงมันมีอยู่แต่เราก็พยายามอ่อนวอนบวงสวงทั้งที่เหตุเราน่ะไม่ได้ทำอะไรมากมายหรอกเหตุเราน่ะไม่ได้มีอะไรมากมายแต่อดไม่ได้ทนไม่ได้ที่จะอ่อนวอนบวงสวงทั้งที่ตัวเราไม่ได้ทำเหตุอะไรให้มากขึ้นมีแต่ยกมือขออยู่นั่นแหละเหตุยังไม่เพียงพอเมื่อเหตุไม่เพียงพอแล้วจะเอาความสำเร็จมาจากอะไรเมื่อเหตุไม่เพียงพอแล้วจะเอาความจริงมาจากอะไรเมื่อเหตุไม่เพียงพอแล้วจะเอาความสำเร็จมาจากไหนแต่เราเนี่ยมันหนีสัจจะออกจากสัจจะความจริงจริงตามความเป็นจริงที่มีอยู่จึงทำให้เรานั้นเดือดร้อนอยู่ถึงอย่างนี้ความจริงเป็นลักษณะอย่างไรเกิดไม่ตายไม่มีเกิดไม่แก่ไม่มีเกิดไม่จากไม่มีเกิดไม่ทุกข์ไม่มีเกิดไม่ลำบากไม่มีนี่คือความจริงแท้แต่เราก็พยายามหนีสิ่งเหล่านี้โดยที่เราพยายามวอนบวงสรวงโดยที่จะไปขอที่พึ่งนอกเหนือจากสิ่งที่ความจริงที่มีอยู่ไม่ยอมทำเหตุตัวเราให้เย็นให้สงบไม่ยอมทำเหตุตัวเราให้เข้าใจต่อความเป็นจริงกรรมที่ก่อบุญที่ทำกรรมที่แต่งไม่ยอมเลยออกไปนอกรูนอกทางกลายเป็นเรื่องสัจจะอำนาจกิเลสสัจจะอำนาจทิฏฐิตัณหาเข้าไปพอไม่ได้อย่างใจก็หาว่าไม่เป็นจริงหาว่าไม่มีจริงหาว่าไม่แน่จริงหาว่าไม่มีอะไรจริงเหตุมันยังไม่พอมันจะจริงมาจากอะไรการทำเหตุไม่พร้อมความจริงก็ไม่เกิดขึ้นการทำเหตุไม่พร้อมความเป็นจริงก็เกิดไม่ได้ การทำเหตุไม่พร้อมความจริงก็ไม่มีเหตุไม่พร้อมความจริงก็ไม่เกิดเหตุไม่พร้อมความจริงก็ไม่มีไม่เป็นเหตุไม่พร้อมความจริงก็ไม่เกิดไม่มีไม่เป็นมันจะมาจากอะไรเมื่อเหตุไม่มีความจริงมันจะมาจากอะไรบอกว่าเหตุมันไม่มีมันไม่สำเร็จดอกถึงบอกเราจะตั้งใจดีขนาดไหนถ้าเราไม่มีสัจจะเราก็ไม่มีความสำเร็จทั้งที่เราก็รู้แต่เราไม่ได้เอาใจใส่ทั้งที่เรารู้เราก็ไม่ได้ตามไม่ได้ติดตามไม่ได้เอาใจใส่ทั้งที่เราก็รู้อยู่ทั้งที่เราก็รู้อยู่แต่เราไม่ได้ติดตามและไม่เอาใจใส่เอาจนชนิดว่ากิเลสมันลุกนะไม่ใช่ธรรมมันลุกนะน่าชาไม่ใช่น่าชาเพราะธรรมนะน่าชาเพราะกิเลสนะหนาวร้อนอ่อนแข็งไม่ใช่อ่อนหนาวร้อนอ่อนแข็งเพราะธรรมนะเพราะกิเลสนะอย่าได้เข้าใจว่าอย่างอื่นนะกิเลสนะอย่าได้เข้าใจว่าเป็นอย่างอื่นนะกิเลสนะเป็นอย่างนั้นถึงบอกว่าตั้งใจแล้วไม่เอาจริงตั้งใจแล้วไม่ปฏิบัติจริงไม่จริงต่อตนแล้วยังไม่จริงต่อเหตุผลอะไรมันจะเป็นธรรมกับใจเจ้าของได้ถึงบอกบางครั้งบางขณะเราก็รู้ตัวของตัวเองดีว่าเรานั้นมันทนน้อยไปมันอดน้อยไปมีความทนน้อยไปมีความอดกลั้นน้อยไปมันถึงแพ้สัจจะเจ้าของทั้งที่ความจริงมันก็ปรากฏอยู่แต่เรามันทนน้อยไปอดน้อยไปมันจึงล้มลุกคลุกคลานอยู่มันจึงทำให้เรานั้นผิดหวังไม่สมหวังไม่สำเร็จดังที่ตั้งใจไว้เพราะความทนมันน้อยความอดมันน้อยความอดทนอดกลั้นมันน้อยจึงทำให้เรานั้นเสียท่าอยู่เรื่อยๆเสียท่ากิเลสเสียท่าตัณหายังบอกพาความกลัวมันเกิดขึ้นในใจเจ้าของมีแต่ความกลัวมันเกิดขึ้นก่อนมีแต่เรื่องของความกลัวมันเกิดขึ้นก่อนจึงเป็นอยู่อย่างนั้นเมื่อความกลัวมันเกิดขึ้นก่อนเราจึงบอกว่าสัจจะล้มเหลวหมดตั้งใจแล้วล้มเหลวหมดไม่เคยทำให้ถึงที่สุดอะไรไม่เคยเอาจริงเอาจังกับอะไรมันจะกลายเป็นเรื่องของการเอาดีไม่ได้ไม่มีอะไรที่ดีจริงไม่มีอะไรที่ดีจริงแล้วเอาดีไม่ได้ไม่มีอะไรที่ดีจริงไม่มีอะไรที่ดีจริงไม่มีอะไรที่ดีจริงหรอกเลยเอาจริงไม่ได้ดีจริงไม่ได้ความกลัวเนี่ยนะมันเป็นอยู่อย่างนั้นไม่ใช่อำนาจตัวอื่นนะอำนาจในความกลัวนะถึงว่าเราสำรวจตัวเองอย่างนี้บางทีปฏิบัติไปเราคอยสังเกตว่าการเกิดธรรมมันจะเกิดยังไงพอเกิดตรงที่เราชนะความจริงได้เอาเข้าความจริงให้มันเข้าใจกับตัวเองได้มันถึงเป็นธรรมแต่เราล้มลุกคลุกคลานอยู่อย่างนี้มันก็เป็นเรื่องของอธรรมเกิดอยู่ตลอดกาลตลอดเวลาถึงบอกฝนตั้งเขาลมแรงมานี้มดไม่มีตกทำท่าจะตกแรงไม่ตกแรงพอลมพายุแรงๆนี้หมดนี่เขาเรียกว่าตั้งใจดีพอมีอะไรกระทบดังหนักเข้านี้หมดไม่ทำนี่เขาเรียกว่าท่าดีทีเลวเอาจริงไม่ได้กิเลสมันถึงฟูอยู่ตลอดกาลตลอดสมัยความละเอียดของจิตจึงไม่เกิดขึ้นความสุขุมของใจจึงไม่เกิดขึ้นความหนักแน่นของใจจึงไม่มีธรรมจึงไม่ปรากฏโดยเหตุผลข้อวัดปฏิบัติที่เราพยายามมีสัจจะนี่เป็นเรื่องของเหตุผลที่ตั้งใจสัจจะนี้แม้ว่าเราจะตีความหมายในโลกธรรมเราก็เห็นได้ด้วยความเป็นโลกธรรมแม้ว่าเราจะเห็นได้ด้วยความเป็นโลกุตระเราก็เห็นได้ด้วยความเป็นโลกุตระทางที่พ้นโลกพ้นสงสารสัจจะคือความจริงมันมีอยู่เมื่อมีเกิดมันก็ต้องไม่เกิดเมื่อมีทุกข์มันก็ต้องไม่ทุกข์นี่ขั้นโลกุตระขั้นโลกิยะมันก็เห็นอยู่เมื่อมีทุกข์มันก็มีสุขเมื่อมีสุขมันก็มีทุกข์มันก็ดูออกโดยเหตุผลในลักษณะที่เป็นสัจจะโลกียะโลกุตระเหนือโลกเหนือสงสารเหนือวัฏจักรการเวียนว่ายตายเกิดก็กำหนดรู้ได้เมื่อสัจจะนั้นปรากฏขึ้นที่ใจของเราแล้วให้กำหนดลงไปในเรื่องใดก็ได้เรื่องที่เป็นโลกกตามโลกกธาตุก็เป็นอันหนึ่งอันเดียวขึ้นมาในสัจจะถ้าเราจะนั่งไอ้ขามันหลุดแขนมันหลุดคอมันขาดกระดูกมันแตกกระจุยเป็นเสี่ยงๆบางครั้ง พอเราตั้งใจจริงๆแล้วไม่ได้นิดหน่อยก็ท้อยพอสัจจะไม่มีก็เลยล้มเลิกซะตั้งใจแล้วแต่ไม่เอาจริงแทนที่จะตายเป็นตายหลุดเป็นหลุดแตกเป็นแตกไม่มีหรอกกลัวก่อนสัจจะล้มเนี่ยมวยล้มอยู่เรื่อยล้มมวยอยู่เรื่อยอุปติบาทจึงบอกว่าไม่มีทางดอกที่จะเกิดมาเกิดผลถ้าไม่เอาจริงเอาจังจริงๆแล้วเกิดอยู่เรื่อยๆตายอยู่เรื่อยนั่นแหละถ้าเอาจริงเอาจังแล้วไม่มีลักษณะที่จะต่อรองดอกไม่มีลักษณะที่มีข้อแม้ไม่มีลักษณะที่ต้องกลัวไม่มีลักษณะที่จะต้องวิตกวิจารณ์กับการกระทำของเจ้าของทำให้มากเจริญให้มากเพียรให้มากเจริญให้มากนั่นแหละคือหลักของธรรมที่จะแก้กิเลสตายคลายกิเลสออกได้สบายสบายถึงบอกทำให้มันเย็นลงที่ใจเจ้าของทำให้มันสงบเย็นลงที่ใจเจ้าของนั่นคือลักษณะของการมีสัจจะทำไมงั้นสัจจะมันก็หลอกตัวเองแล้วก็หลอกคนอื่นไปเรื่อยปฏิญาณตนถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์แต่กลับไปทำนอกลู่นอกทางไปเรื่อยปฏิญาณตนว่ามีพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์แต่ไปเอาอย่างอื่นมาแอบแฝงเรื่อยเลยกลายเป็นเรื่องล้มลุกคุกคานอยู่ไม่รู้จักจบจักสิ้นจิตใจที่ไม่ยอมรับเหตุผลคือจิตใจที่ไม่มีสัจจะไม่มีความจริงจิตใจที่ไม่มีความจริงจึงไม่มีทางหลุดทางพ้นผู้ปฏิบัติจึงมาสำรวจดูตัวเรานั่นแหละสังเกตดูตัวเรานั่นแหละคอยกำหนดดูตัวตราดูอยู่ตลอดเวลาว่าความจริงคือสิ่งที่ปรากฏที่ใจความจริงคือสิ่งที่ปรากฏที่คำพูดการกระทำนี่เป็นความจริงที่เป็นหลักของใจที่เกิดอยู่ถึงบอกพอผู้ปฏิบัติบางครั้งบางขณะบางครั้งบางขณะบางโอกาสทั้งๆที่พยายามแล้วตั้งใจแล้วพอไม่ได้ก็ท้อถึงบอกไม่ค่อยอยากจะทนเนาะถูกใจก็สู้ไม่ถูกใจก็ท้อถึงบอกชาติหน้าบายบายไม่มีทางหายเมื่อว่าจะเป็นการรักษาโรคทางกายนั่นก็กินยาไม่ครบชุดโรคก็ไม่หายหมอสั่งยาให้เท่านี้ชุดแต่กินได้แค่ชุดเดียวเลิกเบื่อหรือไม่นึกว่าตัวเองหายแล้วพอทางตัวเราลงก็เลิกโรคมันก็กำเริบอีกนี่เขาเรียกคนไม่มีเหตุผลเลิกเสียก่อนขาดความจริงขาดความเข้าใจจึงมีลักษณะล้มลุกคลุกคลานอยู่เรื่อยๆธรรมะปฏิบัติจึงเอาสัจจะคือความจริงใส่ใจเจ้าของพยายามเอาความจริงใส่ใจเจ้าของอย่าหลอกตัวเองแล้วอย่าหลอกคนอื่นยังบอกบางทีโรคมันหลบอยู่นึกว่ามันหายไม่ได้หายเรายาไม่ครบชุดยายังไม่ครบชุดเพราะโรคมันทุเราเบาลงเท่านั้นเพราะนั่นก็กลับมาอีกนี่เขาเรียกว่ากลับมาบ่อยต่อบ่อยเข้าหนักเข้าก็เดิมคนที่ไม่เคยทำจริงถึงที่สุดก็เป็นลักษณะอย่างนั้นนัดว่าสองทุ่มยังไม่ถึงสองทุ่มเลิกแหละนัดว่าสามทุ่มยังไม่ถึงสามทุ่มเลิกนะนัดว่าทุ่มหนึ่งก็ยังไม่ถึงเลิกแหละถอยละใจรอเวลาเมื่อไรนาฬิกาจะตีรอเวลาเมื่อไรท่านอาจารย์จะหยุดพูดรอเวลาเมื่อไรนาฬิกามันจะหมดสักทีตาคอยแอบมองคอยดูอยู่เรื่อยๆแล้วเมื่อไรมันจะถึงเวลาทุ่มหนึ่งสองทุ่มอยู่เรื่อยอันนี้อสัจจะมันล้มเลิกแต่ยกแรกแล้วนะถ้าอย่างนี้ยังไงก็ไปไม่ได้ตลอดรอดฟังมีแต่ความล้มเหลวมีแต่ความหายนะกับตัวเองในว่าเกือบจะดีๆแล้วก็แพ้เจ้าของตลอดกาลนี่คือเรียกว่าขาดสัจจะคือความจริงของตัวเองที่มีอยู่จึงเป็นลักษณะอย่างนี้ใจจริงของผู้ปฏิบัติแล้วใจจริงของผู้ตั้งวันแล้วจะต้องพยายามอยู่จะต้องพยายามอดอยู่ทนอยู่ตัดใจอยู่ข่มใจอยู่ทุกรูปแบบถึงบอกความจริงเป็นสิ่งที่ไม่ตายแม้ว่าเราตายอยู่ความจริงยังมีอยู่ผู้ปฏิบัติรักเหตุผลจึงพยายามทนได้ตั้งใจแล้วก็ต้องเอาจริงใส่ให้ถึงนาทีสุดท้ายอาจจะชนะก็ได้ดีกว่าที่เราจะทำจดจ้องแล้วก็ถอยออกไปกิเลสกับธรรมนั้นมันรอจังหวะกันอยู่ธรรมกับกิเลสมันก็รอจังหวะกันอยู่เหมือนกับโจรกับเจ้าของบ้านเจ้าของบ้านหลับเมื่อไรมันเอาเมื่อนั้นเจ้าของบ้านมันเผลอเมื่อไรมันยึดเมื่อนั้นเจ้าของบ้านเผลอเมื่อไรขโมยขโจรเมื่อนั้นกิเลสกับธรรมเป็นลักษณะอย่างนั้นใจที่บริสุทธิ์หยุดนิ่งใจที่บริสุทธิ์หยุดนิ่งจะเห็นได้ด้วยความเป็นจริงจะรู้ได้ด้วยความเป็นจริง จที่บริสุทธิ์หยุดอยู่จะรู้ได้เห็นได้ด้วยความมีเหตุผลทำทั้งหลายทั้งปวงก็ขอให้เราทั้งหลายได้สำรวจดูตัวของตัวเองเพราะเรานั้นมีสัจจะขนาดไหนว่าเรามีความจริงใจต่อตนและหมู่คณะขนาดไหนว่าเราทำจริงขนาดไหนว่าเรายอมรับเหตุผลขนาดไหนว่าเรามีความจริงขนาดไหนเหลืออีก10กว่าวันจะออกพรรษาแล้วก็ขอให้เราทั้งหลายได้พยายามกันให้มากเจริญให้มากขอวัดปฏิบัติก็จะส่งผลให้เรานั้นสูงขึ้นดีขึ้นครูบาอาจารย์นั้นก็พยายามทุกวิถีทางแต่บางทีเราไม่มีกำลังก็เลยจับไม่ค่อยอยู่โยนเชือกลงมาแล้วดึงขึ้นมาเราถือเชือกไม่ได้ครูบาอาจารย์บอกว่าให้ดึงเชือกจับเชือกไว้จะดึงขึ้นได้ไอ้กำลังเราไม่มีเราก็ถอยกูดๆอยู่นั่นแหละความหมายของธรรมที่ปรากฏขึ้นที่ใจกับเราทั้งหลายย่อมรู้ชัดอยู่จึงบอกให้เอาจริงเอาจังบ้างตั้งใจจริงจังบ้างอย่าล้มอย่าท้อยให้เด็ดเดียวเด็ดขาดกับตัวของตัวเองอำนาจแห่งคำสัตย์คำจริงที่มีอยู่ที่ได้แสดงชี้แจงมาแต่ละครั้งแต่ละคราวก็ขอให้เราท่านทั้งหลายได้มีอำนาจแห่งสัจจะเกิดขึ้นกับใจของตัวเองก็ขอให้เราท่านทั้งหลายได้มีอำนาจสัจจะเกิดขึ้นกับใจของตัวเองอย่างละเอียดและถ่องแท้รักจริงเหตุผลต้องมีรักจริงต้องมีเหตุมีผลรักความจริงต้องมีเหตุมีผลทางหลุดพ้นถึงจะเกิดขึ้นอำนาจสัจจะจึงจะเป็นไปด้วยความอดทนอำนาจสัจจะจึงจะเป็นไปด้วยการข่มการฟื้นอำนาจแห่งสัจจะจึงจะเป็นไปในลักษณะทนได้ก็ทนไม่ได้ก็ทนเพราะที่สุดของเหตุผลมันมีอยู่อย่างนั้นอำนาจแห่งบุญกุศลคุณความดีบารมีธรรมทั้งหลายทั้งปวงที่ท่านทั้งหลายได้บำเพ็ญประพฤติปฏิบัติร่วมกันมาทั้งอดีตและปัจจุบันขอจงเป็นอำนาจแห่งสัจจะบารมีธรรมให้เกิดขึ้นกับใจของพวกท่านทั้งหลายให้เป็นอำนาจแห่งสัจจะบารมีธรรมได้เกิดขึ้นกับจิตใจของพวกท่านทั้งหลายบุญกุศลคุณความดีที่ท่านทั้งหลายตั้งอกตั้งใจประพฤติปฏิบัติแล้วขอความอำนาจบุญกุศลคุณความดีบารมีธรรมทั้งหลายทั้งปวงจงดลบันดาลให้ท่านทั้งหลายได้สร้างความมีสัจจะให้เกิดขึ้นมากขึ้นกว่านี้ดีขึ้นกว่านี้ที่สุดจงพ้นทุกข์ด้วยอำนาจของความมีสัจจะจิตของพวกท่านทั้งหลายจะได้มีเวรซึ่งกันและกันจะได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันจงเป็นสุขเป็นสุขพ้นทุกข์โดยทั่วหน้ากัน
13: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังรายการเจริญธรรมเจริญธรรมสื่อเพื่อการเผยแพร่พระพุทธศาสนาและพระธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตลอดจนพระสุปฏิปันโนสายพระอาจารย์มั่นภูริทัตตะเถระทางสถานีวิทยุ MCOT News FM 100.5 ทุกวันตั้งแต่2 นาฬิกาถึง 4 นาฬิกา

0: ลำดับต่อไปจะเป็นการแสดงธรรมโดยสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกเจริญสุวัฒโนวัดบวรนิเวศวิหารกรุงเทพมหานคร
1: บัดนี้จักแสดงธรรมะเป็นเครื่องอบรมในการปฏิบัติอบรมจิตในเบื้องต้นก็ขอให้ทุกท่านตั้งใจนอบน้อมนมัสการพระภูมิพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นตั้งใจถึงพระองค์พร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์เป็นสรณะตั้งใจสำรวมกายวาจาใจให้เป็นศีลทำสมาธิในการฟังเพื่อให้ได้ปัญญาในธรรมได้แสดงโสรสปัญหานำสติปัฏฐานมาโดยลำดับจนถึงปัญหาของโปสาลมานพอันเป็นลำดับที่14ซึ่งโปสาลมานพได้กราบทูลถามถึงบุคคลผู้ที่ได้ปฏิบัติทางสมาธิได้รูปฌานทั้งสี่แล้วล่วงรูปฌานขึ้นไปก็ได้อรูปฌานจนถึงอากินจัญญายตนะฌานอันเป็นอรูปที่สามซึ่งเห็นอารมณ์ว่าน้อยหนึ่งนิดหนึ่งก็ไม่มีทั้งภายในทั้งภายนอกญาณคือความรู้ถึงเพียงนี้แล้วจะพึงแนะนำให้ปฏิบัติอย่างไรต่อไปพระบรมศาสดาก็ได้ตรัสตอบว่ายังมีนันทิคือความเพลินอันเป็นอาการของตัณหาเป็นเครื่องผูกอยู่ให้ต้องสมภพคือเกิดในอากินจัญญายตนะภพยังมีอัธยาศัยที่น้อมไปในภพนั้นมีภพนั้นเป็นที่ไปในเบื้องหน้าฉะนั้นก็ให้พิจารณาให้รู้อย่างนี้ปฏิบัติอบรมมีปัสสนาปัญญาให้เห็นแจ้งในอากินจัญญายตนะฌาน พร้อมทั้งสหชาตธรรมคือธรรมที่บังเกิดขึ้นพร้อมกันในฌานนั้นวิปัสสนาญาณนี้นำให้ละนันทิคือความเพลินได้คือละตัณหาได้ก็ทำให้เสร็จกิจแห่งพรหมจรรย์ญาณดังนี้จึงเป็นญาณที่ท่องแท้ดังนี้อันปัญหาของมานพผู้ถามในภูมิแห่งอรูปฌานที่สามนี้ได้มีมาแล้วคืออุปสีวมานพได้กราบทูลถามพระบรมศาสดานับเป็นที่หกซึ่งมีความว่าตนผู้เดียวไม่อาศัยพระภูมิพระภาคไม่อาจที่จะข้ามห้วงใหญ่คือห้วงกิเลสห้วงทุกข์ได้จึงขอให้พระองค์ตรัสบอกอารมณ์ที่จะพึงรู้ได้ซึ่งอาศัยข้ามโอคะคือห่วงกิเลสห่วงทุกข์ได้ดังนี้พระบรมศาสดาก็ให้ตรัสตอบว่าให้มีสติเพ่งอากินจัญญายตนะคืออรูปฌานที่ได้ที่ถึงข้อนี้อาศัยอารมณ์ว่าไม่มีคือน้อยหนึ่งนิดหนึ่งก็ไม่มีข้ามโอคะคือห่วงกิเลสห่วงทุกข์เถิดจงละกาบทั้งหลายเว้นจากความสงสัยเพ่งพินิจดูความสิ้นแห่งตัณหาทั้งกลางวันทั้งกลางคืนเถิดดังนี้ในข้อนี้พระภูมิพระภาคก็ได้ทรงแสดงชี้เอาอรูปฌานที่สามเพราะท่านแสดงว่าได้ทรงทราบว่าอุปสีวมานพปฏิบัติได้ถึงขั้นนี้แต่แม้ว่าจะปฏิบัติได้ถึงขั้นนี้ก็ยังข้ามห้วงกิเลสห้วงทุกข์อันใหญ่ไม่ได้จึงได้มาเฝ้าขอให้ตรัสบอกทางปฏิบัติต่อไป

ให้ละกามคือความใคร่ก็ไม่ใช่ละกามอะไรที่ไหนละกามคือความใคร่ในอรูปปัจฉานข้อนี้นั่นแหละเว้นจากความสงสัยทั้งหลายอันเป็นสิ่งที่สืบเนื่องกันมาเพราะเมื่อละกามคือความใคร่ในสมาธิข้อนี้ได้ก็ละความสงสัยทั้งหลายอันสืบเนื่องมาจากความใคร่นั้นได้เมื่อเป็นดังนี้ก็ให้เพ่งพินิจดูความสิ้นไปแห่งตัณหาคือความดิ้นรนทยานอยากตลอดเวลาทั้งหมดคือทั้งกลางวันทั้งกลางคืนกล่าวคือให้ปฏิบัติทำข้อที่ว่าไม่มีนั่นมาเป็นไม่มีตัณหาคือความดิ้นรนทยานอยากเพราะว่าเมื่อกำหนดอารมณ์ของอรูปฌานแม้ว่าน้อยหนึ่งนิดหนึ่งก็ไม่มีแต่ก็ยังมีตัณหาอยู่ในอารมณ์นั้นติดอยู่ในอารมณ์นั้นจึงยังข้ามห่วงกิเลสห่วงทุกข์ไม่ได้แปลว่าไม่มีนั่นอันที่จริงยังมีตัณหาคือความดิ้นรนทยานอยากอยู่กล่าวอีกคำหนึ่งก็คือยังมีกามความใคร่อยู่ในสมาธิข้อนั้นฉะนั้นข้อที่ว่าไม่มีนั้นจึงยังมีตัณหามีกามอยู่ในข้อนั้นกามตัณหายังมีไม่ใช่ไม่มีฉะนั้นจึงต้องทำให้กามให้ตัณหานั้นไม่มีเมื่อเป็นดังนี้จึงจะข้ามห่วงกิเลสห่วงทุกข์ได้เมื่อมาถึงปัญหาของโมสาลมานพอันเป็นลำดับที่14ก็ได้กราบทูลถามในภูมิแห่งอรูปฌานข้อนี้เช่นเดียวกันคือว่าล่วงรูปสมาธิขึ้นมาแล้วจนถึงอรูปที่3ซึ่งเห็นอยู่ทั้งภายในทั้งภายนอกว่าน้อยหนึ่งนิดหนึ่งก็ไม่มีซึ่งนั่นเป็นอารมณ์ของอรูปที่3นี้แต่อันที่จริงนั่นยังมีนันทิคือความเพลินอยู่ก็คือมีตัณหามีกามอยู่ในอรูปที่3นั้นไม่ใช่ไม่มีจึงยังต้องสมภพคือเกิดในอรูปภพนั้นยังไม่พ้นชาติคือความเกิดเมื่อ

0: ดังนี้ก็ให้ทำความรู้และปฏิบัติละกามละตัณหาหรือนันทิคือความเพลินซึ่งในพุทธพยากรณ์ต่อปัญหาของโปสารมานพอันเป็นที่14นี้ได้ตรัสระบุให้แจ่มแจ้งขึ้นไปอีกว่าให้เห็นแจ้งในอรูปสมาบัติหรืออรูปฌานข้อนี้ซึ่งคำว่าเห็นแจ้งนั้นก็คือวิปัสสนานั่นเองวิธีที่จะปฏิบัติละนันทิละตัณหาหรือกามจึงต้องอาศัยปฏิบัติทางวิปัสสนาปัญญาและทางวิปัสสนาปัญญานี้ก็ได้ตรัสสอนไว้ให้พิจารณาโดยไตรลักษณ์ในอรูปสมาบัตินั้นพร้อมสังสหชาตธรรมคือธรรมะที่เกิดขึ้นพร้อมกันซึ่งเมื่อจะกล่าวโดยสรุปก็คือให้พิจารณานามรูปนั่นเองฉะนั้นปัญหาและปัญหาพยากรณ์แม้ในข้อนี้เมื่อถอดความแล้วก็เป็นข้อที่พึงปฏิบัติได้โดยทั่วไปกล่าวคือปฏิบัติทางสมาธิและปฏิบัติทางปัญญาโดยที่มีศีลเป็นภาคพื้นแม้จะไม่ได้กล่าวศีลไว้โดยตรงแต่หลักของการปฏิบัติทางพุทธศาสนาศีลสมาธิปัญญาทั้ง3นี้ต้องปฏิบัติให้อาศัยกันและกันเป็นไปโดยจะต้องมีศีลเป็นภาคพื้นและปฏิบัติทางสมาธิแม้การปฏิบัติในสติปัฏฐานพิจารณากายเวทนาจิตธรรมก็ต้องตั้งต้นด้วยการปฏิบัติทางสมาธิดังเช่นกำหนดลมให้ใจเข้าออกหรือกำหนดทำความรู้ในอิริยาบถน้อยอิริยาบถใหญ่หรือว่าตั้งสติกำหนดพิจารณากายว่าเต็มไปด้วยของไม่สะอาดมีประการต่างๆมีผมขนเล็บฟันหนังเป็นต้นหรือพิจารณาสรุปเข้ามาโดยความเป็นธาตุ
1: อ่ะฮะอย่าเพิ่งหมุนคลื่นหนีไปไหนพักโฆษณาสักครู่เดี๋ยวมา สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
2: นายกอนุทินเดินหน้าสะพานสองแห่งภาคใต้เชื่อมคมนาคมท่องเที่ยวเศรษฐกิจควบคู่อนุรักษ์ธรรมชาติดันไทยสู่ศูนย์กลางอาเซียนนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามสัญญาจ้างก่อสร้างโครงการสะพานข้ามทะเลสาบสงขลาและโครงการก่อสร้างสะพานเชื่อมเกาะลันตาณอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาโดยระบุว่ารัฐบาลตั้งใจให้เป็นสะพานแห่งโอกาสที่เดินหน้าไปพร้อมกับการอนุรักษ์ธรรมชาติอย่างยั่งยืนเนื่องจากพื้นที่โครงการทั้งสองแห่งมีความละเอียดอ่อนและมีคุณค่าทางระบบนิเวศโดยเฉพาะทะเลสาบสงขลาซึ่งเป็นถิ่นอาศัยของโลมาอีราวดีสัตว์ป่าคุ้มครองและเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญของประเทศนายกรัฐมนตรีเน้นย้ำว่าการพัฒนาเศรษฐกิจและการคมนาคมต้องไม่แลกมาด้วยการสูญเสียทรัพยากรธรรมชาติโดยโครงการได้รับการออกแบบและดำเนินการตามมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมในระดับสูงพร้อมกำหนดมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมอย่างเข้มงวดตลอดระยะเวลาการก่อสร้างเพื่อให้การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเกิดประโยชน์สูงสุดควบคู่กับการรักษาระบบนิเวศเมื่อสะพานทั้งสองแห่งก่อสร้างแล้วเสร็จจะช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนในหลายมิติได้แก่ 1. การเดินทางและการขนส่ง 2. การส่งเสริมการท่องเที่ยวและ 3. การกระจายรายได้สู่ท้องถิ่นโดยรัฐบาลพร้อมให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่เพื่อผลักดันประเทศไทยเป็นศูนย์กลางของภูมิภาคอาเซียนท่ามกลางสถานการณ์โลกที่มีความผันผวนพร้อมขอให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความใส่ใจรับฟังเสียงของชุมชนและยึดมั่นมาตรการรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัดเพื่อให้สะพานทั้งสองแห่งเป็นสะพานที่เชื่อมความอยู่รอดของธรรมชาติและมนุษย์ให้สามารถเติบโตไปด้วยกันอย่างมีความสุขและยั่งยืน
3: จบข่าววินุลรัตน์ศรีใสศูนย์ข่าวอวชทจังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน
1: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า

ลึกกว่าลึกปวดร้าวแสนเศร้าโศกวิปโยคอาดูลคราวสูญสิ้นประชาราษฎร์ทั่วแดนทั้งแผ่นดินน้ำตารินด้วยรักสุดภักดีสั่นสะท้านโลกเหมือนสะเทือนไหวทุกดวงใจคงครองแต่หมองสีน้อมกราบส่งเสด็จพระพันตีพระราชชนนีพระแม่หลวงของปวงชนสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ

0: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ไม้เท้าขาวมิตรคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนีหน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วิวแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีหน้า1479ค่ะ
4: นีหน้า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีหน้า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
8: เรื่องเล่าดีๆจากคดีปกครองตอนลงทะเบียนเรียนแล้วคุณสมบัติไม่ผ่านเกณฑ์ขอเงินคืนได้หรือไม่นางสาวรักเรียนสอบเข้าเรียนต่อปริญญาโทในประเภทที่2กำลังศึกษาในภาคเรียนสุดท้ายของปริญญาตรีและชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียนจำนวน 21,700 บาทเรียบร้อยแล้วแต่ช่างโชคร้ายเหลือเกินที่รักเรียนไม่สามารถเรียนจบปริญญาตรีตามที่คาดหวังได้เพราะสอบวิชาบังคับไม่ผ่าน1วิชาและวิชานั้นก็ไม่เปิดสอนในภาคฤดูร้อนรักเรียนจึงได้ยื่นคำร้องต่อคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยเพื่อขอเงินค่าลงทะเบียนปริญญาโทคืนแต่มหาวิทยาลัยปฏิเสธโดยให้เหตุผลว่าในประกาศรับสมัครนิสิตระดับบัณฑิตศึกษากำหนดเงื่อนไขให้ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อทุกคนจะต้องโอนเงินลงทะเบียนเรียนภาคการศึกษาแรกเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นนิสิตและสงวนสิทธิ์ในการคืนค่าลงทะเบียนเรียนภาคการศึกษาแรกไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้นรักเรียนจึงนำคดีนี้มาฟ้องขอให้ศาลปกครองพิพากษาหรือมีคำสั่งให้มหาวิทยาลัยคืนเงินค่าลงทะเบียนพร้อมดอกเบี้ยร้อยละ 7.5 ต่อปีศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่าการกำหนดเงื่อนไขให้ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อทุกคนจะต้องโอนเงินลงทะเบียนเรียนภาคการศึกษาแรกเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นนิสิตหากพ้นกำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์การเข้าศึกษาและสงวนสิทธิ์ในการคืนค่าลงทะเบียนเรียนภาคการศึกษาแรกไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้นเป็นกรณีที่มหาวิทยาลัยทำได้ตามกฎหมายแต่การกระทำดังกล่าวต้องทำเท่าที่จำเป็นเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์อันเกี่ยวกับการบริการสาธารณะด้านการศึกษาเท่านั้นเมื่อรักเรียนมีรายชื่อเป็นผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาและได้ชำระค่าลงทะเบียนเทอมแรกภายในกำหนดจึงถือว่าปฏิบัติตามเงื่อนไขและการรายงานตัวเป็นนักศึกษาปริญญาโทต้องยื่นสำเนาใบคะแนนหรือทรานสคริปต์ภายใน30วันนับจากวันลงทะเบียนเมื่อรักเรียนไม่ได้จบปริญญาตรีตามกำหนดและไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่าการไม่จบการศึกษานั้นเกิดจากความจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงของนางสาวรักเรียนดังนั้นการที่มหาวิทยาลัยปฏิเสธไม่คืนเงินโดยอ้างว่าได้สงวนสิทธิ์การคืนเงินค่าธรรมเนียมสมัครสอบและลงทะเบียนเรียนเทอมแรกไม่ว่าด้วยกรณีใดๆจึงไม่ใช่การกระทำเท่าที่จำเป็นเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของกฎหมายอันเกี่ยวกับการบริการสาธารณะด้านการศึกษาศาลปกครองสูงสุดจึงพิพากษาให้ทางมหาวิทยาลัยคืนเงินค่าลงทะเบียนให้แก่นางสาวรักเรียนศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th

0: ักเบรกความสุขฟังต้นชั่วโมงจากเราสักครู่ช่วงหน้าเพลงเพราะสาระบันเทิงที่หลากหลายยังพร้อมให้คุณฟังสักครู่เดี๋ยวกลับมา
1: Breaking News สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
2: นายอนุทินชาญวีรกุลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้สัมภาษณ์ถึงกรณีการตรวจสอบทุจริตการโกงสอบข้าราชการท้องถิ่นที่มี146คนลาออกก่อนมีคำสั่งถอดถอนถือว่ายังมีความผิดอยู่กฎหมายเขาว่าอย่างไรเมื่อความผิดบังเกิดขึ้นแล้วก็ตามนั้นกฎหมายมีหลักของเขาอยู่ส่วนรายชื่อที่เกี่ยวข้อง 5,925 รายชื่อได้ข่าวว่ากรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นเขาดำเนินการเรื่องนี้อยู่แล้วเรื่องนี้มีกฎระเบียบอยู่แล้วความคืบหน้าการยุบกสทเป็นอย่างไรนายกรัฐมนตรีตอบว่ายุบได้ด้วยหรือเพราะเป็นส่วนหนึ่งของพรบท้องถิ่นทั้งนี้เขาย้ำว่าทุกอย่างเป็นไปตามกฎหมายจะถามกี่ครั้งทุกอย่างก็เป็นไปตามกฎหมายจะถูกใจไม่ได้ต้องเอาถูกหลักถูกเกณฑ์ถูกกฎหมายถูกใจอย่างเดียวทำงานไม่ได้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติปปช.ระบุว่าเรื่องนี้มีเจ้าหน้าที่ตำรวจเจ้าหน้าที่กรมสอบสวนคดีพิเศษเข้ามาทำด้วยทางคดีปปช.เป็นผู้ดำเนินการหลักอยู่แล้วและขอความร่วมมือไปยังทุกฝ่ายทางด้านตำรวจก็ทำการกับกรมสอบสวนคดีพิเศษสำนักงานปปง.ติดตามเส้นทางทางการเงินและติดตามการกระทำความผิดในส่วนของข้าราชการเป็นไปตามกฎหมายคนที่เกี่ยวข้องคนที่ถูกพาดพิงไปจนถึงคนที่มีส่วนร่วมกระทำความผิดก็ต้องถูกดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเต็มที่ไม่มีข้อยกเว้นไม่มีอิทธิพลใดๆที่จะทำให้การดำเนินคดีเบี่ยงเบนไปได้ขอยืนยันซึ่งนายกรัฐมนตรีได้กล่าวอย่างนี้มาตลอดช่วงระยะเวลา1เดือนที่ผ่านมาจบข่าวเยาวลักษณ์ใส่คำศูนย์ข่าวอวชท.อ่าน
1: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
3: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาไลสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ
4: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่ บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
5: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
6: English please press 1
7: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
8: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
9: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store และ App Store
10: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
9: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
11: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
12: กฎหมายง่ายจังแค่ฟังก็เข้าใจโดยสำนักงานกิจการยุติธรรม
13: ตอนการแต่งตั้งผู้จัดการมรดก
14: พ่อมึงเอ้ยเรื่องมรดกของพ่ออ่ะได้นัดพูดคุยกับน้องๆบ้างหรือยังอ่ะนี่ก็ผ่านมาหลายวันแล้วนะ
13: ยังเลยสินี่กำลังมองหาอยู่ว่าพ่อทำพินัยกรรมไว้หรือเปล่าแต่เหมือนว่าจะไม่มีนะน้องๆก็ไม่มีใครรู้เรื่อง
14: ถ้าไม่มีพินัยกรรมอ่ะงั้นในฐานะที่เป็นพี่คนโตอ่ะพ่อก็ต้องเป็นคนจัดการแล้วล่ะแล้วมันจะต้องเตรียมต้องทำยังไงบ้างล่ะทีนี
13: ้นั่นนะสิ
15: เมื่อพ่อแม่หรือบุคคลอันเป็นที่รักจากลาไปแล้วทรัพย์สมบัติต่างๆที่ท่านหามาเก็บไว้เมื่อตอนมีชีวิตอยู่จะกลายเป็นมรดกตกทอดค่ะหากไม่ได้ทำพินัยกรรมไว้หรือทำไว้แล้วแต่ไม่ได้ระบุผู้จัดการมรดกทายาทคนโตจึงมีหน้าที่ยื่นคำร้องต่อศาลเพื่อขอแต่งตั้งผู้จัดการมรดกขึ้นมาเพื่อทำหน้าที่จัดการทรัพย์สินมรดกต่างๆให้กับญาติพี่น้องทุกคนอย่างเหมาะสมโดยแสดงหลักฐานตามข้อกำหนดได้แก่ 1. ใบมรณบัตร 2. ทะเบียนบ้าน 3. สำเนาบัตรประชาชนและ 4. ใบสูติบัตรหรือทะเบียนสมรสที่แสดงความเกี่ยวพันของผู้ขอและเจ้าของมรดกค่ะ
13: เข้าใจละเดี๋ยวต้องเตรียมใบมรณบัตรทะเบียนบ้านสำเนาบัตรประชาชนใบสูติบัตรหรือทะเบียนสมรสไปยื่นคำร้องต่อศาลก่อนละ
12: หากสงสัยเรื่องกฎหมายหรือได้รับความไม่เป็นธรรมติดต่อสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศหรือโทรสายด่วนยุติธรรม1111กด77นะจะบอกให้

0: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมและปลัดกลาโหมลุยชายแดนใต้ติดตามสถานการณ์เข้มความมั่นคงบูรณาการทุกหน่วยงานย้ำประชาชนต้องปลอดภัยเดินหน้าสร้างสันติสุขอย่างยั่งยืนนักกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าค่ายสิรินธรตำบลเขาตูมอำเภอยะรังจังหวัดปัตตานีคณะผู้บังคับบัญชาของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าและกำลังพลร่วมให้การต้อนรับพลเอกธนาพงศ์มลคำปลัดกระทรวงกลาโหมพร้อมคณะในโอกาสเดินทางลงพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อติดตามการปฏิบัติงานด้านความมั่นคงในพื้นที่จากนั้นพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเป็นประธานการประชุมพร้อมรับฟังการบรรยายสรุปผลการปฏิบัติงานด้านความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยในที่ประชุมได้รับฟังการบรรยายสรุปภารกิจและผลการดำเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องซึ่งประกอบด้วยกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าบรรยายด้านแนวโน้มสถานการณ์ในพื้นที่ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้บรรยายด้านการแก้ไขปัญหาและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้กองกำลังตำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต้บรรยายด้านการติดตามคดีและเหตุการณ์ในพื้นที่รวมถึงความคืบหน้าคดีความมั่นคงศูนย์การศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้บรรยายด้านผลการขับเคลื่อนการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้และกองบัญชาการควบคุมอาสาสมัครรักษาดินแดนภาคใต้มหาดไทยส่วนหน้าชี้แจงแนวทางปฏิบัติงานของกระทรวงมหาดไทยส่วนหน้าเพื่อรับฟังสถานการณ์ผลการปฏิบัติงานตลอดจนแนวทางการดำเนินงานด้านความมั่นคงและการพัฒนาพื้นที่ในระยะต่อไปนอกจากนี้ที่ประชุมได้ร่วมกันหารือถึงแนวทางการบูรณาการการทำงานระหว่างหน่วยงานด้านความมั่นคงฝ่ายปกครองตำรวจทหารและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การปฏิบัติงานในพื้นที่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับสถานการณ์และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน
2: จบข่าววินุนัสสีใสศูนย์ข่าวอวชทจังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชทได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า

ลึกกว่าลึกปวดร้าวแสนเศร้าโศกวิปโยคอาดูลคราวสูญสิ้นประชาราษฎร์ทั่วแดนทั้งแผ่นดินน้ำตารินด้วยรักสุดภักดีสั่นสะท้านโลกเหมือนสะเทือนไหวทุกดวงใจคงครองแต่หมองสีน้อมกราบส่งเสด็จพระพันตีพระราชชนนีพระแม่หลวงของปวงชนสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการบริหารเจ้าหน้าที่และสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาและองค์กรในเครือ

0: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ไม้เท้าขาวมิดคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: ณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนีหน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วิวแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีหน้า1479ค่ะ
4: นีหน้า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีหน้า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shop สนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: คุณกำลังฟัง KRB Radioข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
8: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
9: วันนี้เสนอคำว่าแนะกับแนะนำคำว่าแนะกับแนะนำมีความหมายคล้ายกันคำว่าแนะหมายถึงชี้แนวทางหรือวิธีการให้รู้โดยตรงหรือโดยอ้อมเช่นช่างทำผมแนะให้เขาเปลี่ยนทรงผมใหม่เขาแนะให้ลองอดอาหารเย็นเพื่อลดความอ้วนส่วนแนะนำมี2ความหมายความหมายแรกหมายถึงชี้แนวทางให้ทำหรือปฏิบัติตามเช่นเขาแนะนำให้ฉันสวดมนต์แผ่เมตตาเวลาไม่สบายใจเขาแนะนำฉันให้ไปหาหมอเฉพาะโรคที่โรงพยาบาลจะได้รักษาโรคได้ถูกทางและหายเร็วอีกความหมายหนึ่งหมายถึงบอกให้รู้จักกันเช่นเราควรแนะนำให้ผู้มีอาวุโสน้อยรู้จักผู้มีอาวุโสสูงกว่าการใช้คำว่าแนะนำจะมีความหมายเชิงบวกคือให้ทำสิ่งที่ถูกที่ควรและมีประโยชน์ทั้งสิ้นส่วนแนะอาจใช้กับเรื่องที่ดีหรือไม่ดีก็ได
8: ้ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.royin.go

อบคุณจ้ะจ๋าเดี๋ยวจัดที่3ดอกนะจ๊ะจุ๊บๆ

0: พักเบรกความสุขฟังต้นชั่วโมงจากเราสักครู่ช่วงหน้าเพลงเพราะสาระบันเทิงที่หลากหลายยังพร้อมให้คุณฟังสักครู่เดี๋ยวกลับมา
1: องค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยอวชท.เครือข่ายสื่อวิทยุภาคประชาชนนำเสนอข่าวสารสาระความรู้และเตือนภัยอวชท.สื่อภาคประชาชนสื่อที่ทุกคนเข้าถึง
2: คือนางฟ้าลอยลับกลับสวงสวรรค์ทิ้งความโศกแสนจาบันทั่วทิศาองค์เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาสถิตในดวงประชานิรันดร์ไปทรงอุทิศพระวรกายเพื่อปวงราชพระปรีชาสามารถสว่างสวยทั้งกฎหมายงานกุศลดลพรชัยชุบชีวิตชนชาวไทยให้ร่มเย็นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์คาลัยสถิตวิมานแดนไกลไร้ทุกข์เข็นพระมหากรุณาที่คุณที่ประจักษ์เป็นจะตราตรึงทั่วขอบเขตประเทศไทยน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ